0: ชการแจ้งวัฒนะเวลาการแถลงผลในเวลา 15 นาฬิกาโดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาจากนั้นจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นกกต.จะรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันทั้งนี้กกต.วางกำลังตำรวจ1กองร้อยตรึงพื้นที่ศูนย์ราชการรับมือมวลชนที่เดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: หงส์แดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งเกาะอังกฤษต้องเจอกับสถานการณ์ความตึงเครียดภายในสโมสรอีกครั้งหลังการคว้าตัวแบรดลีย์บากูล่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยค่าตัวรวมสูงสุด123ล้านปอนด์แต่ทว่ากลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่เนื่องจากการมาของนารุกริมเส้นวัย23ปีทำให้หงส์แดงใช้โควต้านักเตะที่ไม่ใช่โฮมโกรนครบ17คนซึ่งตามกฎพรีเมียร์ลีกแต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนนักเตะชุดใหญ่ได้สูงสุด25คนโดยมีข้อกำหนดว่านักเตะที่ไม่ใช่โฮมโกรนจะมีได้ไม่เกิน17คนทำให้ลิเวอร์พูลจะไม่สามารถเซ็นนักเตะต่างชาติเพิ่มได้อีกหากไม่มีนักเตะในกลุ่มเดียวกันย้ายออกจากทีมไปก่อนผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์โคเวนทรีซิตี้ที่เหลือ10คนแพ้ไบรตัน0ต่อ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ต่อ1ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอาบาเรซิกชนะฮัมบูร์ก5ต่อ0เอลเวอร์แบกแพ้บาเยิร์นมิวนิก1ต่อ2ผลการแข่งฟุตบอลกาโชซาเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจนาโปลีชนะโบโลญ่า1ต่อ0ซาสซูโอโลชนะยูเวนตุส3ต่อ2ผลการแข่งฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเลเบเต้แพ้บาร์เซโลน่า2ต่อ4เกตาเฟ่เสมอราคอรุนย่า1ต่อ1และราสซิดัดแพ้อาร์เรโกมาดริด0ต่อ3ขณะที่ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสมือ2ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเยอรมนีชนะเบนเชลตันคู่แข่งกว่าจะเจ้าถิ่นมือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ3ต่อ1เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ2สุรเชษฐ์ ชติกุลรายงานครับ
2: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ 14-16 กันยายน 2569 ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรมอุตุออกประกาศเตือนวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากผลจากมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นกองทัพภาคที่2แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของพลทหารทิติกรป้องวันคำที่เสียชีวิตภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมยืนยันให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกฝ่ายในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาวันนี้ 14-16 กันยายน 2569 ญี่ปุ่นเผยจำนวนคนหนุ่มสาวอยากแต่งงานลดฮวบต่ำกว่า 80% ครั้งแรกห่วงวิกฤตเด็กเกิดน้อยอิหร่านเผยเรือพาณิชย์ถูกโจมตีอีกในช่องแคบฮอร์มุซพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณผู้ฟังคุณมาศณัฐบุญภักดิ์ธนนัทนะครับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะฮะทักทายต้นรายการวันนี
0: ้
1: ฝนตกฟ้าร้องบทเพลงที่คึกครื้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาพร้อมกับช่วงฝนเลยทีเดียวช่วงประมาณตีห้าครึ่งหน่อยๆนะครับก่อนที่จะช่วง6โมงเช้าที่พี่น้องประชาชนจะออกเดินทางกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ฝนตกอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ในพื้นที่กรุงเทพ
0: มหานครและปริมณฑลนะครับ
1: ครับ
0: ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่เลย ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกก็เรียกว่าก็ตามฤดูกาล
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางแห่งบางที่ถ้าหากว่าการระบายไม่ดีเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังรวมไปถึงท่านที่ออกจากบ้านวันนี้ถ้าหากออกสายนิดหนึ่งรถติดแน่นอน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับฝนตกรถติดเป็นของคู่กัน
1: ต้องวางแผนการเดินทางกันให้ดีนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆนะครับเคยไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรตามพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็บอกว่าเย็นๆเนี่ยตกกันบ่อยตกไม่เป็นอันต
0: ร
1: ธรรมอะไรเลยพ่อค้าแม่ขายว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาเห็นใจเพราะว่าเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสินค้ามาขายกันนะอาจารย์อย่างบางทีเนี่ยของปรุงสุกปรุงสดใหม่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะจะเก็บไว้ขายข้ามวันเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับให้กำลังใจกันนะครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนนะ
1: กลัวสิฮะ
0: ก็ฝนมันตกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับตกได้ตลอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คงจะต้องหาทางป้องกัน
1: รับมือกันไว
0: ้ครับเราบอกว่าการมีร่มนี่ไม่ได้ห้ามฝนตกนะแต่ยังช่วยได้พอช่วยได้ในยามที่ฝนเปียกพรำเราก็จะได้ป้องกันตัวเองนะครับทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที
1: ่
0: ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio
1: ครับคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับคุณธิดาโตมาศคุณหนุ่มอันดาฮะ
0: หน้าใสนะ
1: ครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับ
0: คุณอามอมรเทพครับ
1: ครับแล้วก็
0: คุณสวัสดิ์ชาดานิจากอุบลราชธานี
1: อุบลฝนตกหรือเปล่าครับ
0: ในช่วงนี้ครับคุณนิ่มจากอุดรธานีฝนตกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: แม่แดงนี่จากสมุทรสาครนะคุณหนุ่มหนิงคุณเจ๊กันจีรานะครับและอีกหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาคุณบัวลอยบัวพรหมีด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้14กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกปีนี้ครบปีที่78นะครับกรมสวัสดิการทหารบกนี่ก็มีที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับกรมสวัสดิการทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2491ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในฐานะผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นนะครับได้เสนอต่อรัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งกรมสวัสดิการทหารบกเพื่อพิจารณาดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าราชการประจำการในกองทัพบกมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิภาพแล้วก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขทั้งในด้านทรัพย์สินและสิ่งอุปโภคบริโภคการแนะนำและส่งเสริมวิชาชีพและการศึกษาให้กับทหารข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบกครับ
1: ครับซึ่งกรมสวัสดิการทหารบกนะครับได้รับการจัดตั้งหน่วยให้เป็นหน่วยฝ่ายกิจการพิเศษของกองทัพบกไทยนะครับจัดตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข2500นะครับมีโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยขึ้นตรงนะครับในการขับเคลื่อนภารกิจรวมทั้งหมดเนี่ย9หน่วยหรือว่า9ส่วนราชการด้วยกันนะครับก็จะมีกองแผนและโครงการกองการออมทรัพย์กองการชาปนกิจกองการกีฬากองกิจการร้านสวัสดิการกลางกองการส่งเคราะห์กองกิจการสโมสรกองธุรการแล้วก็แผนกการเงินครับ
0: ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับกรมสวัสดิการทหารบกไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานด้านสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็ยังคงดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกรมสวัสดิการทหารบกมาโดยตลอดครับ
1: ครับก็อย่างด้านแรกเนี่ยนะครับก็คือด้านของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เขามุ่งเน้นการช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการลูกจ้างคนงานนะครับแล้วก็ตลอดจนของครอบครัวกำลังพลของกองทัพบกให้มีความเป็นอยู่ที่สมฐานะพร้อมทั้งมีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาด้วยครับ
0: ด้านที่สองก็คือด้านการส่งเสริมการศึกษาและก็วิชาชีพให้กับทหารนะครับซึ่งก็จัดให้มีการศึกษาวิชาชีพที่ทันสมัยครับ
1: ครับก็ด้านที่3นะครับคือด้านของการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานซึ่งเขามีการดำเนินการจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพลโดยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหน่วยทหารในหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคครับ
0: ปัจจุบันนี้มีพลตรีสมสกุลวิจิตรภาพดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะหน่วยงานนี้ที่สำคัญของกองทัพบกเลยในการช่วยเหลือด้านต่างๆเนี่ยที่บอกนะครับดังคำขวัญที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขคล้ายๆกับกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันนะ
1: คล้ายกัน
0: ครับ
1: นะครับคนจะรู้จักในส่วนของกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของที่พักอาศัยต่างๆแล้วเรื่องของถ้าเป็นกำลังพลเรานะนะเงินกู้อทบอาจารย
0: ์นะฮะ
1: โอ้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาเป็นสวัสดิการเนี่ยนะครับแล้วก็ปีนี้ครบรอบปีที่78แล้วด้วย
0: ครับ
1: เน
0: ี่
1: ยนะคร
0: ับไม่ใช่หน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ยืม
1: อาตะกู้มากก็ไม่ดีต้องมีวินัยทางการเงินด้วย
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะครับเอาไปดูเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการชี้แจงสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าอาจจะพัฒนาเป็นพายุแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ระบบดังกล่าวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้อย่างไรก็ตามหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวยังเป็นระบบที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยข้อมูลแบบจำลอง ECMWF ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุ Depression มีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่หลายคนกังวลเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้บอกว่าแม้ศูนย์กลางเนี่ยนะครับไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของเส้นทางเนี่ยมันอาจจะมีคาบเกี่ยวไปที่ประเทศลาวนะครับดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของเขามันก็จะเหนี่ยวนำในเรื่องของมรสุมแล้วก็พายุต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นปัจจัยทำให้ฝนเนี่ยอาจจะเกิดมากขึ้นเนี่ยก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ได้ครับ
0: กับฝากพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับส่วนมากที่อ่านดูก็จะมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงในส่วนของภาคใต้ด้วยนะครับคุณฟังต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนซึ่งบางพื้นที่เนี่ยตกหนักกว่าใครเขาเพื่อนเลยเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยครับ
0: ครับขับรถออกจากบ้านเมื่อเช้านี้ก็สังเกตเห็นนะครับว่าพี่น้องๆที่ขับจักรยานยนต์ขับขี่จักรยานยนต
1: ์
0: นะครับต้องมีเสื้อกันฝน
1: เสื้อกันฝน
0: นะครับ
1: แล้วก็มีในส่วนของบางคนเนี่ยเสื้อไม่พอพกร่มมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะต้องระมัดระวังการคุณผู้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของฝนที่มันจะทำให้เกิดอาการไม่สบายจะป่วยแล้วเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับ
0: อาจจะลื่นนะฮะฝนตกถนนลื่นของคู่กันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการรณรงค์ลดการเผากองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับโดยบก.ควบคุมที่3กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารตำรวจตระเวนชายแดนที่247หน่วยเฉพาะกิจตชด.24นี่นะฮะพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชนตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยครับสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของชุมชนได้ประชาสัมพันธ์และก็สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาโดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่าเผาพืชไร่และก็เผาขยะเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับ
1: ครับเราก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหากพบบุคคลหรือว่าสิ่งผิดปกติหน่วยก็มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งกับในส่วนของพี่น้องชาวบ้านด้วยบอกว่าต้องรีบแจ้งนะครับไปยังทางการเพื่อที่จะสกัดกั้นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็จะได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
0: ครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือพี่ๆตชดย่อมาจากตำรวจชายแดนเนี่ยนะทำงานหลายอย่าง
1: โอ้หลายอย่าง
0: หลายอย่างเลยบางท่านก็เป็นครูนะ
1: เป็นครูด้วย
0: สอนนักเรียน
1: ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยไม่มีกำลังที่จะทำไร่ทำนาเอ้าก็ตชดนี่แหละ
0: นี่แหละทำได้ทุกอย่าง
1: นะครับ
0: ไปดูเมื่อคืนนี้หลายคนเองก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นอีกแล้ว
1: โอ้
0: แล้วเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลด้วย
1: หนักเลย
0: นะครับโรงพยาบาลที่ไหนนะ
1: บ้านแพ้วครับ
0: บ้านแพ้วสมุทรสาครใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เวลา18:06 น.นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยจุดเกิดเหตุอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพบำบัดนะครับหลังจากเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันภายในอาคารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็อปพ.ร.ก็ได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลก็ดำเนินการอพยพผู้ที่รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่บริเวณชั้นบนเพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงและกลุ่มควันโดยสามารถอพยพผู้ป่วยออกมาได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัยครับนี่ฮะก็ทำงานเป็นระบบแล้วก็เก่งนะครับมีแผนการอพยพทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บเพราะเราก็ตกใจเพราะว่า
1: โอ้ตกใจสิ
0: คนเจ็บคนป่วยถ้าจะเคลื่อนย้ายยังไงในช่วงเวลาแบบฉุกเฉินแบบ
1: มันลำบากมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือภาพที่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่กำลังเกิดเหตุนะครับเราจะเห็นเปลวเพลิงเนี่ยอยู่บริเวณในห้องกายภาพนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชนำขึ้นก็คือภาพที่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารแล้วก็ประเมินความมั่นคงความแข็งแรงต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษของจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากค่ามลพิษที่อาจจะยังตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรรวมถึงพี่น้องประชาชนคิดว่าอาคารนี้วันนี้น่าจะกันโซนกันพื้นที่ก่อนนะครับต้องแล้วต้องรอแล้วเสร็จนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วเนี่ยถึงจะรู้ดำรู้แดงแหละว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าอาจจะใช้งานได้ต่อในส่วนไหนได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะต้องตามกันต่อครับ
0: ช่วงนี้เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะคนก็จะคอมเมนต์นะในโลกออนไลน์อีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้วหรออ
0: ีกแล้วเหรอนะ
1: โอ้เพราะกรณีเกิดขึ้นหลายกรณี
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เราลองไล่สถิติดูหลายครั้งมากแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งเล็กใหญ่ทั้งเล็กน้อยถึงโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บางเหตุการณ์มีผู้ที่สูญเสียด้วยเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้สูญเสียหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอันนั้นถือว่าเป็นกรณีที่โชคดี
0: ครับ

0: ชร์กันสิคุณแชร์อย่างหนึ่งผมแชร์อย่างหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไปอีกที่นึงแชร์อีกอย่างหนึ่ง
1: บางทีสิ่งที่คนพบสาเหตุอาจจะแจ้งเตือนเพื่อประชาชนจะได้เฝ้าระวังที่บ้านของตัวเองได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆที่สายไฟอาจจะชำรุดใช้งานมาเนิ่นนานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเอาไปดูภารกิจของกองกำลังผาเมืองกันบ้างนะครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3205หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปป.ลาวครับได้จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสองแควกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325สถานีตำรวจภูธรสองแควศุลกากรทุ่งช้างเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์น่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดนและองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านร่วมอำนวยความสะดวกตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนคนไทยและประชาชนสปป.ลาวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านใหม่ชายแดนตรงนั้นมีตลาดเนี่ยนะครับ หมู่ที่9ตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านกองกำลังผาเมืองร่วมอำนวยความสะดวกตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคตรงนี้กันนะครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ
0: ก็เป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้ก็จะติดกับประเทศลาวนะฮะก็มีการดำเนินการค้าขายอะไรกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันนี้คือวิถีชาวบ้านเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็เข้าไปอำนวยความสะดวกเข้าไปดูเข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลย
1: คือตรวจนี่ไม่ใช่ไปอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เอามาขายนี่ดูผิดกฎหมายหรือเปล่า
0: ผมไปดู
1: นะฮะ
0: ไปดูว่าในพื้นที่เนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายใดๆหรือเปล่าม
1: ีอะไรซ่อนอยู่ในผักหรือเปล่า
0: ก็ต้องดู
1: ดู
0: เดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับมีเช้านี้นะครับมีเรื่องราวที่โอ้รู้สึกว่าจะเป็นข่าวดี
1: เป็นยังไง
0: นะครับราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศนะครับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล2.40 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่16 กันยายนจนถึงวันที่31 ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแหละนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกเนี่ยมันผันผวนแล้วก็ยังคงมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอยู่ครับ
1: ครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569นี่แหละนะครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 2.40 บาทต่อลิตรนะครับ2.40 บาทนี่นะฮะตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วสิ้นเดือนตุลาคม
0: ถูกต้องครับ
1: 31ตุลาคมครับ
0: ก็ต้องติดตามดูกันนะคุณผู้ฟังก็มันอาจจะช่วยได้แม้ว่าจะเล็กน้อยแต่มันก็ยังบรรเทาผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นทีเนี่ยคุณอย่าลืมนะเรื่องของแก๊สเรื่องของราคาวัตถุดิบต่างๆเน
1: ี่
0: ย
1: ตามหมด
0: ตามหมดนะขึ้นไปรออยู่แล้วบางทีเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ดูแลกันนะคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องของทหารอาสากับพลทหารอาสากันบ้างนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะพลทหารอาสากับทหารอาสาเนี่ยน่าจะตัวเดียวกันหรือเปล่าคำตอบตรงนี้นะครับบอกว่าคนละส่วนกันนะครับทหารอาสากับพลทหารอาสาเนี่ยคือจริงๆแล้วแตกต่างกันนะครับทั้งในส่วนของผู้สมัครตำแหน่งแล้วก็ระยะเวลาการจ้างนะครับในส่วนของทหารอาสาเนี่ยรับจากกำลังพลสำรองอย่างเช่นผู้ที่จบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ถึงปีที่5นะครับแล้วก็ทหารกองหนุนก็จะมีทั้งตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็นายทหารประทวนนะครับแล้วก็สัญญาจ้างเนี่ยเขาสามารถต่อได้อะไรได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าในส่วนของทหารพลทหารอาสาอันนี้ก็จะแตกต่างกันครับ
1: ใช่ครับรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ปี2570นะครับอันตามงบประมาณใหม่เนี่ยนะครับก็รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารคือเมื่อกี้ทหารอาสาก็มีสัญญาบัตรก็มีนะไม่ใช่เฉพาะแต่ทหารชั้นประทวนนะครับนั่นคือแตกต่างกันแต่นี่เป็นพลทหารแต่ว่าเป็นพลทหารที่4ปีนะ
0: ใช่ครับเขามีสัญญาจ้าง
1: ปกติเราได้ยินว่าเป็นทหารอยู่2ปี
0: 2ปี
1: อันเนี้ย4ปีมีสัญญาแล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้รับสมัครจากทหารกองเกินอายุ18-20 ปีบริบูรณ์นะครับก็ได้นะครับที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกมาก่อนอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งนะฮะหรืออายุ22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการคือจับได้ใบดำนะครับหรือจับได้ใบแดงเคย

0: เป็นพลอาหารมาแล้ว
1: ครับ
0: อยากเป็นซ้ำนะ
1: ก็
0: อยากฟังซ้ำเนี่ยนะฮะก็อายุถ้าไม่เกิน26ปีบริบูรณ์สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมา10กันยายนไปจนถึง
1: 24มกราคม2570
0: ครับ
1: นะครับมีเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวนะ
0: ครับ
1: พลทหารกองประจำการนะครับก็เป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับก็คือพลทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ารับราชการระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็สมัครรับราชการต่อได้ก็คือการขอต่อภารกิจนั่นแหละนะครับซึ่งภารกิจหลักก็คือการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารับการทดสอบในหลักสูตรต่างๆเฉพาะทางด้วยครับ
0: ครับก็มีสถานะเป็นข้าราชการทหารนะครับสามารถที่ถ้าเป็นพลอาสาสมัครนะ
1: ครับ
0: ก็จะรับราชการต่อเนื่องจนเกษียณได้ตามหลักเกณฑ์นะครับปัจจุบันนี้มีการเปิดรับในบางเหล่าเช่นเหล่าทหารสารวัตรเหล่าทหารการสัตว์แล้วก็เหล่าทหารดุริยางค์แล้วก็มีอาสาสมัครทหารพรานก็มีนะก็เป็นกำลังพลที่ทำหน้าที่ทหารในลักษณะชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่ก็ทำสัญญาจ้างครั้งละ4ปีแล้วก็สามารถต่อสัญญาได้อันนี้ส่วนของอาสาสมัครทหารพรานนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปดูรายละเอียดต่างๆได้ในช่องทางต่างๆอาจจะพิมพ์แล้วก็ค้นหาใน Google ก็ได้ง่าย
1: ครับอันนี้ต้องขอบคุณภาพด้วยนะครับ
0: ภา
1: พที่คุณสมพจน์นำขึ้นขนาดนี้มาจาก Facebook Fanpage ของทีมโฆษกกองทัพบกไล่เรียงไว้อย่างละเอียดเลยว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างหรือคล้ายกันในส่วนไหนเนี่ยนะครับแต่ยืนยันว่าคำว่าทหารอาสากับพลทหารอาสาเนี่ยชื่อคล้ายกันแต่เขาแตกต่างกันนั่นเองนะครับ
0: ครับโอ้วันนี้เวลาหมดเวลานะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดมาคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวคงจะฝากไปที่รายการภาคกลางวันนะฮะรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีเสด็จพระราชดำเนิน
1: ถูกต้อง
0: ไปยังเวียดนามด้วยนะครับประชาชนคนไทยก็เฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจที่เวียดนามด้วยนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับวสป.711ลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรี AM 855แม่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนดีเหลือเกินเนาะอย่าลืมนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนลุงช้างก็อยากจะฝากบอกว่าอยากจะให้ท่านลดต้นทุนการผลิตมันจะได้เพิ่มผลผลิตในนาในไร่ในสวนจะได้กำไรงามๆเป็นของเราเองเขียวทนเขียวนานเขียวช้าเราต้องยอมรับกันล่ะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้หวานปั๊บ2วันเขียวเลยเมื่อไหร่ต้องใช้เวลาหน่อยถ้าได้น้ำได้ฝนมาหน่อยโอ้โหดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันระเหิดระเหยลงดินมันไม่ได้ระเหิดระเหยขึ้นฟ้าบางคนใจร้อนเอาปุ๋ยลุงช้างไปผสมปุ๋ยเคมีไปผสมปุ๋ยยูเรียถามว่าได้ไหมได้ครับประสิทธิภาพก็คือมันจะเขียวเร็วขึ้นหลายท่านบอกแม่ใช้ยูเรียใช้ปุ๋ยเคมีมาแมลงเอ่ยอะไรแต่แม่เลยมากันเต็มเหลือเกินพวกศัตรูพืชอะเนาะมากันเยอะแต่ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเนี่ยถ้าใจเย็นๆมันได้แน่อย่างพี่เปียกที่อยู่ที่ผมไปส่งมาเมื่อวันเสาร์หรือไงเนี่ยเนาะบางเลนเป็นไงบอกโอ้ลุงช้างมันเขียวแต่มันไม่สูงนะมันสู้ลมดีจังเลยขอบคุณมากครับใช้ดีแล้วบอกต่อบอกทั้งทุ่งแล้วเนี่ยตอนเนี้ย2ปีสั่ง3ครั้งแล้วเนี่ยวันนี้สั่งซื้อได้เลยเนี่ยของแจกของแถมจะเอาอะไรมีให้ท่านเลือกหลายอย่างโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691เดี๋ยวพอเข้าแต่งตัวตั้งท้องก็เอาดึงรวงไปฉีดไปพ่นในระหว่างทางถ้าเกิดว่ามันใบมันเหลืองไม่ชูช่อไม่เขียวกระจีเอาเม็ดฟูกกรดอะมิโนไปพ่นไปใส่ได้เลยครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสัญญาคาใจนะฮะส่งให้แล้วนะจ๊ะลุงคดกับป้าแจวของเม่าทีนี้ไปฟังถอนคำสาบานนะสาวเขาย้อยครับมาเร็วไปเร็วขอปุ๊บไปปั๊บไม่รอให้เราพูดให้จบวางหูบิ้งไปเลย 081-290-1691 จ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดนะครับเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดีก็ลดปริมาณความเค็มไปซะหน่อยอาหารการกินเนี่ยบำรุงไตฟื้นฟูไตครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุก650บาทบางคนบางทีซื้อกระปุกเดียวกระปุกเดียว400ซื้อ2กระปุกนั่นแหละ650ซื้อ4กระปุกเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าปล่อยถึงเวลาไปหาหมอไปหาหมอก็ตัวเราไม่ดูตัวเองใครจะมาดูเราใช่ไหมล่ะมันต้องดูแลตัวเองนี่แหละเขาต้องบอกกับตนเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งใครอ้าวนะครับตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะไปซื้อกับทีมงานหรือว่าตัวแทนจำหน่ายก็อย่าลืมก่อนจ่ายเงินจ่ายทองดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะจ๊ะ

0: อารมณ์มันดีสักอย่างอ่ะเพลงอะไรก็เพราะถ้าอารมณ์ไม่ดีมันหงุดหงิดฟังให้ตายก็ไม่เพราะใช่ไหมนะครับช่วงนี้คนหันหลังให้วัดกันเยอะเนี่ยหันหน้าเข้าวัดเนี่ยไม่ต้องไปฟังเทศฟังธรรมก็ได้ไปกราบพระพุทธรูปซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์นี่ไม่ใช่ตัวแทนนะพระสงฆ์นี่เป็นผู้เผยแผ่ศาสนานะครับท่านจะไหว้ไม่ไหว้ก็เรื่องของท่านแต่พระพุทธรูปท่านไม่รู้เรื่องหรอกครับนะเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับสมัยนี้ว่าไหว้กันยากเหลือเกินไหว้เหอะไหว้ไปเหอะนะไหว้จีวรไหว้ผ้าเหลืองก็แล้วกันนะการทำความดีไม่ยังเป็นต้องไปทำบุญไหว้พระตลอดนะเรารักษาศีลให้มั่นทั้ง5ข้อกับประโยชน์ล้วนๆแล้วครับรักษาศีลคือศีลแปลว่าข้อห้ามอ่ะห้าม5อย่างนี้อย่าทำแค่นั้นเองครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนเราเนี่ยนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะมันเวรกรรมมันมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งนั้นทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่คนที่มันสอนให้ทุกคนเป็นคนดีสอนผิดเพี้ยนไปซะเองแย่เลยหลายท่านรู้กันดีไม่ต้องพูดมากวันนี้ลาไปแล้วครับแม่เพลงอีกเพลงหนึ่งไม่ทันจริงๆเนาะนะไม่จบไม่จบไม่ว่ากันกันแล้วกันในประเด็นของการเวลาโอ้ไม่จบเลยเอาไว้วันต่อไปดีจะเล่นให้ฟังเนาะขอกันมาจินดาลาภูลาภเนี่ยวันนี้ลุงช้างและทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึง
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: ั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จับตากกต.นัดประชุมลงมติคดีหัวสว.ก่อนแถลงผลมติในเวลา 15:00 นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามวันนี้ 15:00 นกกต.จะมีการแถลงผลการลงมติคดีหัวสว.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะขณะที่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนรองนายกสีหศักดิ์จะนำทีมประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Bangkok ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาเวลา 9:00 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินการ Data Center ที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเขตพระนครโรงพยาบาลบ้านแพ้วแจ้งอัปเดตการให้บริการสืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้ซึ่งแม้ขณะนี้สถานการณ์จะสงบลงแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยจึงงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือตึกผู้ป่วยนอกในวันนี้รายละเอียดติดตามได้ในเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเกิดดินถล่มและดินสไลด์เป็นแนวกว้างกว่า100เมตรที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดวันนี้นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเผยสาเหตุสำคัญมาจากน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ำจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและสูญเสียความมั่นคงจึงสั่งปิดอาคารและกั้นเป็นพื้นที่อันตรายทั้งนี้จังหวัดน่านเตรียมเร่งปรับระบบระบายน้ำเบี่ยงน้ำจากหมู่บ้านไม่ให้ไหลรวมจุดเดียวและลดความเร็วของน้ำเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มพร้อมจัดทำและซักซ้อมแผนอพยพและเตรียมสถานที่เรียนชั่วคราวหากเกิดฝนตกหนักหรือดินเคลื่อนตัวซ้ำทั้งนี้ในระยะยาวเตรียมย้ายโรงเรียนไปพื้นที่ท้ายหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่เดิมมีความเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงโดยจะสำรวจความมั่นคงของชั้นดินและออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ย้ำทุกมาตรการมุ่งลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุซ้ำโดยให้ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุด
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691081-290-1691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ย
1: ผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

ไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โอเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศเลยนะ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกสถานีสวัสดีกัน
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาวลพบุรีวสป.ทุกท่าน
0: วสป.ไม่ใช่มีวเดียวแล้วตอนเนี้ยจสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลนะ
0: ครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสง
1: สวัสดีสวัสดีชาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: FM เท่าไหร่นะทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ทุ่งสงก็ 92.50 นะ
0: แล้วก็ตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 เมืองกาญนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75นี่ที่นครนายก
0: ครับ
1: รับฟังกันได
0: ้รับฟังกันได้นะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดประจินบุร
0: ีโอ้จักรพงศ์ด้วยจักรพงศ์ด้วย
1: 855เนี่ยนะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับลุงช้างลุงโชเล
0: ่ครับ
2: ก็จะบอกว่าวิทยุเนี่ยนะ
0: ครับ
2: เถอะของลุงช้างอ่ะดีกว่าไปซื้อที่อื่น
0: โอ้เหรอ
2: มันไม่โดดไอ้คำว่าโดดเนี่ยโดดยังไงผมจะอธิบายฟังนะ
0: ครับ
2: เวลาเสียงฟังเสียงลุงช้างกับลุงชเล่พูดกันดีๆเนี่ยเราฟังมันจะโดดไปสถานที่อื่นมันจะไม่อยู
0: ่มันไม่รักผมอ่ะดิ
2: ใช่มันไม่อยู่ไม่ล็อกแต่ของลุงช้างเนี่ย600ก็ไม่แพงแต่ถ้าฉลาดเราก็ต้องซื้ออย่างอื่นซิ ซึ่งไม่โดด
0: มันจะได้เลย
2: ฉะนั้นก็บอกว่าถ้าจะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฟัง Google ไม่เป็นเนาะผู้สูงอายุทั้งหลายเนาะฟ
0: ัง
2: เถอะลุงช้างเนี่ยไม่แพงหรอกเชื่อผมเถอะมันล็อกมันอยู่โอเคครับบอกเท่านี
0: ้ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: จากนนทบุรีนะนนทบุรีนะ
2: นนทบุรีครับนนทบุรีครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: โอ้ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: ฟังอยู่เขาฟัง Google เขาฟัง Google ใครมีโทรศัพท์ระบบ Google ก็จะเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอแล้วก็ติดตั้งเลยฟังตั้งแต่5ถึง4โมงเย็นถ้าลุงดอนมานะถ้าลุงดอนไม่มาก็ฟังแค่5โมงเช้า
1: ก็รับฟังกันได
0: ้ครับผมหลายคือหลายสถานีวันนี้ฝากบอกคุณผู้ฟังที่ฟังทางตำรวจภูธรภาค9หน่อยเนื่องจากว่าสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยตัดไฟหยอกเขาวันนี้ก็ดับไฟนะเขาปรับปรุงสายไฟนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้เพราะฉะนั้นได้ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวนะนะครับที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: 2024ครับกำลังออกอากาศอยู่จ้าเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: จากที่ไหนเอ่ยจากที่ไหนจ้าก
3: าญจนบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ค
0: ่
3: ะค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณนะก็ต้องรับให้หมดเขาบอกแล้วมีคนเตือนมาบอกลุงช้างต้องรับนะแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวโทรกลับเขาไม่ลำคาหรอกเขาอยากจะได้รู้ว่ามีคนฟังไม่ฟังอะไรเงี้ยนะ
1: โอ้
0: เอาลุงคดโทรมาไว้บอกว่าได้รับโกโก้แล้ว
1: รับแล้วนะ
0: โกโก้ใช้โกโก้แล้วอร่อยว่างั้นดื่มโกโก้แต่พี่ปั้นอยู่ที่อุดรเจริญแกผสมกาแฟไงถ้าเป็นผสมกาแฟก็เลยอร่อยมากขึ้นไปอีกเท่าตัว
1: ก็รับประทานกัน
0: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องแชล่มครับไม่ปวดท้อง
1: เอาไปเจอกันที่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ครับวันนี้มีแฟนรายการจะขับรถมาจากนู้นนนทบุรี
1: มาทำไม
0: จะมาเอาปุ๋ย5กระสอบ
1: จากนนเลยหรือไง
0: จากนนทบุรีครับ
1: ม
0: ันลูกสาวอยู่โพทองนี่มั้งลูกสาวอยู่แถวเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ขับรถมาดองแดงดองแดง
1: มาปุ๋ย
0: 5กระสอบ
1: อ้าว
0: ครับ
1: หายสี่หูนะ
0: แล้วใครจะเอาเพิ่มอีกก็โทรหาคุณบิดาเขา
1: จะได้เอาติดรถไป
0: ครับผ
1: ม
0: จะได้ติดรถติดลามาช้างกันไปเนาะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้านี้จากบางขันหมาก นะครับบอกว่าลุงช้างช่วยประกาศให้หน่อยเถอะที่วัดจะทอดกฐินเหมือนกันจะสร้างศาลาการประเรียนที่วัดราชสถาธรร
1: ม
0: แต่ตั้งแล้วก็ทอดกฐินวันเดียวเสร็จเลย
1: โอ้ดีแล้ว
0: 22พฤศจิกายนนะ
1: ประหยัดไป
0: ครับ
1: วันเดียวเลย
0: ก็22นี่ก็ไม่พร้อมกับวัดมะปางหวานนะ
1: วัดปางหวานพรหมาสเนี่ย
0: ไม่พร้อมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: พร้อมกันดิ
0: อ้าววันพร้อมกันอีกแล้วก็อยู่ไม่ห่างกันด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรก็เจ้าภาพคนละที่กัน
0: อ้าวใครเป็นคนไทยเชื้อสายมอญก็ไปนู่นนะราชธาธรร
1: ม
0: นะครับเพราะว่าผมไปผมก็ฟังพระสวดไม่เข้าใจนะ
1: ก
0: ็ต้องให้พักพวกผมเนี่ยแปลให้ฟังนะสุรชัยสุคล้ายสางยังไม่รู้ อยู่บางกันมากกันนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นในการฝากทำบุญทำกุศลกับพี่น้องบ้านเราสักหน่อยหลายวัดแล้วตอนนี้เอาเริ่มเลยครับ
1: ก็รวมทอดกฐินกันนะ
0: ครับ
1: วัดบ้านนอกวัดที่มันก็จะมีเนี่ยนะ
0: โอ้โหแต่เมื่อวานเนี้ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดสมีโชติอ่ะ
1: เป็นไงอีกล่ะ
0: โอ้โหคนไปเพียบเลย
1: โอ้
0: จะไปหาซื้อโต๊ะกลมหรือไงก็ไม่รู
1: ้ไปประมูลกันหรือเปล่า
0: ไม่รู้คนแถวนั้นบอกโหอีตอนเมื่อก่อนนี่นะคนไม่เยอะขนาดเนี้ยนะหรือเมื่อวานนี่คนเยอะมากเลย
1: อ๋อไม่มีสมีโชติใช่ไหม
0: เออไม่มีตาโชติอยู่ก็คนก็ไปกันเยอะเลย
1: ไปเที่ยวกัน
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะจะกองละ500กองละพันหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: ครับ
1: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดกันไป
0: จ้ะ
1: วัดที่ยังไม่ค่อยรวยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: นั่น
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดตาบอกไม่เห็นซะแล้วว
0: ัดสายตาประกอบแว่นบ้
1: างวัดบางน้อยใน
0: เขียนเองมั้ยน่ะ
1: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: นี่
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลื่อนหรือเปล่านะมียังไม่โทรมาบอกเลยนะ
1: เออยังไม่มีคนฟังละมั้งอ่ะเน
0: ี่
1: ย
0: สงสัยไม่ได้ฟังอ่ะคนมาส่งข่าวเราอ่ะ
1: หนึ่งพฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: เจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครแปดพฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีแปดพฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแปดพฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

0: เหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางคันบางอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมนี่อันนี้เป็นงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: ได้บุญเยอะเลยไง
1: ครับเดี๋ยวเราก็ไปออกโรงทานกันเน
0: า
1: ะมีกาแฟมีโกโก้แล้วพี่ชะแลมกับพี่ปีดาก็จะเอาขนมจีนน้ำยามาด้วยร่วมโดยช่วยกันนะหนึ่งวันวัดไหนก็ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปยังวัดที่มีการเผยแผ่ศาสนาโดยการเทศบ้างหรือว่านำสวดมนต์บ้างอะไรบ้างบันทึกเทปไว้25นาทีนะครับผมจะให้ออกอากาศที่สถานีวิทยุวสป.711ช่วง 7:30 นไปประมาณ25นาทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโทรหาลุงช้างโดยตรงครับที่0812901691
0: น
1: ะครับประสานที่ลุงช้างโดยตรงครับ0812901691งานนี้เราช่วยกันเต็มที่ครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนาอาจจะมีธรรมะวันละนิดละหน่อยวันอะได้เลยครับนะหรือจะเสวนาธรรมจะให้คุยกับทายกทายิกาแต่ละวัดละวัดเนี่ยนะมาพูดมาคุยเรื่องศาสนาเราจะเป็นไทยพุทธมุสลิมเป็นคริสต์ได้หมดเลยนะครับเราจะจัดสรรปันส่วนกันนะเพราะว่าเวลาช่วงเนี้ยของลุงช้างมีทุกวันไม่มีวันหยุด
0: อ
1: ่ะนะครับด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ไปมาแล้วครับเมื่อวานนี้ในบ้านคุณน้ำพึ่งที่พนมสารคามนะครับเขาหินซ้อนพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยด้วยดี
0: สั่งมาส่งกันไปแล้ว
1: ครับผม
0: อ
1: ันนี้ก็ขอแถมเป็นปุ๋ย1กระสอบ
0: แล้วก็เอาไปให้เขาแล้ว
1: ให้แล้วครับ1ตันเขาขอเป็นปุ๋ยได้มั้ย1กระสอบได้เลยครับบางคนจะเอาวิทยุก็ได
0: ้
1: วิทยุมีแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสักกี่เครื่องนะ
0: วิทยุทานที
1: ่เหลืออีก5เครื่องเหลืออีก5เครื่อง
0: เรื่องละ600นะ
1: 600บาทเมื่อวานก่อนสั่งไว้4นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ส่งไป2ไ
0: อ
1: ้อีก1ก็เหลืออีก5เครื่องสั่งได้เลยนะครับไม่ได้สั่งมาเยอะสั่งมาทีละ5เครื่อง5เครื่องนี่ครับ
0: แต่ซื้อวิทยุอย่างเดียวก็600อ่ะนะ
1: ซื้อผสมสินค้าในรายการเราก็
0: เหลือวิทยุเครื่องละ500อ่ะนะ
1: ครับผม
0: ม
1: เมื่อวานนี้นะครับเกิดเรื่องคนร้ายนะครับบุกปล้นทองที่3โคกอีกแล้วครับ
0: ปล้นอีกแล้วหรือไง
1: กวาดทองเป็นหนัก52บาทมูลค่า
0: 3ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โห
1: คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนเลย
0: มันไปคนเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ไปคนเดียวบุกเดียวเลยไม่ต้องมีไปสอบสวนคนนู้นคนนี้ไม่สนกิ้ว
0: ไปคนเดียว
1: ไปคนเดียวเลยนะข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออยล์
0: โปรมิกออยล์นะ
1: รักไตห่วงใยไต
0: ก็ต้องรับประทานโปรมิกออยล์
1: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุก650บาท4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรีกระปุกนึง
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกันเลยครับ
0: ทางด้านของดีแคร์
1: คุณภาพ
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ราคาเดียวกันนะ
0: ดีแค่นี่เกี่ยวกับตานี่จะเป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ครับผมใครที่พบเห็นเบาะแสแจ้งได้นะที่สถานีตำรวจภูธรสามโคก
0: ปทุมธานีเนี่ยนะ
1: หมายเลขโทรศัพท์ของสภ.เขาอะนะ
0: อะไรอะนะ
1: 02-593-1321ครับ
0: ของสภ.สามโคกเนี่ยนะ
1: 02-593-1321
0: แจ้งไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา
1: ในรายงานข่าวให้ข้อมูลว่ารับแจ้งว่าโจรชิงทองร้านดังแห่งหนึ่งสามโคกได้ทองไป52บาท
0: เป็นสร้อย10บาท2เส้นนะ
1: ร้อยคอ4 45บา

0: แม่ไม่ใช่ฮะ
1: เออ
0: เมื่อเช้าผมอ่านไปทีแล้วเนี่ย
1: เส้นละบาทเนี่ยนะบ้าง
0: 5บาท4เส้นอ
1: ืม
0: 4บาท3เส้นมูลค่า3ล้าน5แสนบาท
1: ขณะเหตุเป็นยังไง
0: บอกว่าเวลา 17:57 นาที
1: ได้รับแจ้งคนร้ายใช้อาวุธปืน
0: ปล้นร้านทองในอำเภอสามโคกปทุมธานี
1: ก็ได้ทองไป3ล้านกว่าบาทนะ
0: ครับผมนาทีที่คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนชิงทอง52บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจี้พนักงานให้หยิบให้หน่อย
1: เอาทองมา
0: เอานี่คือการปล้น
1: ที่สพสามโคกตำรวจเด็บตามหาเนี่ย
0: ไอ้จอนคนเนี้ยมันสวมเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหน้า
1: บุกเดียวเนี่ย
0: ใช้วุธปืนจี้บังคับพนักงานร้านทองพื้นที่หมู่3
1: ถนนปทุมสามโคกปากซอย
0: ปากซอยเทศบาล1ตำบลสามโคก
1: ปทุมนี่แหละ
0: กวาดทองคำไป52บาทเป็นสร้อยคอทองคำ10บาท2เส้น
1: เออ
0: 5บาท4เส้นใช่มั้ย
1: 5บาท4เส้น
0: 4บาท3เส้น
1: มูลค่าก็3ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
0: เออแล้วมันเอาออกจากเอาใส่ถุงแล้วมันเดินขึ้นรถขับไปชิวๆไม่ได้วิ่งหนีด้วยนะ
1: เบื้องต้นจากการสอบถามพนักงานของร้านเนี่ย
0: บอกว่าความใจตนกตกใจว่าคนร้ายมันค่อยๆเดินเข้ามาแบบนิ่งๆ
1: แล้วก็ชักอาวุธปืนออกมา
0: จากนั้นบอกให้พนักงานก้มหน้าหมอบลง
1: หมอบลงเดี๋ยวนี
0: ้คนร้ายใช้อาวุธปืนเล็งมาทางพนักงานอีกคนนึงบอกให้ลุกขึ้น
1: ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี
0: ้และบังคับไปหยิบทองใช้มือชี้ไปที่ทองตรงเส้นใหญ่
1: เส้นเล็กมันก็ไปชี้นะ
0: แม่
1: เอาเส้นใหญ่เนี่ย
0: เดี๋ยวลักตัวกลัวตายพนักงานก็รีบหยิบให้ด้วย
1: หยิบทองให้ไป
0: พอคนร้ายได้ทองมาแล้วเก็บอาวุธปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
1: และจากการสังเกตแล้ว
0: ไม่ได้วิ่งหนีแต่อย่างใด
1: พูดละพูดแบบไหน
0: คนภาคกลางเหมือนโชเล่นี่แหละ
1: พูดแบบภาษากลางเนี่ยนะ
0: โชคดีผมไม่ใช่คนภาคกลาง
1: คุณภาคไหนอ่ะ
0: ผมภาคเหนือ
1: ภาคเหนือไง
0: คนเหนือบอกคนเหนือมันต้องฟังเสียงอู้แล้วพอแน่อย่างเดียวกับรู้ว่าคนเหนือบอกคนเหนือละ
1: เหนือแน่เหนือลพบุรีขึ้นไปนี่แหละ
0: ไม่หัวล็อกกวนโอยแล้วกัน
1: เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ3โคก
0: และกับตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
1: ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
0: ก็นำกำลังลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนครับ
1: เอาติดตามจับมาให้ได้นะ
0: โอ้โหเส้นเล็กไม่เอานะไอ้หนูเอาแต่เส้นใหญ่ๆเลยนะ
1: เอาเส้นใหญ่ให้คนร้ายไปได้ไปแล้วหนีไปแล้ว
0: อยู่ทำไมล่ะอยู่ให้ถูกจับหรือไง
1: ต
0: ื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บก็2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบิงก็ได
1: ้ได
0: ้เป็นดีแคร์ก็ได้นะยาย่าบิงเนี่ยก็800นะ
1: กระปุกละ800นี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: 2เม็ด2เม็ดเลยกระปุกหนึ่งมี60เม็ด60เม็ดได้ขาย800บาทนะซื้อ2กระปุกขายเพียง
1: 2กระปุกก
0: ็ 1,500 บาทเท่านั้นเอง
1: 1,500
0: ครับผมเอาใครที่ดื่มโกโก้ไปแล้วช่วยโทรบอกหน่อยสิหน้าไม้เนี่ยเป็นไงอร่อยไหม
1: นาน
0: ๆแล้วใบใจสั่นไห
1: ม
0: เบาหวานขึ้นไห
1: ม
0: ไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เขาใส่สุคาโรสนะ
0: สุคาโรส
1: แต่น้ำตาลเนี่ยนะ
0: โกโก้เนี่ยอบเชยอย่างเงี้ยนะใครโทรมาหนอสวัสดีครับ
2: ค่ะสั่งกาแฟเอ็นโฟค่ะ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่เน
2: าะใช่ค่ะ
0: อันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: ช
0: า
2: เชิงเซาค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับฟัง855นะฟัง855ก็ได้ฟังทางโรงเรียนในร้อยประจุลจอม9ก็ได้นะ
1: ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะ
0: ครับผมถ้าจะมารอเขาเป็นระบบ FM นะ
1: 89.75 นะ
0: ครับผมกาแฟลิต้า M โก4ถุง 1,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ท่อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้า Mสูตรดั้งเดิมนะอันนี้2ถุง900ก็รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อนนะ
1: อันนี้ให้2ก้อนเลยนะ
0: สวัสดีครับ
3: ลุงช้างเปล่าคะ
0: ใช่จ้าเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ้า
3: อ
0: ันนี้จากที่ไหนเอ่ย
3: เขาดินเดิมบาง
0: อ๋อเดิมบางนางบวชนะกำลังออกอากาศอยู่วสป711ค่ะเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: อ
0: ันนี้แฟนรายการจากชทล1197นะเนี่ย
1: นี่ก็สุพรรณวสปเขาก็ฟังได
0: ้แต่เขาไม่ฟังไม่ยอมฟัง
1: บางนี่เขาฟังอยู่เนี่ย
0: เขาฟังนุ่นชทลแล้วน่ะบอกให้มาฟังวสปไม่มา
1: วสป ฟังกันยาวนะ
0: ครับนี่ไฟไหม้อีกแล้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครนะต้องเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเมื่อวานนี้หกโมงเย็นนะ
1: ได้รับแจ้งเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วอ
0: ำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับ
1: เบื้องต้นเป็นยังไง
0: เพลิงหยุดเพลิงไหม้ชั้นที่หนึ่งนะตึกเฉลิมพระเกียรติห้องกายภาพบำบัด
1: เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยแพทย์และก็บุคลากรทางแพทย์เนี่ย
0: ออกจากตัวอาคารไปยังที่ปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คน
1: พร้อมระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิง
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย
1: แล้วก็นี่แหละเรื่องของไฟไหม้โรงพยาบาล
0: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศษนะไปด้วยตัวเองเลยนะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: โอ้ยไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยท่านบอกชื่นชม
1: ที่ว่าไฟไหม้เนี่ยนะ
0: บอกบุคลากรที่เนี่ยเก่งและก็รวดเร็วทันใจประสานไปยังสถานีดับเพลิงประสานไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้รวดเร็วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายก็ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับแม่และเด็กที่เพิ่งคลอดอ่ะนานนะ
1: สุนารีใช่ไหมสุนารี
0: สุตินารี
1: สุตินารี
0: ครับให้คุณก็รู้เหมือนกันนะเนี่ย
1: ก็เห็นคนข้างบ้านเขาเคยไปคลอดนะ
0: เขาเล่าจังเลยเรื่องคนข้างบ้านเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คนข้างบ้านคุณจะหมดสักทีวะเนี่ย
1: ไม่หมดฮะ
0: ผมเป็นคนอารมณ์ดี
1: เป็นแถว
0: ข้างบ้านผมนี่ล้อมรอบไปด้วยคนดีๆทั้งนั้นแหละใช
1: ่
0: ไหม
1: มีทั้งดีแล้วไม่ดีแหละ
0: ส่วนใหญ่จะคนดีนะมาเชื่อดูสินะเมื่อวานเหมือนกันเนี่ยผมก็เอ๊ะแกลูกเมียไล่ออกจากบ้านทำไมแทนที่จะดีใจเนาะบอกร้องไห้ทำไมเล่าเมียไล่ออกจากบ้าน
1: แทนที่จะดีใจที่ให้เข้าบ้าน
0: ทำไมกันต้องทำหน้าเศร้าอย่างนี้แล้วเนี่ย
1: เศร้าทำไม
0: มันไล่ออกจากบ้านมากี่วันแล้วเนี่ย7วันแล้ว
1: โอ้วันนี้ต้องเข้าทีเนี่ย
0: แล้วแกก็ร้องไห้
1: ทำไมถึงร้องอ่ะ
0: ก็วันนี้วันที่7แล้วผมต้องเข้าบ้านอีกแล้ว
1: แสดงว่าเป็นไม่อยากเข้าทีนะ
0: อยู่นอกบ้านเนี่ยดีแล้ว
1: โอ้ไม่น่าครบ7วันเลยนะ
0: ไบโอดีเอนไซม์ยานิดแคปซูลนะครับดูแลสุขภาพกันนะ
1: ไบโอดีนะ
0: รับประทานเข้าไปมันจะกลายเป็นเอนไซม์หลังจากนั้นเอนไซม์มันจะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีน
1: ก็เรียกว่าไปเติมไปเต็มนะไบโอดีนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลเหมือนกัน
0: 1กระปุก100แคปซูลจ้ะ
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: เช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายรับประทานไบโอดี
0: ครับ690บาท2กระปุก 1,300 4กระปุก1คาราเบล 2,000 บาทรับเพิ่มทันที
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: ให้ฟรีๆเลยนะจะบอกให
1: ้กระปุกที่แถมก็ตัวขายเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ไม่ใช่เอาของแถมมาให้นะ
0: เอาละครับเกิดเหตุฝ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างผมว่าห้องอาหารรัฐสภาคงจะน้อยอกน้อยใจเลยละมั้ง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เพราะปกติตอนเที่ยงนี่สสมากินข้าวกันเพียบเลยเนี
1: ่ยแล้วเป็นยังไงล่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีเขาไม่ให้กินฟรีอ่ะ
1: เหงงางไง
0: เหงาเลยสิ
1: แล้วมันตกลงมาเนี่ยนะ
0: ครับเอ๊ะมันตกมาได้ยังไงวะน่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภา
1: เป็นไงอ่ะ
0: ฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2
1: พังถล่มลงมาจากกองกับพื้นเนี
0: ่
1: ย
0: แรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยิน
1: พังเสียหายเลย
0: แต่โชคดีนะ
1: เป็นไง
0: เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด
1: ทำให้มีไม่มีข้าราชการ
0: หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายนอกใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว
1: โอ้ไม่มีไง
0: โอ้ยถึงวันธรรมดาก็ไม่มีเพราะเขาไม่ให้กินฟรีแล้วนี่
1: จากเหตุการณ์นี้เป็นยังไง
0: เฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติ B2 จุดดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นด้วย
0: มีข้าราชการพนักงานรัฐสภาเนี่ยนะ
1: รวมถึงบุคลากรสำคัญทางการเมือง
0: ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ผู้ที่เดินทางกันมาร่วมประชุมสภา
1: ต้องใช้เป็นที่จุดพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน
0: เป็นจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันถ้าเป็นในวันปกติก็จะมีคนได้รับบาดเจ็บ
1: ก็ต้องมีถ้าคนมีนะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภา
1: ก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
0: ของพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุการพังถล่ม
1: แล้วว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรหรือว่าเป็นโครงสร้างความชื้น
0: หรือว่าวัสดุเสื่อมสภาพเครื่องสร้างใหม่เสื่อมเร็วจังใช่ไหม
1: ม่าน
0: โกโก้นี่คนเป็นเบาหวานกินได
1: ้
0: กาแฟคนเบาหวานเป็นเบาหวานก็กินได
1: ้ทั้งสองสูตรเลย
0: ครับคนเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
1: หมอเขาจะให้ยามา
0: เราสามารถรับประทาน
1: มาลากีนกของเราควบคู่กันไปได้เนี่ย
0: อย่าลืมนะมาลากีนกในข้างกระปุกมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% กระปุกก็300
0: 60เม็ด300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อกระปุกเดียวเสียนะ
0: จะซื้อ4กระปุกแถม1เลยราคาเดียวโปรโมชั่นเดียวกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็กระปุกละ300เหมือนกันเนี่ย
0: แบล็คเซซามินนี่แหละครับ
1: ส
0: องกระปุกไม่ต้องเสียค่าส่ง4กระปุกแถมปีกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดลำคาญมีกรึบกรับกรึบกรับเนี่ยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านนะจ๊ะ
1: ไทยแควพัดนะ
0: ดาราสาวภาพยนตร์ราคาดาราละครทีวีนะชื่อดังนะน้องขวัญเนี่ยอุษามณีเนี่ย
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: กำลังเดินออกเดินวิ่งออกกำลังกายอยู
1: ่
0: อยู่ๆก็มีคนมาขู่กันนะวิ่งอ่ะ
1: วิ่งไว
0: อ้างว่าตัวเองเป็นนักการเมืองชี้หน้าบอกมึงระวังให้ดีอีก3เดือนเจอกันเหมือนกันน้องขวัญก็บอกว่าน่าจะมีคนสั่งการเกี่ยวกับคดีของแตงโมไงมันใกล้จะวันเกิดของแตงโมแล้วคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะขวัญก็ไปเดือดร้อนเลยด้วยอ่ะ
1: นู่น
0: ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีครับ
1: ดาราสาวขวัญอุษามณีเนี่ย
0: ครับผมเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีหลังจากถูกชายปริศนาจู่โจมเข้ามาประชิดตัวว
1: ิ่งขณะที่วิ่งออกกำลังกาย
0: ชี้หน้าและพูดข่มขู่ซ้ำหลายครั้งพร้อมอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีและนายตำรวจระดับสูงครับโดยอาจจะเกี่ยวข้องกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลคดีของแตงโมก็ได
1: ้ของน้องแตงโมเนี่ยยังไม่จบเนี่ย
0: เธอเปิดเผยว่าช่วงเวลา 7:00 นนัดหมายทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกแฟนคลับยูซี่คลับนะ
1: มีการถ่ายคลิปและก็ทำคอนเทนต
0: ์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าจากนั้นเวลาประมาณ 9:00 นระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่นั้นครับ
1: ก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งมาประชิดตัว
0: จะชี้หน้าตะโกนว่าอีก3เดือนนะจะต้องเปลี่ยนคำพูดนะ
1: เปลี่ยนคำพูดง่าย
0: ชายดาคนดังกล่าวพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบ
1: ประมาณเนี้ย
0: ก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วย
1: โอ้
0: อดีตรัฐมนตรีด้วย
1: อ้
0: างให้ตนโทรศัพท์ไปหา
1: โทรไปหาเขา
0: แล้วยังท้าให้ไปแจ้งความด้วยนะ
1: แล้วทางด้านของขวัญว่าไง
0: ขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไร
1: เพราะว่าย
0: ังพยายามยืนอยู่แล้วก็ทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่พอคนรอบข้างเริ่มสงสัยแล้วเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวก็วิ่งหนีไปเลย
1: วิ่งไปแล้ว
0: น้องขวัญบอกว่ายอมรับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก
1: แล้วบอกว่าเป็นพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวนี่
0: ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับไม่ใช่เรื่องปกติแล้วค่ะเขาสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่แล้วก็เข้ามาประชิดตัวได
1: ้ขณะเดียวกันก็ยังกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูง
0: อดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาหรือเปล่า
1: แล้วก็อาจจะไม่มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนะ
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตามมา2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้
1: จับก็ไม่ได้ด้วยไง
0: การก่อการครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการออกมาเปิดภาพและข้อมูลเกี่ยวกับคดีของเพื่อนเคยชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยนะสำหรับการเข้ามาข่มขู่ครั้งนี
1: ้ทำให้ตนเองหวาดกลัว
0: และการกระทำดังกล่าวถือว่าล้ำเส้น
1: แม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวแล้ว
0: แต่ก็จะไม่หยุดทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง
1: ยืนยันว่าการออกมาครั้งนี้มาเปิดเผยเนี่ย
0: ข้อมูลเกี่ยวกับแตงโมเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง
1: และต้องการจะให้สังคมได้รับรู้
0: พร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริง
1: และช่วยกันดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะ
0: จ้า
1: โอ้
0: ไม่จบเ
1: นอ
0: ะอันนี้แตงโมไปเกิดแล้วด้วยนะ
1: แตงโมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วแต่ว่ายังมีข่าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ให้เราได้อ่านเนี่ยนะ
0: ใครเป็นก้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ มันปวดมากรับประทานสูตรดั้งเดิมไทยทิพย์โอสด
1: แบบสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาทนะ
0: รับประทานเป็นครั้งละ1ถุงนะถุงละ5เม็ดอ่ะครั้งละ1ถุงเลย1ถุง1ถุง1ถุงใน5เม็ดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เช้า5เม็ดเย็น5เม็ดในกล่อง200บาทนะครับถ้าแค่มือเนื้อไม่ตัวก็แบบแคปซูลก็พอ
1: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300
0: สวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้า
4: จะสั่งทางยาหน่อยจ้า
0: จ้าสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
4: ่จ้า
0: อันนี้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ย
4: ที่ชัยโยนี่เอง
0: โอ้ชัยโยโอ้ฮิวเนี่ยนะ
1: ชัยโย
0: เดี๋ยวคุยเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: จ้าก
0: ำลังออกอากาศอยู่วอซอป711จ้า
4: จ้า
0: ครับผม
1: ขอบใจมาก
0: ครับผม
1: สั่งซื้อสินค้าในรายการเนี่ยนะ
0: แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: เอารับประทานไทยแคลพัดนะ
0: บางคนท่านบอกปวดด้วยนะปวดคอปวดกระดูกเนี่ยทานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถก็ได้
1: ได้เลย
0: ทานคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็ได
1: ้
0: สองกระปุก500บาททานในเดือนหนึ่งซื้อ4กระปุก 1,000
1: ก็แถมให้1กระปุกเหมือนกัน
0: ครับคุณแม่ยังสาวยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ช็อกคาป้อมยามเลยครับ
1: อ้าว
0: เพราะว่าเธอหิ้วร่างของทารกที่เสียชีวิตตะเวนหาที่เผาไม่ได
1: ้หาที่เผาไม่ได้นะ
0: จะไปหาวัดเผาอยู่เนี่ยจะเผาลูกน้อย
1: วัดพุทธไทยสวรรค์เผาได้ไหมแล้วนะ
0: ไม่ให้เผาเลย
1: ไม่ให้เผาด้วย
0: โอ้ยแต่ตาโชดอยู่ก็ไม่ให้ใครเผาผีแล้วนะ
1: มีวัดก็ไม่ให้คนเผาด้วย
0: มันจะขายจะจตุรามยังจตุคามอย่างเดียวอ่ะ
1: โอ้มันได้เงินดีนะ
0: โอ้โห
1: เงินเยอะนะ
0: ใช่
1: แม่น่าจะไปให้วัดจนๆมึงเนาะ
0: นะเนี่ยวัดสะพานวัดบางพึ่งเนี่ยตีห้าไปยังไม่เสร็จเลยสะพานเนี่ย
1: อ้าวไปร่วมสร้างสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งกันหน่อยนะ
0: ช่างก็บอกวันเดียวจะสร้างเสร็จเนี่ยนะชาลิเกโชเล่ชาติรักไปเล่น
1: เขาพูดจริงจริงหรือเปล่า
0: จริงนี่ผู้วิทันคุยกับผมอยู่อ่ะ
1: เนี่ยโกหกกันนะ
0: ไม่ได้โกหก
1: ลิเกโชเล่ชาติรัก
0: แต่ว่าให้โชเล่มาคนเดียวนะ
1: เอาคนเดียวไง
0: เออนอกนั้นเอาสอนรามมา
1: แต่รามเขาไม่ว่ากันเชื่อผมว่า
0: ชลาผมเอาฟอกัสไปกินก่อนไหม
1: ฟอกัสได้นะ
0: เยี่ยวไม่คล่องฉี่ไม่จวดเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ฟอกัสติจ้ากล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่องนะ
0: 390บาท
1: ฟอกัสเนี่ย
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: 3กล่อง 1,000 บาท
0: ใครที่เอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: เอาอันนี้รับประทานไซเลียมจอย
0: ไซเลียมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: ไซเลียมจอย
0: หรือต้องการแบบชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟรุตนะจ๊ะ
1: เป็นแบบ
0: ผง
1: เป็นผงอ่ะ
0: ส่งน้ำดื่ม
1: ผงกับน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: ใส่เล่มจอยเป็นแคปซูลนะ
1: รับประทานกันนะ
0: ราคาเดียวกัน350บาท
1: มา
0: ซื้อ2กล่องแถมฟรี
1: 1กล่องเนี่ยนะ
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวมีไปขายป่ะละวันเนี้ยไอ้สี่หูเนี่ย
0: ก็กินหมดไปแล้ว
1: หมดไปแล้ว
0: อือไม่ขายแล้วกินหมดเกลี้ยงเลย
1: ซื้อไปกินไม่ใช่ซื้อไปขายซะแล้ว
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้ง
1: บอกว่ามีผู้หญิงหมดสติที่ป้อมยาม
0: เขตงามสามพร้าวนะครับงานสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีเด็กทารกเสียชีวิตด้วย
0: หลังรับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ชีพและกู้ภัยรีบไปตรวจสอบทันทีโดยมีหัวหน้าเขตงานสามพร้าวร่วมตรวจสอบด้วยจากการตรวจสอบนะครับพบว่าแม่ของเด็กเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ชาวจังหวัดสกลนครนะ
1: เป็นนักศึกษาด้วย
0: ส่วนพ่อของเด็กเป็นรุ่นน้องชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเดียวกัน
1: โอ้มีท้อง
0: ทั้งคู่คบหากันฝ่ายหญิงก็ตั้งครรภ
1: ์และฝ่ายชายอ่ะ
0: พอทราบว่าภรรยาตั้งครรภ์ก็ได้บอกให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งครรภ์จ้ะ
1: อ้าวทำยังไงอ่ะ
0: เอามันออกไปไอ้บานหัวคน
1: นรกแท้ๆน
0: ี่เด็กไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะเนี่ย
1: เอาลูกเด็กเนี่ยออก
0: ผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมดิ
1: ไม่ยอมเนี่ย
0: เขาไม่รู้ตัวอยู่ดีว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าไม่อยากให้ลูกมีปมอีกคนนึงก็เก็บลูกเอาไว
1: ้แล้วก
0: ็ไม่มีการฝากครรภ์หรือฝากทางคุณหมอหรืออย่างใดยังอุ้มท้องไปโรงเรียนอยู
1: ่โหน่าสงสารเนาะ
0: ฝ่ายชายตัดสินใจแยกทางไม่ขอรับผิดชอบ
1: แล้วก็ทิ้งไปอย่างไม่ใยดี
0: โหใจดำ
1: ใจดำจริงๆเนี่ย
0: มันคนข้างบ้านผมอีกแล้วเนี่ย
1: ข้างบ้านคุณเป็นยังไงอ่ะ
0: เวลาทับไม่ร้องเวลาท้องให้รับนี่นะ
1: อันนี้ไปให้เขาเด็กออกเนี่ย
0: ครับทางด้านตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีนักศึกษามาปรึกษาว่าทางวัดจะเผาศพเด็กไหมแต่พระไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยไม่กล้าเผาไ
1: ห้อันนี้เขาต้องมีที่มา
0: ที่ไปต้องสอบสวนว่าคุณเป็นอะไรตายเป็นอะไรตาย
1: ต้องให้ข้อมูลเขาด้วย
0: ขอทั้งกำนันและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบขอให้นำศพเด็กไปตรวจสอบก่
1: อ
0: นจากนั้นหญิงสาวรายนี้ก็นำศพเด็กใส่กระเป๋า
1: ไป
0: มาที่ป้อมตำรวจแล้วก็หมดสติไปครับ
1: หมดสติเลย
0: เออสลบเลย
1: อันนี้จากการสอบถาม
0: ตั้งครรภ์ได้7เดือน
1: โอ้
0: กระทั่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
1: หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ย
0: ปวดท้องก่อนจะคลอดลูกออกมาเองในห้องพัก
1: ออกมาแล้ว
0: แต่เนื่องจากเป็นการคลอดก่อนกำหนดทำให้ทารกมีร่างกายไม่แข็งแรง
1: แล้วก็เสีย ียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
1: แม่ของเด็กเนี่ย
0: นำร่างของทารกใส่กระเป๋าเดินทางมาม
1: าที่วัดสามพร้าวเนี่ยนะ
0: จะเผานี่แหละ
1: จะมาเผานะ
0: พระบอกไม่ได้หรอกโยม
1: เออ
0: เผาไม่ได้หรอกต้องไปบอกตำรวจเขาก่อน
1: อันนี้ถูกต้องของท่าน
0: เออทางตำรวจเมืองอุดรธานีก็ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับศพของลูกที่วัด
1: แล้วเธอก็หมดสติไป
0: หิ้วกระเป๋าใส
1: ่
0: ใส่ทารกไปอ่ะ
1: หัวก็ใจดำเนาะ
0: ทีนี้ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบ
1: พร้อมกับนำศพทารกเนี่ย
0: ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชอย่างละเอียด
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
0: เบื้องต้นเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่เนี่ย
0: ได้นำแม่ของเด็กส่งโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือก่อน
1: ช่วยเหลือแม่ไว้ก่อน
0: จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1: พร้อมกระทั่งติดตามพ่อของเด็กรายเนี้ย
0: ที่เป็นนักศึกษามันทำไมไม่ยอมรับว่ามันมีลูก
1: เออ
0: ไอ้เลว
1: นี่ไปให้เขาเอาลูกออกกันนะ
0: เออ
1: เขาเรียกฆ่าทารกตกในครรภ์เนี่ยบาปถึงอนันตริยกรรม
0: นั่น
1: เป็นบาปมหันต์สวรรค์ห้ามนรกจะตามติดต
0: ่อ
1: ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำพระว่าผิดหลักพุทธ
0: เอ
1: าเวจีจะจี้จุดมันต้องหยุดย่นย่อกันลงไปบ้าง
0: ตั้งแต่คบกันมาเพิ่งรู้นะเนี่ยเห็นแต่ไปจีบชีเนี่ยไม่นึกจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะเนี่ย
1: โอ้ด่าสงสาร
0: ผมสงสารชีแถวบ้านโจเล่จังเลยเนี่ย
1: เป็นไงอะ
0: แม่พระเดินมาไม่ใส่บาตรใส่แต่บาตรชีนะ
1: เราก็ต้องให้ทัวร์ถึงก็มีคนก็ใส่แต่พระเนี่ย
0: ชีไม่มีเลยจะฉันแล้วนะ
1: เอออ้
0: าวโทรหาลูกช้างครับ081
1: 290-1691
0: โทรหาโจเล่081-924-4377 081-924-4377
1: นะ
0: พี่น้องที่อยู่แถวแถวหายสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันสิงห์บุรีก็โทรหาพี่บิดานะจะเอาอะไรเพิ่มเติมก็089-081-5595ครับ
1: สั่งไปเอาปุ๋ยก็บอกเขา
0: พี่บิดายังไม่มีโกโก้นะโกโก้มีร้านเดียวครับตอนเนี้ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ร้าน
1: เนี่ย
0: นพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วครับ
1: ไปแถวโรงทหารบกนี่เราลุ้นเจอละ
0: ใช่ร้านอื่นยังไม่มีนะก็ไม่ต้องไปหานะเจ๊หมูว่าเจ๊หมูเมื่อเช้านี้ส่งเมื่อวานนี้ส่งอาดำไปให้แล้ว
1: ส่งไปแล้ว
0: ยังไม่ทันได้แพ็คเลยโอนตังมาซะแล้ว
1: นาน
0: ดูตัวอย่างดิ
1: ดูตัวอย่างที่ดีเอาไว
0: ้ มาเรื่องของข่าวต่อไปสินะวันนี้ที่สตูลนะออกอากาศชั่วโมงเดียวนะจ๊ะ
1: สตูลนะ
0: รอก็ดับไฟก่อนเนาะ
1: .75เนี่ยนะ
0: เขาจะทำโซล่าเซลล์มั้ง
1: โ
0: อ้ชายคนหนึ่งคว้าปืนลูกซองยิงสายตรวจครับ
1: อ้าว
0: หลังรับแจ้งมีคนยิงปืนตำรวจก็ไปดูสิระทึกกลางดึกเลยนะ
1: ยิงตำรวจไง
0: ครับ
1: ไม่รู้เป็นตำรวจหรือมั้งนะ
0: นี่ถ้ายางไปดูหน่อยเนี่ย
1: ยางที่ไหนเนี่ย
0: ถ้ายางเพชรบุรีเมื่อคืนเนี่ยตำรวจไม่ลวกอ่ะ
1: จ
0: ะรับแจ้งมีเสียงปืนดังขึ้นในบริเวณบ้านท่าไม้รั่วกลางซอย2หมู่8ตำบลท่าไม้รั่วอำเภอท่ายาง
1: จังหวัดเพชรบุรีก็จัดกำลังไปตำรวจตรวจสอบ
0: พอเดินทางเข้าไปในบ้านในซอยดังกล่าวระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ปรากฏว่าม
1: ีชายชาวบ้านคนหนึ่งนะ
0: ทราบชื่อว่าอัมพลอายุอานาม38ปีใช้ปืนลูกซองยิงออกมากระสุนนี่ถูก10ตำรวจโทประภากรใจกล้า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
0: เข้าที่บริเวณโคนขาด้านซ้ายทันรับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ายาง
1: ก็ให้แพทย์ตรวจรักษาและอาการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ในเวลาต่อมา
1: พร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนเจ้าหน้าที่นั้น
1: อยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้
1: เป็นยังไง
0: หากมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของผู้หมู่คนนี้นะ
1: คนเจ็บเนี่ย
0: สิบตำรวจโทรประภากรเนี่ยนะ
1: นั่น
0: เองอาการเป็นยังไงดิจะมาแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไป
1: อ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของหาเลือกติดคุกกันนะ
0: ครับ
1: พยายามฆ่าแน่นอน
0: ครับผมขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมากับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี
1: ้
0: แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อ
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้
12: มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
14: รักตายห่วงใยตายดูแลร่างกาย
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสีหศักดิ์ย้ำไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชายืนยันกอกกูดเป็นของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: เร่งรีบ
22: ต้องมี
23: เกสรบัวหลวง
22: ดอกสารพี
23: ดอกพิกุล
22: ดอกมะลิและอื่นๆ
23: รวมกันเป็น
22: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
23: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
22: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
23: หรือละลายกับน้ำสูบ
22: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
24: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจาคณะกรรมการประนอมภายใต้อันครอสกับกัมพูชายืนยันกอกกูดเป็นของไทยกัมพูชาข้ามเส้นไม่ได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18ว่าไม่มีผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศใดสอบถามหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแม้ทุกฝ่ายจะรับทราบสถานการณ์แล้วแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศควรแก้ไขผ่านการพูดคุยโดยตรงส่วนกรณีที่เตรียมเดินทางไปสิงคโปร์ต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายเสียศักดิ์ยืนยันไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหารือข้อสรุปได้ก็จะต้องค่อยไปพิจารณาถึงกลไกอื่นที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันอย่างไรก็ตามนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยกัมพูชาข้ามเส้นตรงนั้นไม่ได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีพลทหารทิติกรหรือน้ำอายุ20ปีทหารสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหลังขาดการติดต่อระหว่างลาพักตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2569ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบว่าผูกคอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ภายในพื้นที่ป่าบริเวณซึ่งอยู่ด้านหลังหน่วยที่สังกัดโดยช่วงเย็นวานนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพ่อแม่และญาติของพลทหารทิติกรได้เดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานีส่วนกรณีผลการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอและไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลดังกล่าวแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุแรงจูงใจเนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อให้ครอบครัวได้รับคำตอบที่ชัดเจนและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหประชาชาติกล่าวว่ามีประชาชนเกือบ 86,000 คนอพยพหนีจากเยเมนนับตั้งแต่ที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนนี้ยูเครนกล่าวว่ารถไฟขบวนหนึ่งที่มีนายบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษและอดีตผู้อำนวยการ CIA โดยสารมาอาจตกเป็นเป้าโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียบริเวณใกล้พรมแดนโปแลนด์ยูเครนผล Exit Poll หรือผลการนับคะแนนหน้าคูหาเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดนปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านแนวซ้ายกลางมีคะแนนนำเหนือแนวร่วม4พรรคของนายกรัฐมนตรีสวีเดนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายราว130คนหลังเรือโดยสารเกิดอับปางในทะเลชวาของอินโดนีเซียเกิดน้ำท่วมฉับพลันอันเนื่องมาจากฝนตกหนักใน3รัฐของสหรัฐทำให้มีการปิดถนนและส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยรถไฟกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: งยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
5: มาแล้วมารวยเร่งรวง

0: ไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ผมมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนตาลเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
6: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดสม
6: เกาจีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
0: 0812901691 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันต่อเลย
0: เมื่อสักครู่นี้นักจัดรายการสาวสวยจากสตูลน้องผักหวาน
1: ว่าไง
0: แจ้งมาว่า2ชั่วโมงหลังเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกตอนกลางคืนให
1: ้อ๋อไปชดเชยตอนกลางคืน
0: 91.75 เนี่ยนะ
1: ผักหวานว่าอย่างนั้นไง
0: จ้
1: า
0: ตอนนี้เราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังจากจปรนครนายกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: ฟังกันที่คลื่น 89.75
0: เพิ่มมาอีก1คลื่นนะครับ
1: FM นะ
0: เป็นระบบ FM ตอนนี้ทั้งออนไลน์ด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ10คลื่นเนี่ยนะ
1: รับฟังกันได้
0: ครับผมมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Google เนี่ยนะไปที่เลือกดู Google แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าลุงช้างเรดิโอแล้วกดติดตั้งไว้เลยครับ
1: ติดตั้งเอาไว้
0: เสียงดังฟังชัดเลยเนาะหรือจะซื้อวิทยุก็เอาสิ
1: วิทยุก็เครื่องละ600
0: เมื่อสักครู่นี้จากที่ไหนนะนครปฐม
1: นครธมอ่ะนะ
0: บอกกันเป็นคนท่าวุ้งไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยอยู่แถวบ้านม่วงบ้านเบิกก็เนี
0: ่ยไปแถวนั้นน่ะกินแป้งขมักดังหอมหอมนี่นะเดินไปเดินมาเมา
1: แค่เด็ก
0: เดี๋ยวนี้เขายังทำอยู่ไหม
1: ไม่รู้นะ
0: มันจนถูกกฎหมายนะเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
1: แถวนั้นเราขาวใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยอุอะแถวเนี่ยอะไรนะ
0: อุไม่รู้ดิ
1: โคกลำพานเนี่ย
0: อ๋อ
1: โคกลำพานเนี่ยอุ
0: ทักกระแช
1: ่นั่นแหละน่าจะใช่แถวนั้น
0: แช่พิโลก
1: พิโลกอ่ะ
0: บ้านคลองไปไหนอะไปบ้านคลองของไหนอะของกระแช
1: ่
0: ก็รู้กันเลยพิโลกอะ
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: มาชั่วโมงนี้เหมือนเดิมครับ
1: ก็รับฟังกัน
0: คุณพี่ที่อยู่ทุ่งคลีที่เคยมาเอาปุ๋ยกับพี่บิดาที่หายสีหูนะวันนี้พี่บิดาเขามารับไปแล้วนะไอ้ดึงลวงอ่ะ
1: อ๋อมารอรับได
0: ้มารับได้เลยครับ
1: ที่หายสีหูนะ
0: ดึงลวงเอาไปให้สองกระปุกเลย
1: อ๋อเอาไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: จะได้ร่ำรวย
0: ก็ผสมน้ำ400ลิตรขวดละ1ลิตรอ่ะผสมน้ำ400ลิตรฉีดได้ประมาณสักก็อย่างเม็ดฟู1เม็ดผสมน้ำได้5 200ลิตรได้5ไร่ใช่ไหม400ลิตรได้10ไร่อันนี้ได้40ไร่มันก็อยู่ฝีมือกันการบินโดรนด้วยนะคนที่บินเก่งๆเขากะประมาณได้เนี่ยเขาจะบินได้เยอะนะครับวันนี้ดึงรวงดึงเร็วและจะได
1: ้ร่ำรวยนะ
0: เอาดึงรวงไปใช้นะครับ
1: ดึงรวงดึงเร็วนี่แหละ
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ใช่จะเป็นเม็ดฟู่ก็ได
1: ้เม็ดฟู่กรดอะมิโนนี่กล่องละ 1,000 บาท
0: ราคาเดียวกันกับดึงรวง
1: ราคาเดียวกัน
0: 2กล่องก็ 1,500 3กล่อง
1: 3กล่องก
0: ็ 2,000 บาท
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ครับดึงรวงก็เหมือนกัน1กระปุกก็ 1,000 บาท
1: อันหนึ่ง
0: 2กระปุก
1: 1,500 บาท
0: 3กระปุก
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ครับผม
1: กันนี่ล่ะ
0: ใช่ซื้อปุ๋ยวันนี้ก็เลือกเอาดิจะเอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้ของแถมเนี่ยนะ
0: ดึงรวงก็ได้แถมให
1: ้เลือกเอาอย่างเดียวนะ
0: ครับบางคนเอาปุ๋ยก็ได
1: ้โอ้
0: เอาปุ๋ยที่ดีถูกกว่าดึงรวงอีก
1: อ
0: ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: 0812901691ครับผมที่นครนายกอะไรวัดอะไรนะสันติวนารามนั่นไงนะ
1: ครับ
0: ที่ฟังเราอยู่ในที่ดงละครนะเขาบอกแม่ปีที่แล้วได้ปัจจัยแค่ 30,000 เองวัดเล็ก
1: ๆโ
0: อ้ให้วัดพุทธไทยสวรรค์แบ่งให้มั่งได้ไหมเล่า
1: โอ้คงไม่ได้แล้วก็ยึดเป็นของกลางหมดแล้วล่ะ
0: เป็นของกลางไปแล้วยึดไปกระทั่งโต๊ะ
1: เขาไปทำไมเน
0: ี่ยโต๊ะนี่เขาจะขายโต๊ะต้องแข็งแรงนะโต๊ะไม่แข็งแรงขายไม่ได้นะจ๊ะ มีข่าวที่ฉะเชิงเทราหน่อย
1: ว่าไง
0: ที่8ลิ้วเนี่ยนะ
1: 8ลิ้วว่าไง
0: ครับผม
1: ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ครับผมที่ฉะเชิงเทรานะครับมีข่าวเรื่องที่เขาตำรวจไปบุกจับที่บางคล้าทีนี้ที่บางคล้าเนี่ยเขาไปบุกจับแล้วก็แม่ทัพไม่ใช่แม่ทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยนะบอกว่าในที่ประชุมโดกับ8ลิ้วอะ แบบนี้ผมไม่ยอมนะยกทีมไปบุกจับร้านดังกลางเมืองมีผู้ใหญ่บ้านรับเป็นเจ้าของร้านไงเรื่องเปิดเกินเวลาปล่อยให้เด็กเข้าไปแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนแล้วผู้ใหญ่บ้านยังรับเงินเดือนอยู่เลยพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมห้าเสือโรงพักโดนลงโทษทันทีแต่ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของร้านทำไมไม่โดนท่านรัฐมนตรีช่วยเต้ยพี่เต้ยเราเนี่ย
1: ว่าไง
0: เรื่องนี้ผมจริงจังนะเมื่อวานนี้ครับภายหลังนายพลพีสุวรรณชวีหรือพี่เต้ยเนี่ยแหละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เข้ามาดูสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้า
1: ไปดู
0: ได้ติดตามความคืบหน้ากรณีที่บุกเข้ามาจับกลุ่มทลายร้านอาหารลักษณะคล้ายสถานบันเทิงกลางตัวเมืองฉะเชิงเทราว่าได้มีการดำเนินการกับผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นเจ้าของอย่างไรบ้างโดยท่านโกศลอินทรสอนจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราตอบคำถามว่าขณะนี้ทางอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้รายงานผลของการสอบสวนเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาแสดงตนเป็นเจ้าของร้านขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างการให้ผู้ว่าราชการลงนามโอ้โหคือตำรวจเร็วๆนะผู้ใหญ่บ้านช้าจังเลย
1: ปกครอง
0: ครับ
1: ฝ่ายปกครอง
0: รายงานผลสอบสวนการประพฤติไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาแสดงตนแต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในผู้ว่าราชการลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยระบุว่าได้เข้าจับกุมพร้อมคณะทีมงานที่ร่วมมาในวันนี้พบว่าไม่มีใบอนุญาตมียาเสพติดมีเด็ก

0: หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะตั้งกรรมการสอบก็ตั้งไปและตั้งแต่1เดือนแล้วเนี่ยยังให้รับเงินเดือนอยู่อย่างนี้มันคงไม่ใช่เพราะเรื่องอย่างเนี้ยผมจริงจังไม่อย่างนั้นจะวิ่งออกไปจับทำไมทั่วประเทศเพราะทำผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายต้องมารอทางจังหวัดตั้งกรรมการสอบความจริงแล้ววันนี้มันทะลุ1เดือนมาแล้วนะทำไมวันรุ่งขึ้น5เสือตำรวจถึงโดนได้แต่เหตุไหนชะไมเล่า3วัน10วันแล้ว30 40วันแล้วฝ่ายกระทรวงมหาดไทยก็แปะๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ว่าท่านผู้ว่านะอย่างนี้ผมไม่ยอมรวมถึงจังหวัดนครปฐมด้วยของตำรวจเขาวันรุ่งขึ้นก็ไปเลยครับ5เสือโดนเลยนี่มัน40วันแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ยังรับเงินเดือนอยู่เลยและยังเข้าร่วมประชุมอำเภออีกด้วยนะขอบคุณสำนักข่าวส่งมาให้อ่านกัน
1: เป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับก็เวลาตำรวจเขาไวไงตำรวจเขาไม่ต้องรอผู้ว่านี่
1: ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
0: ผู้การสั่งได้เลยผู้การจังหวัดอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ต้องรอผู้ว่า
1: ปกครอง
0: จริงๆผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ผมว่าแค่ทนายอำเภอก็ได้แล้วนะแม้พูดถึงนายอำเภออีกคนหนึ่งผมชื่นชอบการทำงานของท่านมั่งเลยนะแค่ทำงานแล้วก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ชี้ชัดเลยนะผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรี
1: ประจีนไง
0: โอ้แฟนคลับผมเป็นแฟนคลับนายอำเภอผมเป็นเอฟซีนายนะ
1: ว่างั้นเลยไง
0: ผมเนี่ยตัวผมเนี่ยลุงช้างเนี่ยเป็นเอฟซีเลยเอฟซีนายอำเภอบ้านสร้างอะ
1: บ้านสร้างใคร
0: ครับท่านนายอำเภอเหรอจำชื่อท่านไม่ได้แล้วแต่ท่านหล่อกับผมหน่อยเดียวเอง
1: โอ้รูปร่างหล่อ
0: รูปร่างหล่
1: อ
0: หล่อกับผมหน่อยนึงอะไรดีแล้วก็ชื่นชมยังไม่เล่าแล้ววันนี้เดี๋ยวก็ดูเนี่ยกกต.จะว่ายังไง
1: วันนี้วันที่14
0: ขีดเส้นแล้ว
1: กันยายนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: จะว่ากันกี่คนก็ว่ากันไป
0: เออกกต.ยอมอย่างไรไม่รู้นะ
1: ตำรวจชายแดน
0: ไม่ใช่ตชด.นะคุณก็แม่กินยาแล้วก็ไปมั่วแต่เช้าเลยผมบอกแล้วไม่น่าเอากาแฟผสมฟอกัสให้กินแล้วผมถ้าผมชงเองอะผมใส่ไอ้ห้าวนั้นเนี่ย
1: อย่างนั้นเลยง่าย
0: เออกกต.ตำรวจชายแดนเดี๋ยวตีตายกกต.
1: ตัวย่อตัวย่อมันเยอะนะ
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งใครดูฮะเดี๋ยวดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: นั่น
0: บ้านเราเมืองเราจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวก็รู้กันแล้วนะ
0: เดี๋ยวก็รู้กัน
1: บางทีก็รู้ไปแล้วก็มีนะว่ากันไปว่ากันไป
0: ครับผมนี่แม่ที่บ้านแพ้วไงที่ว่าไฟไหม้โรงพยาบาลเนี่ยท่านมหาไทยก็รัฐมนตรีช่วยก็ลงพื้นที
1: ่มท.3เนี่ยนะ
0: คาดว่าเครื่องสำรองไฟมันช็อต
1: โ
0: อ้เมื่อเวลา 18:00 นเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านแพ้วได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5ชั้น
1: ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
0: โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนหมู่1ถนนบ้านแพ้วพระประโทนเนี่ยนะครับ
1: อยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครเนี่ยนะ
0: ก็ได้เร่งประสานรถดับเพลิงทั้งจังหวัดสมุทรสาครและก็พื้นที่ใกล้เคียง
1: แล้วก็มูลนิธิต่างๆให้ไปทําการช่วยเหลือเนี่ย
0: ครับผม
1: ที่เกิดเหตุที่ชั้นล่างสุดนะ
0: ครับ
1: ก็เรียกชั้นอะไรนะ
0: ชั้นจีชั้นล่างชั้นใต้ดินเนี่ยภายในศูนย์กายภาพบำบัดนอกจากจะเร่งดับเพลิงให้เร็วที่สุดแล้วยังต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
1: เอาออกมาให้รวดเร็วและก็ทุกชีวิตต้องปลอดภัย
0: ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความระทึกเป็นอย่างมากโชคดีในที่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยเขามีการประสานหน่วยงานองค์กรในได้เรื่องรวดเร็ว
1: และก็ทำงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไวนะ
0: เขามีการชำนาญไง
1: แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกทัน
0: ครับบริเวณชั้น3ประมาณ40คน
1: โอ้เยอะนะ
0: ออกไปยังอาคารรับรองได้อย่างปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วเป็นคุณแม่หลังคลอดและทารกนะครับ
1: น
0: ะหลังจากเคลื่อนย้ายออกมาแล้วแม้จะไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ทางโรงพยาบาลก็ได้จัดส่งทีมแพทย์
1: ให้ไปดูผู้ป่วย
0: แต่ละรายละรายตลอดเวลา
1: เพื่อเฝ้าดูแลแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ครับขณะที่ในส่วนของการดับเพลิงนั้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ในศูนย์กายภาพบำบัดชั้นจี
1: ชั้นล่างสุดนะ
0: โดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำภายในตัวอาคารใช้เวลาประมาณ40นาที
1: ก็สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได
0: ้แต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแหละแล้วก็ใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อไล่กลุ่มควันให้ระบายออกจากตึกให้หมด
1: ขณะปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บไป2นาย
0: ถูกกระจกบาดเล็กน้อยครับ
1: ถูกกระจกบาดเนี่ย
0: สามารถกลับบ้านได้แล้ว
1: อ้าวดีแล้วกลับเป็นเล็กน้อย

0: นะครับ
1: ต
0: ่อมาประมาณทักทุ่มหนึ่งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3เนี่ย
1: ก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พร้อมกับเข้าไปดูความเสียหายในเบื้องต้น
1: บริเวณ
0: ที่เกิดเหตุครับ
1: เพิงได้สร้างความเสียหายที่ชั้นสี่ชั้นอะไรนะ
0: ชั้นจีครับ
1: ชั้นจี
0: เพียงชั้นเดียวครับไม่ได้ลุกลามไปชั้นอื่นนะ
1: ความเสียหายประมาณ 90% นะ
0: โชคดีไม่ใครได้รับบาดเจ็บไม่มีไม่มีผู้ป่วยเพิ่
1: ม
0: ส่วนผู้ป่วยเดิมที่นอนรักษาอยู่อาคารที่เกิดก็ปลอดภัยทุกคนนะ
1: ดีแล้วปลอดภัยกัน
0: ส่วนตัวอาคารนี้จะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรง
1: ยังแข็งแรงอยู่ไหม
0: จึงจะประเมินได้ว่าสมควรใช้ต่อหรือไม
1: ่อาคารเนี่ยนะ
0: ถ้าอาคารมันไม่มั่นคงก็ต้องทุบทิ้งนะ
1: แต่มัน 90% นะ
0: ครับ081290-1691
1: นะ
0: วันนี้อยากจะได้อะไรอยากจะดูแลสายตาก
1: ็
0: เอายาย่าบิงไปรับประทานตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ด
1: ยาย่าบิงนะ
0: ครับ
1: กระปุกลังก้า800บาท2กระปุก 1,500 บาท
0: ครับผมอัน
1: นี้เป็นแบบชนิดแคปซูลยาย่าบิงเนี่ย
0: ใช่ส่วนท่านที่จะดูแลเรื่องไตนี่ไตนี่เรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะท่านที่กินเค็มมากๆเนี่ยต้องเบาๆหน่อยนะฮะถ้ามันเค็มมากเกินในไตมันก็ทำงานเยอะ
1: นั่นสิ
0: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยกินเยอะเกินเนี่ยเค็มๆเยอะเนี่ยงดจ้ะครับงดได้งดเลยเบาได้เบาเลยแม่บอกแม่เวลาจะนอนมันท้องมันจอกจากจอกจากมันทรมานเว้ยโกโก้ลุงช้างไง
1: โอ้นะ
0: เออชูนี่แหละชงก้องแกงก้องแกงยิ่งน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีชูหมดแก้วตามด้วยน้ำอุ่นๆสักแก้วนะนอนหลับสบาย
1: กล่องนึงก
0: ็300
1: 2กล่อง
0: 500
1: 2กล่อง500
0: ครับลุงคดเป็นไงกินแล้วเป็นไงชื่นใจไหมล่ะ
1: โกโก้นะ
0: ครับนี่หนุ่มสตาร์ทเครื่องรถลืม
1: ยังไง
0: ใส่เกียร์ขาเข้าไว้ไง
1: แล้วพอสตาร์ทเครื่อง
0: กระบะพุ่งชนร้านทองพังยับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
1: อุดหนุนร้านทองไปแล้ว
0: ตกใจนึกว่าปล้นร้านทองซะแล้ว
1: ที่ไหนนะ
0: ชาวบ้านเยอะแช่มมาแน่
1: เอาปลาแช่มไปดูสิเล่า
0: โลกอ่ะ
1: ไปดูสิเล่า
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากอำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งว่าม
1: ีรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าเนี่ย
0: พุ่งชนหน้าร้านทองจงเฮงชื่อร้านจงเฮงดียังไงนะ
1: จงเฮง
0: ถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ
0: หาสาเหตุแล้วก็สอบสวนหน่อยที่มันเพราะอะไรใหญ่เล่า
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นร้านทองจงเฮง
1: พบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำเนี่ย
0: ทะเบียนพิษณุโลกพุ่งเข้ามาในตัวร้าน
1: ได้รับความเสียหาย
0: โชคดีนะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บครับ
1: ร้านทองเสียหาย
0: จากการสอบสวนเจ้าของรถยนต์อายุประมาณ30ปี
1: เจ้าของรถคนขับว่ายังไง
0: ผมไม่ประสงค์จะออกนามนะอย่าไปออกชื่อผมนะอายเขา
1: อ้าวไม่อ่านหรอกไม่อ่านหรอก
0: เออได้ขับรถมาจอดรถดิมถนนพระองค์ดำแหละ
1: แล้วก็แวะกินข้าวมันไก่
0: เขาว่าข้าวมันไก่พี่โลกอร่อยอะ
1: อร่อยไหมล่ะร้าน
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: ไก่เคียงกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลังจากรับประทานเสร็จแล้ว
0: โอ้โหเปิดประตูรถพร้อมกับเสียบลูกกุญแจบิดสตาร์ทเครื่องทันที
1: ลืมไปว่า
0: ใส่เกียร์หนึ่งขาเข้าไว้ครับ
1: ทำให้รถพุ่งชนที่ร้านทองเข้าหน้าอย่างจังเลยนะ
0: จนได้รับความเสียหายดังกล่าวหลังเกิดเหตุครับ
1: ผมก็ไปหนีไปไหนนะ
0: พร้อมโทรศัพท์เรียกประกันรถมาตรวจสอบหน่อยเออดีนะมีประกันนะเนาะ
1: โอ้โหแล้วติดกระทองเลยนะชนตู้ทอง
0: ไม่ถึงตู้ดีแล้ว
1: เออ
0: ดีว่ามีไอ้สแตนเลสลูกกงคาไว้นะไม่งั้นถ้าเขาหาว่าปล้นทองใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: ทางด้านเจ้าของร้านทองคุณนิชนันเนี่ยนะ
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: ขณะเกิดเหตุตนเข้าไปรับประทานนะอาหารอยู่หลังร้าน
1: จังหวะพอดี
0: ช่วงนั้นมีลูกของตนสองคนนั่งอยู่บริเวณในหน้าเคาน์เตอร์ร้านทอง
1: และจุดที่รถพุ่งเข้ามาพอดี
0: เป็นจุดที่ตนมักจะนั่งเป็นประจำแหละ
1: และก่อนหน้าเนี่ย
0: ลูกตนก็นั่งอยู่บริเวณนั้นเช่นกัน
1: แต่ภายหลังเนี่ย
0: ได้ขยับมานั่งทางกลางร้าน
1: ช่วงจังหวะนั้นเองรถชนนะ
0: เสียงดังแล้วก็ร้องเสียงร้องของลูกก็รีบออกมาดู
1: พอมาดูก็พบอ้าว
0: ซะแล้ว
1: รถพุ่งชนได้รับความเสียหายไปซะแล้ว
0: เขาเยอะเหมือนกันนะ
1: ร้าน
0: เจ้าของร้านบอกมากพอสมควรเหมือนกันนะ
1: โอเคกระจกก็หลายตังค์เลยเนี่ย
0: รถขนาดรถเกธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะสตาร์ทเนี่ย มันจะกระชากแล้วใส่เกียร์คาไว
1: ้ใช่ดิ
0: มันต้องมี
1: บ่อยเนี่ย
0: มันต้องเซฟไว้หน่อยเนาะ อย่างรถรุ่นใหม่เนี่ยเป็นรถ เกียร์อัตโนมัตินี่นะถ้าขัดเกียร์ไว้เนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดนะ
1: โอ้
0: มันสตาร์ทยังไงก็ไม่ได
1: ้นาน
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องไอ้พวกพุทธสตาร์ทมันต้องเท้าเหยียบเบรกก่อนนะ
1: ม
0: ันถึงจะสตาร์ทได้อันนี้แสดงว่ารถเก่าอะดิ
1: รถเก่า
0: เก่านะแต่ยังมีทะเบียนไอ้ยังมีประกันนะดีจัง
1: ก็เราพูดก็ประกันแล้วล่ะ
0: ประกันจ่าย
1: ตังค์ไงนี
0: ่ไอ้ตังค์จ่ายซ่อมรถด้วยซ่อมร้านเขาด้วยเวลากินเขากินเยอะนี่นี่เหมือนจะมือหวยเถื่อนนะเวลากินกินเต็มเต็มเวลาเลขดังๆมาอั้นดิ๊กแล้ว
1: มีอั้นด้วยกัน
0: อั้นแม้กระทั่ง522อ่ะเสียใจซื้อไว้แล้ว
1: ซื้อไว้แล้วไง
0: รัฐบาล80บาท
1: นี่เพราะหิวข้าวมันไก่แท้ๆเลย
0: หิวข้าวแท้ๆ
1: จะไม่น่าหิวมันไก่เลยเนาะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: ที่มีสารโปรตีนไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดีนี่กระปุกหนึ่งก็690
0: 100แคปซูลครับ
1: เป็นแบบแคปซูลนะ
0: ไม่ต้องไปอธิบายสรรพเดชสรรพคุณก็แล้ว
1: รับประทานง่ายนะ
0: ครับผม
1: มื้อละ3เม็ดนะ
0: ปุกมี100เม็ดนะซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้น
0: ครับจะดื่มกาแฟกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มได้เลย
1: ดื่มแล้ว
0: ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่อกระทั่งวันเนี่ยนะ
0: ของเราทั้ง2สูตรมีมากว่า10ปีแล้วนะครับ
1: รู้จักกัน
0: ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนราคาไม่ได้อะไรจะขึ้นราคาเราก็ไม่ขึ้นแถมยังแถมสบู่ด้วยนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เนี่ยถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ย4ถุง 1,000 ในแถมให้ก้อนหนึ่ง
1: แถมให้ก้อนเดียว
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าถูกดั้งเดิม2ถุง900ก็แถมให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ
0: 5ถุง 2,000 ใน2ก้อน
1: อันนั้นแถม2ก้อนเลย
0: ครับสำหรับคนที่บอกแม่ฉันไม่อยากดื่มเลยเนี่ยเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มเ
1: ยอะเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่ไขมันทรานเข้าไปเหมือนกันเลยกับโกโก้
1: โกโก้เด็
0: ดความหวานที่เกิดขึ้นนี่ใช้สุคาโรส
1: สุคาโรสนะ
0: ทีนี้เจ้ากาแฟไปเจอของขมผสมถังเช่าเก่ากี
1: ้
0: เห็ดหลินจือกระชายดำเนี่ยมันก็ขมไงมันก็หวานจะไม่ออกเลย
1: หวานไม่เยอะ
0: ไม่เหมือนโกโก้
1: โกโก้เด็ดจะออกหวานหน่อย
0: หวานไม่หน่อยแล้วอร่อยเลยแหละ
1: แต่ว่าใช้สุคาโรส
0: ใช้สุคาโรสตัวเดียวกันนะครับทีนี้ความมันที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกาแฟเนี่ยเขาใช้ถั่วขาวถ้าเป็นโกโก้ใช้มะพร้าวครับอร่อยไม่เชื่อก็ลองดูสิแหมใครที่กินโทรมาบอกหน่อยเถอะอร่อยจริงหรือเปล่าทำไมอร่อยก็โทรมาด่าเลยเนี่ยกำลังออกอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: นาน
0: วันนี้ก็ไปลองดูได้ที่ตลาดนัดไห่สี่หู
1: ไห่สี่หูตำบลไม้ดัดเพื่อประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
0: ใช่เลย
1: ทั้งปีดาและก็คุณชะแล่มก็ไปอยู่ที่นั่น
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
0: ครับปุ๋ยเพิ่มเขาบอกเลยนะแต่วันนี้เขาเอาไปให้แล้ว5ลูกละคุณพี่อยู่ทุ่งคลีจะมาเอาดึงลวงก็มาได้เลยนะเบิกไป2ขวดแล้วนะครับ
1: วันนี้เอาไปแล้วเอาไปแล้ว
0: เจ้าเฮงคือสุนัขสามขาครับ
1: หมาสามขา
0: ถูกหนุ่มทาสยาถือจอบจับหัวแบะคาบ้านแล้วก็ลากไปฝังเลย
1: เอาหลอดซะตายเลยหรือไงนะ
0: มันมีพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่นะ
1: ไปอย่าไปทำมันที่หมานะ
0: คนอะไรหมายังไม่มองเห็นไหมเคยโดนหมาเห่าบ้างไหม
1: ผมไม่เคยโดนหมาเห่าเนี่ย
0: เคยโดนหมากัดไหม
1: ไม่เคยนะ
0: เคยโดนหมามองมั้งไหมล่ะ
1: ไม่เคยนะ
0: นั่นคนหมายังไม่มองหรือจะใครมองเมื่อวานนี้ครับเพจของอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้โพสต์คลิปวิดีโ
1: อ
0: พร้อมข้อความระบุว่ามีสุนัขถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
1: ผู้ก่อเหตุได้กำลังขุดฝังสุนัขหมา
0: โดยผู้โพสต์ระบุข้อความในลักษณะสะเทือนใจพร้อมระบุว่า
1: เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์
0: เจ้าของสุนัขได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไปแล้วเรียบร้อย
1: เด็ดกันละ
0: ต่อมาตำรวจได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายปรีชาหรือว่ากบ
1: อายุ57ปีที่บ้าน
0: พร้อมยึดจอบของกลางนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ชำนิครับ
1: นายปรีชาอ้างบอกว่า
0: สุนัขเพศผู้ชื่อว่าเจ้าเฮง
1: สุนัขหมาของตนเอง
0: มันเป็นสุนัขหมาของผมนี่แหละยอมรับว่าผมได้ใช้จอบสับบริเวณศีรษะ มันจำนวน2ครั้ง
1: หลังจากนั้น
0: มันใจสอกมันตายเลยครับ
1: ลากไปฝังที่บริเวณหน้าบ้านน่ะ
0: ผมก็ไปฝังที่ขุดหลุมไว้หน้าบ้านผมน่ะโกรธที่เจ้าเฮงเป็นโรคเลื้อนเกรงว่าจะมาแพร่เชื้อกับตัวนักของตนเองมันจะมานอนหน้าบ้านส่งกินเหม็นรบกวน
1: ตอนนี้
0: เหลือสุนัขหนึ่งตัวตนเองจะฆ่าให้ตายเช่นเดียวกัน
1: อ้าว
0: ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเสพยามาก่อน
1: เพี้ยนละบ้างเ
0: หรอเออ
1: ฆ่ากระทั่งสุนัขหมา
0: หมามันบ้องแบงบ้องแบงน่ารักนะ
1: คราวนี้เจ้าของหมาว่าไง
0: ของหมาบอกกับตนเองเก็บเจ้าเฮงอะสุนัขเพศผู้อายุ2ปีพันธุ์ไซบีเรียนมาผสมกับบางแก้ว
1: เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่หมามันยังเล็ก
0: แต่ก่อนหน้านี้เจ้าเฮงเคยประสบอุบัติเหตุ
1: แล้วหลังจากนั้น
0: ต้องตัดขาหน้าซ้ายทิ้งทำให้เหลือ3ขา
1: เป็นหมา3ขาไปแล้ว
0: จึงให้ญาติมาช่วยดูแลโดยตนเองโอนเงินเป็นค่าอาหารให
1: ้แต่ก็สงสารหมา
0: ใช่
1: จนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: คนดูแลพบคราบเลือดอยู่ในบ้าน
1: บริเวณที่เจ้าเฮงเนี่ยนะ
0: นอนเป็นประจำ
1: แล้วก็ไม่พบสุนัขหมา
0: ไม่เจอไอ้เฮง
1: หลังจากนั้น
0: เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบ
1: อ้าวพบภาพ
0: ปีชาซึ่งเป็นน้าแท้ๆของตน
1: ถือจอบไปทำร้ายร่างกายสุนัขหมาเจ้าเฮงจนนอน
0: ขณะไอ้เฮงมันนอนหลับอยู
1: ่โอ้โห
0: จากนั้นก็ลากไอ้เฮงออกไป
1: เอาไปฝังเอาไว้ที่หน้าบ้าน
0: นั่นไม่ล่ะ
1: มีกล้องวงจร
0: ปิดหลากดองแดงดองแดงไปเลย
1: โหดร้ายเนาะ
0: เสียใจและเตือนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: โดยมองว่าเป็นการทำดังกล่าวเนี่ย
0: ทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเหี้ยม
1: ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาปีชาก
1: ี่ข้อหาน่ะ
0: 3ข้อหาได้แก
1: ่ข้อหาแรก
0: บุกรุกเคหสถาน
1: ข้อหาที่2
0: ทารุณกรรมสัตว์โดยเจตนา
1: และข้อหาที่3
0: เสพยาบ้านะโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณยังอนุญาตมั้ยล่ะ
1: เขาไม่ให้อนุเทพบ้านะ
0: แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: โดน3ข้อหาเลยเนี่ย
0: สมน้ำหน้า
1: ทารุณกรรมสัตว์เน
0: ี่
1: ยโอ้
0: หมา
1: เนี่ยหาสถานเขาด้วยเนี่ย
0: ชอบใจแต่หมาในชีวิตหมาเนี่ยนะนะเขาว่าเอาข้าวมันกินครั้งเดียวแค่นั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: โอ้มันจำจนวันตายเลยนะว่ามันเราว่าเรามีพระคุณกับมัน
1: โอ้หมาเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ผมไม่อยากพูดถึงคนนะ
1: เป็นไง
0: ให้ข้าวกินก็ว่าดีเพราะวันนี้ไม่ได้หุงข้าวมันด่าเราซะอีก
1: ว่าเราไง
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: นะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่ช่วยในพี่ผู้ชายอ่ะ
1: เอาแล้วประทานฟอกัสกันได้นะ
0: กล่องเขียวเขียวกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่อง

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: เราก็บ้ายอซะด้วย
1: เป็นไง
0: เขาบอกแม่โกโก้อร่อยมาก
1: อร่อยอร่อย
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: โกโก้โอ
0: ้ใครจะซื้อไปตั้งโรงทานนั้นเดี๋ยวผมคิดพิเศษให้เลยนะเออเอาจริงตั้งโรงทานเนี่ย
1: จะเป็นกาแฟเป็นโกโก้ได้ทั้งงาน
0: ได้ได้ได้เขาบอกว่าจะไปตั้งโรงทานเนี่ยลุงช้างเอาเท่าทุนได้ไหมได้แต่ออกค่าส่งเอง
1: อืม
0: ถือว่าช่วยกันทำบุญเนี่ยนะ
1: นาน
0: นะครับแต่มาซื้อกล่องเดียวอย่าไปตั้งโรงทานอย่างนี้มันแหม
1: เดี๋ยวไปรับประทานกันแล้วกัน
0: เดี๋ยวตีตายสัก10กล่องเลยไปตั้งโรงทานเนี่ย
1: ใช่
0: 10กล่องก็150ซอง150แก้วนะเออ
1: กล่องนึงก็300
0: 2กล่อง500บาทนะ
1: กล่องก็จะได้ประหยัดไปอีกหน่อย
0: ใช่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: จ้า
2: ใช่
0: แล้วจ้า
2: โทรมาจากบ้านสวนกอน9ค่ะ
0: บ้านสวนกอน9
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ค่ะ
0: นี่เองน้องแคร์ดิเอ้ยไม่ใช่แกงคอย
2: ค่ะบ้านน้อยเนี่ยค่ะติดมะนาวหวานเน
0: ี่
2: ยอ๋อ
0: พี่น้อยเหรอ
2: ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่สาวพี่น้อย
0: อ๋อพี่สาวพี่น้อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ
2: ะสั่งยาไอตัวที่ว่ามันปวดตามข้อตามกระดูกนะ
0: โอเคเดี๋ยวผมโทรกลับนะตอนนี้มันออกอากาศอยู่นะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: ปวดตามข้อตามกระดูก
0: ค
1: ิ
0: ดถึงพี่น้อยคิดถึงน้องก้าวด้วยนะ
2: ตอนนี้เขาไปเปิดร้านอาหารที่ไอแสงทองเรือนธรรมอะค่ะ
0: ตรงไหนที่ตลาดแก่งคอยเหรอ
2: ไม่ไม่อยู่ที่หมู่4ซอย24ทางไปพัฒนาเนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับผมเขาทำไล่โคกหนองนาไง
1: เนี่ยนะ
0: เออโคกหนองนาพี่สาวพี่น้อยทีนึงพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: อยนี่เป็นครอบครัวทหารม้าสามีก็อยู่ศูนย์การทหารม้านะครับแล้วก็ทำโคกหนองนาเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสระบุรี
1: อ
0: ่ะเป็นแฟนรายการเราตอนที่เราทำรายการอยู่ที่มวกเหล็กก็อยู่ที่แก่งคอยเวลาผมไลฟ์สดตอนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดช่องลุงช้างแล้วนะครับปิดตำนานไปแล้วช่องลุงช้างไทยทิพย์ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ลิเกหลายคณะที่ติดต่อลุงช้างมาผมก็ส่งไปให้ช่างติงไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมไม่รับแล้วนะครับเพราะรับงานปุ๊บเช้ามาเสียงานเช้ามาก็เสียงานเลยเราทำรายการตอน 5:00 เนาะ
1: ครับ
0: เป็นงั้น
1: ก็เหนื่อยนะ
0: เหนื่อยตื่นสายไม่ได้ครับผมตังก็อยากได
1: ้
0: ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยได้ตังค์ไอ้งานกระถินเรายังประกาศไม่หมดเลยนะชั่วโมงเนี้ย
1: กระถินเลยง่าย
0: ครับ
1: เอา31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: กระถินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดอำเภอ
0: บางพลัดกรุงเทพ
1: บางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
0: จ้า
1: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: และก็งานประจำปี
1: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: สาธุ
1: ในงานกฐินนะ
0: ครับผมเคาะซ้ำเนี่ยชาวนาชาวไร่ชาวสวน
1: เป็นยังไง
0: ถูกขโมยมาขุดหัวมันสำปะหลังไปตั้งนั้นเลย
1: หลังจากนาข้าวเสร็จใช่ไหม
0: ไม่ใช่เลยนะข้าวโดนภัยแล้งเล่นงานนะสิ
1: อ๋อไปปลูกมันสำปะหลัง
0: อ่านี่มันสำปะหลังมันทนไงถ้าได้ปุ๋ยลุงช้างเลยนะ
1: อ
0: ่านจริงๆอ่ะใบนี้มันพลับไปนะหัวมันล่มไปนะใช้ปุ๋ยลุงช้างอ่ะ
1: นี่ไปขโมยขุดมันสำปะหลัง
0: เราไม่ได้อยู่เฝ้ามันไงมันแผลแป๊บเดียวที่บ้านไร่อุทัยธานีเนี่ย
1: อ่าอุทัยยังไง
0: ป้าไหมพี่ไห
1: ม
0: เกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วย
1: นายสมัยเนี่ยนะ
0: บอกว่ามาเดือดร้อนเหลือเกินลุงช้างเอ้ย
1: เพราะอะไร
0: ทำนาได้ติดไร่พอเจอภัยแล้งแล้ว
1: ปลูกข้าวไว้สิบไร
0: ่เออเสียหายไปห้าไร่ในครึ่งเดียวอ่ะ
1: อ๋อ
0: ติดปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนแรงนะทำนาแล้วก็ปลูกมันสำปะหลัง10ไร่
1: 10ไร่ปลูกเอาไว้9เดือนแล้วอ
0: ายุ9เดือนอยู่ห่างจากบ้านประมาณ7กิโล
1: พบว่ามีคนร้ายเนี่ย
0: มันเข้าไปขุดหัวมันสำปะหลังพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใช้วิธีเอาถอนต้นหักหัวมันบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยไป10กระสอบ
1: น้ำหนักประมาณ300กว่ากิโลกรัม
0: คนร้ายมันแอบขนหัวมันหนีไปได้ประมาณ 7-8 กระสอบอะ
1: เหลือทิ้งเอาไว้ในไร่แค่2กระสอบ
0: พร้อมล่องลอยต้นมันสำปะหลังที่ถูกหักหัวกระจายเป็นบริเวณกว้างนะ
1: คิดมูลค่าความเสียหายก็พันบาทนะ
0: ครับเยอะนะพันบาทสำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะ
1: มาขโมยนะ
0: แจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบแล้วถ่ายลมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
1: บันทึกภาพไว้แล้ว
0: เชื่อว่าคนร้ายนี่คนแถวบ้านนี่ครับข้างบ้านโชเล่นี่แหละ
1: ก็คงแถวบ้านรู้นั่นแหละ
0: เออมันรู้จักเส้นทางดีไง
1: โอ้คาดว่า
0: ก่อเหตุในช่วงกลางดึกหรือไม่ก็ช่วงเช้ามืดนะ
1: ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยเลือกอาจจะเพราะหัวมันสับปะหลังเนี่ย
0: เอออาจจะมาจากราคามันตอนนี้ปีนี้ปรับตัวสูงไง
1: อ๋
0: ออยู่กิโลกรัม3บาท30ตังค์อ่ะ
1: หรือประมาณ
0: 3,300 บาทต่อตันน่ะ
1: เนี่ยนะ
0: อาจจะเป็นแรงจูงใจหัวขโมยนะ
1: มันนำไปขาย
0: หรือไม่ก็แปรรูปเป็นมันเส้นก็ได
1: ้เออ
0: พี่น้องทำไล่มันนี่นะฮะนะวันนี้นะครับโชคดีแล้วที่ฟังรายการเราเนี่ยหัวใหญ่กว้างใหญ่และลึกเป็นแทงดินดีนะแทงดินยาวเลยเราใช้เม็ดฟู่ใส่เข้าไปนี่ใบมันแพร่ไปเลย
1: ได
0: ้อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: ตัวที่ทุ่งสงนะครับเมื่อวานนี้ผมส่งไปแล้วนะพี่นะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: แต่ปวดเกาปวดรุมาตอยปวดกระดูกทับเส้นไง
1: โอ้รับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
0: ทานคู่กับไทยแคลพัดนะเสริมสร้างกระดูกไปแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อ
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: สวยจนล้น ไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดทั้ง
8: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยยืนยันเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
18: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
19: เสียวอะไรล่ะครับ
18: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
19: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
18: โหดีจังเลยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
22: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
23: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
21: เลอา
22: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
24: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
16: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้ง5ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มพร้อมยืนยันการพังถล่มไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
25: สาเหตุการฝ้าเพดานของโรงอาหารชั้นB2อาคารรัฐสภาถล่มเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด แต่ตั้งข้อสังเกตของการพังถล่มของฝ้ายไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมจะต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่คุณภาพของฝ้าใช้เป็นชนิดที่ทนความชื้นหรือไม่และความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดโครงคร่าวหรือไม่และหากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจจะหลวมทำให้ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากระยะห่างเกินไปอาจรับน้ำหนักฝ้าไม่ได้มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่จะต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเป็นสายไฟงานระบบเหนือฝ้ารวมถึงการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ซึ่งฝ้าที่มีการใช้งานเป็นเวลานานจะต้องมีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามจากรูปฝ้าที่พังถล่มลงมายังไม่เห็นถึงสิ่งบ่งชี้ว่าจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างหลักของอาคารณภาพรช่างคนรายงานค่ะ
16: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตับข้างไขมันคือโรคที่มีภาวะไขมันสะสมที่ตับระยะการเกิดโรคและการป้องกันโรคเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: โรคตับข้างไขมันหรือโรคที่มีภาวะไขมันสะสมที่ตับหรือโรคดังกล่าวจะไม่มีอาการแสดงผู้ป่วยจำนวนมากมักรู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคนี้จากการตรวจร่างกายและพบว่ามีผลเลือดที่ผิดปกติมีค่าเอนไซม์ตับสูงเมื่อผู้ป่วยเข้าพบแพทย์แพทย์จะทำการหาสาเหตุโดยเริ่มจากการแยกโรคอื่นก่อนเช่นโรคไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C เป็นต้นเมื่อแยกโรคอื่นแล้วแพทย์จะหาสาเหตุในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือพันธุกรรมทางตับบางอย่างระยะการเกิดโรคข้างไขมันในตับระยะแรกไขมันก่อตัวในเนื้อตับไม่ก่อให้เกิดผลใดๆระยะที่2ตับเริ่มอักเสบหากปล่อยนานเกิน6เดือนจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังระยะที่3ตับอักเสบรุนแรงเกิดผังผืดในตับและเซลล์ต่างๆค่อยๆถูกทำลายและระยะที่4เซลล์ตับถูกทำลายมากตับทำงานไม่ได้ตามปกติตับแข็งและอาจเป็นมะเร็งตับหากพบในระยะแรกควรดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆโดยหลักการรักษาแพทย์จะแยกโรคอื่นก่อนเนื่องจากโรคตับข้างไขมันสามารถพบร่วมกับโรคอื่นๆได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C หากพบโรคเหล่านี้ก็จะทำการรักษาที่โรคนั้นแต่ถ้าหากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีก็ต้องพยายามควบคุมให้ดีโรคตับข้างไขมันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้การป้องกันคือพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้แก่การควบคุมน้ำหนักควบคุมเบาหวานให้ดีในผู้ป่วยเบาหวานหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และงดการทานยาที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกน้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับคุณฟังครับถ้าเราได้มีโอกาสนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขที่มากความทุกข์ก็จะน้อยลงนะครับต้องเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าใครๆได้ปฏิบัติแล้วได้ลองฝึกปฏิบัติลองเข้าใจและเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังกับธรรมะของพุทธองค์นั้นจะนำพาให้เรามีความสุขที่มากเลยนะครับแล้วก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีปัญญาด้วยนะครับเพราะการที่เรามีสติมีความคิดเราก็จะดำเนินชีวิตให้มีทางออกนะครับใครที่กำลังประสบปัญหาสภาวะที่เกิดจากกองทุกข์นั้นนะครับและหลายคนกำลังหาทางที่อยากจะดับทุกข์สิ่งที่เราอยากจะดับทุกข์นั้นนะครับอยู่ที่ใจล้วนๆเลยเพชรอดิศรอยากจะนำเสนอให้คุณฟังเนี่ยนะครับ

ามารถดับทุกข์ได้นะครับทุกๆคนนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับจะนำให้เราเนี่ยรู้แล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่เราต้องเจอกันแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่หายใจตั้งแต่เดินเหินนั่งนอนต่างๆเราก็จะเจอปัญหาเข้ามาปัญหาเนี่ยแหละครับคือกองทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บและการตายย่อมนำปัญหานำความทุกข์มาสู่ในตัวเราแต่เมื่อเราไปยึดเนี่ยนะครับความทุกข์นั้นมันจะถูกเรียกว่าให้เราเนี่ยครอบครองมันโดยสติเนี่ยเอาไปคิดเรียกว่าไปเพลินอยู่กับความทุกข์นั่นเองมันจึงไปจับความทุกข์นั้นแล้วคิดว่านั่นแหละมันคือทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอริยสัจ 4ทุกข์คืออะไรให้เราให้เห็นให้ได้หาให้เจอว่าทุกข์เนี่ยนะครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งปวงความผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาคิดหวังอะไรอยากได้สิ่งที่เราหวังไม่สมหวังเนี่ยคือกองทุกข์หมดเลยแล้วก็การพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกญาติมิตรพี่น้องเสียชีวิตไปเราเศร้าไหมครับเราเศร้าเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยคือกองทุกข์ที่เรายังต้องเจออยู่เรียกว่าตลอดการนานตลอดไปถ้าเรายังออกจากกองทุกข์นี้ไม่ได้เพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราจึงมีกองทุกข์อยู่นะครับเพราะกองทุกข์เนี่ยนะครับจึงนำพาให้เราเนี่ยต้องยังอยู่ซ้ำๆอยู่กับกองทุกข์แบบนี้เพราะเรายังหาความรู้หนทางที่เราจะออกจากกองทุกข์นี้ยังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่ที่เรารู้จากทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยคืออะไรก็คือสมุทัยนั่นเองนะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะครับจึงนำพาเราไปเกิดในภพนั้นชาตินั้นในสังสารวัฏนั้นราดเอียงเทเอียงโน้มไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าราดเอียงเทเอียงไปทางฝ่ายอกุศลก็ไปเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุปัจจัยให้เราพาเราไปเกิดตามภพตามกรรมที่เรากระทำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ตายจากโรคนั้นสู่โรคอื่นตายจากโรคนี้ก็ไปโยกยังโรคอื่นๆตามเหตุปัจจัยนั้นๆไปนะครับตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้มันเป็นเพียงที่เราเกิดเหตุปัจจัยเราไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้ที่เรารู้สึกว่าเรามีอยู่ในวันนี้เราเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นถึง3โลกธาตุเห็นถึงการสัตว์เนี่ยเป็นเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่สังสารวัฏเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมา4อสงไขย 100,000 มหากัปนะครับตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียรบารมีนะครับสะสมบารมีมาจนสำเร็จมาเป็นสัมโพธิญาณตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและหาหนทางให้สัตว์โลกทั้งหลายออกจากกองทุกข์พระองค์เพียรพยายามมากนะครับกว่าจะได้มาบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศศาสนาเป็นพุทธศาสนาให้เจริญมาถึงทุกวันนี้ธรรมะของพระองค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มารู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงหาหนทางให้กับพวกเราแล้วกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยัง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ถ้ากุศลดีก็ไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้ามีอกุศลมากก็ลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝ่ายอกุศลก็ลงไปสู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนั่นเองเราจะเลือกไปทางไหนครับในวันนี้เรามีโอกาสดีแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสที่เรามาพบพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่นำสิ่งที่เราเนี่ยนะครับหลายๆคนกำลังอยากจะออกจากกองทุกข์แต่ยังหาหนทางไม่เจอเราต้องหาให้เจอครับไหนๆเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วที่ได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนายากเหลือเกินนะครับพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่มันยากในโลกนี้นะครับ1ความยากที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์บอกว่ายากมากๆถ้าเปรียบเสมือนว่าเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรทะเลน้ำทะเลท่วมโลกอยู่แล้วมีแอกไม้ไผ่ถ้าเปรียบเสมือนเป็นห่วงยางวงเล็กๆเนี่ยและเต่าตาบอดตัวนั้นจะผุดขึ้นมา100ปีต่อ1ครั้งจะผุดขึ้นมาแล้วมาโผล่เจอในแอกไม้ไผ่หรือว่าห่วงยางเล็กๆอันเนี้ยมันยากไหมครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากไหมครับยากมากและร้อยครั้งนั้นเต่าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเราเนาะที่เราจะต้องผุดออกมาทุกร้อยปีแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับจะมาพบกับแอกไม้ไผ่ที่จะมาพ้นน้ำสามารถออกมาสู่การมาเป็นมนุษย์ได้ยากเหลือเกินนะครับเนี่ยความยากของที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราจะทอดทิ้งความยากนี้ไปได้ยังไงในเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเรามีโอกาสที่จะมาพบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนคำบอกกล่าวของศาสดาเอกของโลกของเราแล้วฉะนั้นเราอย่าทิ้งโอกาสเราจงนำโอกาสนี้มาใช้มาปฏิบัติและรีบรู้อริยสัจ4พระพุทธองค์บอกว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นเป็นอริยทรัพย์ที่เราต้องรีบขวนขวายรีบหานำความรู้มาให้นำความรู้มาอยู่กับตัวเราให้เจอให้ได้แล้วรีบศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเห็นชอบการที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ออกจากสังสารวัฏนั้นมีโอกาสทำได้เรารีบทำรีบรู้รีบเข้าใจในอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยแหละนะครับหนการดับทุกข์ไม่มีเหลือทำได้อย่างไรเราต้องรีบทำรีบนำปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าทุกข้อที่1อริยสัจ4ข้อที่1ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเนี่ยคือกองทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับคือทุกข์และเหตุที่การเกิดทุกข์ที่มีสักครู่เพชรเอ็นสอนบอกไปแล้วนะครับว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาแปลว่าความไม่รู้และตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันครอบเราอยู่มันฝังผูกติดมาในสังสารวัฏที่ยาวนานจึงนำพาเราไปเกิดตามภพตามชาติตามเหตุปัจจัยลาดเอียงเทเอียงไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาลาดเอียงเทเอียงทางอกุศลทางฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ออกจากกองทุกข์นั้นได้เราเบื่อหรือยังเราเห็นทุกข์หรือยังเรารู้หรือยังว่าทุกข์นั้นคืออะไรเราเห็นรู้เหตุของมันหรือยังว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรและเห็นเหตุของมันแล้วว่ามันเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรก็พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นการที่เราผูกติดผูกจิตอยู่ในสังสารวัฏจึงเวียนว่ายตายเกิดตายจากโลกนั้นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเป็นมาแบบนี้
ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ววันนี้โอกาสดีไหมครับที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมาพบธรรมอันประเสริฐธรรมพระธรรมที่งามในเบื้องต้นพระธรรมที่งามในท่ามกลางและพระธรรมที่งามอันเป็นที่สุดครับมาอยู่ตรงนี้แล้วที่มีโอกาสได้มาสดับรับฟังธรรมะของพระองค์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วว่าคืออะไรและเห็นเหตุของทุกข์แล้วคืออะไรเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วเราอยากจะออกจากทุกข์ไหมครับถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์เราเบื่อจากทุกข์แล้วเราไม่อยากพบจากทุกข์นั่นแหละครับเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์ก็คือเรารู้ทุกข์เห็นเหตุแล้วเราจึงอยากจะเดินออกจากกองทุกข์นี้นั่นแหละครับเหตุที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์เราต้องรู้ให้ชัดรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรให้รู้จริงๆรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกข์นั้นคืออะไรและก็ให้เห็นว่าเหตุเนี่ยที่การเกิดทุกข์นั้นเห็นจริงๆว่าเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมันคืออะไรก็คือความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละครับเป็นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงนำพาเราไปในการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความแคบแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สร้างภพสร้างชาติในสังสารวัฏจะเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เลื้อยคลานเปรตวิสัยบ้างเป็นตามเหตุปัจจัยในการกระทำของเรานั่นเองเมื่อเรารู้ทุกข์และเราเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราอยากออกจากกองทุกข์แล้วเราต้องหาวิชาครับวิชาคืออะไรครับวิชาก็คือข้อที่4มรรคมีองค์8นั่นเองหนทางแห่งการดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์แล้วใช่ไหมครับว่าความทุกข์คืออะไรและเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรแล้วเหตุของการดับทุกข์คืออะไรเมื่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีครับคุณผู้ฟังครับก็ใช้ในสิ่งพิจารณาว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีถ้าเรามีรักเขาบอกว่ามีทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีรักเรามีทุกข์ไหมครับเราก็ไม่มีทุกข์ในความรักนั้นๆใช่ไหมฮะเมื่อของเราหายเราเกิดทุกข์ไหมครับเกิดทุกข์ครับเพราะสิ่งนั้นเรายึดว่ามันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไปหามันมาและของอันเป็นที่รักของเราหายเราเสียใจใช่ไหมครับเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์ใช่ครับเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นแหละเป็นของเราพอมันหายไปมันก็เกิดกองทุกข์เนี่ยแหละนะครับการผิดหวังก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราปรารถนาว่ามันเป็นของเรามันหายไปมันก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราออกรถมอเตอร์ไซค์มา1คันเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้ขับขี่ทุกวันไปทำงานเช้ามาวันหนึ่งเราไปจอดไว้แล้วเราก็ไปทำงานพอตกเย็นเรากลับมารถโรงงานมาส่งกลับมาไม่เจอรถเรามอเตอร์ไซค์หายนั่นแหละครับการผิดหวังการเสียใจสิ่งอันเป็นที่รักหายไปคือกองทุกข์พี่เราที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาคานตามกันมาวันหนึ่งใช้ชีวิตกันอยู่ดีๆพี่ชายกลับมาต้องเสียชีวิตจากการที่ทำงานอยู่ดีๆอายุยังแข็งแรงอยู่แต่กลับมาต้องเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักจากไปเราเสียใจไหมครับเสียใจเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยครับผมความทุกข์เนี่ยอยู่กับเรารอบตัวเราทั้งหมดเลยเกิดมาเราร้องไห้กี่ครั้งเราเสียใจกี่หนร้องไห้เพราะหิวนมใช่ไหมครับหิวนมทุกข์ไหมครับตอนที่เราร้องเราก็ทุกข์เพราะเราหิวเราก็มีความทุกข์เราเจ็บเราคานไปเราล้มหัวไปฟาดพอเ
พราะว่าตอนนั้นคือเราความที่เราเป็นเด็กเราก็คานไปโดยที่ไร้เดียงสาคานไปชนนู่นชนนี่ก็เจ็บกองทุกข์เกิดขึ้นร้องไห้สิ่งไหนมากัดแมลงสัตว์มากัดเราก็เจ็บเราก็ร้องเราร้องไห้ไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งความทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับกว่าจะโตมาถึงทุกวันนี้ไอ้ถ้าคุณป้าอายุ60กว่า70กว่าเราร้องไห้มากี่ครั้งครับเราเสียใจมากี่หนทั้งเสียใจทั้งเรื่องตัวเองคนรอบข้างผิดหวังเศร้าใจครับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจมีคนเอาเราไปนินทาเรารู้สึกว่ามีคนเอาไปนินทาเราทุกข์ไหมครับเพราะเราไปยินดีกับการที่เขานินทาเราไปได้ยินไปรู้สึกเราก็เลยทุกข์เห็นไหมฮะผิดหวังเศร้าใจเสียใจและทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับกองทุกข์วันหนึ่งเราเจ็บป่วยมาไม่สบายขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มเกิดบาดแผลเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์หัวล้างข้างแตกเย็บแผลมาเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์กองทุกข์ทั้งนั้นวันหนึ่งเราได้ยินข่าวตัวเองเป็นมะเร็งเราทุกข์ไหมครับทุกข์เศร้าเสียใจเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปโดยการที่เราจะต้องเสียชีวิตเราก็เกิดกองทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เราเห็นมรรคให้ได้มาปฏิบัติมรรคแปดกันครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแหละการที่เราดับทุกข์ได้เราต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เมื่อเรารู้ทุกข์แล้ว

ไปอิมัสสะนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแต่เราจะทำอย่างไรให้เราดับทุกข์ให้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมรรควิธีครับหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือคือมรรคมีองค์8นั่นเองครับเรามาเดินมรรคกันเดินทางสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือเราสามารถทำได้นะครับถ้าเราตั้งมั่นและตั้งสติพร้อมที่จะก้าวเดินและพระที่สอนนะครับมาบอกธรรมสอนธรรมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วอยากจะออกจากกองทุกข์นี้ถ้าเรารู้ทุกจริงเห็นเหตุจริงฉะไหนเล่าเราถึงอยากจะไม่ออกจากกองทุกนี้ทุกคนถ้าเรารู้ทุกจริงๆเห็นเหตุของทุกจริงๆอยากจะออกจากกองทุกกันทุกคนครับแต่ในเมื่อเรายังไม่รู้ทุกจริงๆเรายังไม่เห็นเหตุของการเกิดทุกจริงๆเราก็จะยังไม่ออกจากกองทุกนั้นยังติดอยู่ยังเพลินอยู่ในกามฉันทะนะในกามราคะในนันทิในตัณหานันทิคือความเพลินนะครับเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์สัมผัสระหว่างเพศต่างๆเราก็ยังเพลินอยู่แล้วก็ยังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัณหานั้นๆอยู่เราจึงยังไม่ออกจากกองทุกข์แต่เมื่อเรารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรและเราอยากจะดับทุกข์วันนั้นแหละครับเราจึงอยากจะออกจากกองทุกข์จริงๆอยากจะดับทุกข์โดยใช้นิโรธสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มีครับก็คือหามรรควิธีมรรคมีองค์8หนการและหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับมรรคมีองค์8เราต้องปฏิบัติข้อที่1ให้ได้ก่อนเราต้องรู้เลยนะครับว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกเนี่ยความเห็นชอบที่ถูกเนี่ยเราต้องเห็นแบบไหนเราต้องเห็นให้ได้ก่อนเห็นว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมีจริงนะสวรรค์นรกมันมีจริงๆการความสุขความทุกข์เนี่ยนะครับนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงกรรมคือแดนเกิดนะครับกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่แหละนะครับคือสัมมาทิฏฐิข้อที่1 นะครับเราต้องเชื่อเลยครับว่าเราเห็นถูกเห็นว่าโลกเนี้ยมีสวรรค์มีนรกมีกรรมมีบาปมีบุญจริงๆกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นให้เชื่อได้เลยนะครับว่าบาปบุญกรรมเวรมีจริงนี่แหละนะครับสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบที่ถูกและข้อที่2คือสัมมาสังคปะความดำริชอบเราต้องดำริชอบนะครับว่า1เลยไม่ฆ่าสัตว์เราต้องปฏิบัติตามนี้เลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ทรัพย์ของใครมาเป็นของเราไม่โกรธไม่โมโหไม่พยาบาทไม่อาฆาตแค้นใครแล้วก็ข้อที่10ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในโลกแบบเนี้ยโอ้ยนรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกสุขทุกข์เนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนวอนร้องขอเดี๋ยวก็ได้แล้วแบบนี้มิจฉาทิฏฐิครับเราอย่าพึงกระทํานะครับถ้าเราจะเดินหดออกจากหนทางแห่งการดับทุกข์แต่ถ้าเราเดินจนมรรคมีองค์8จนสุดทางเราก็ออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรายังเดิน

0: หรือรู้ไม่หมดเดินไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ยังน้อยความทุกข์ของทุกคนเบาบางจางลงไปอย่างแน่นอนครับโดยการที่เราปฏิบัติเดินมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ต่อไปครับสัมมาวาจาวาจาชอบเราจะพูดเราจะคุยอะไรเราก็ต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วเขาไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่พูดเอาความไปบอกยุแยงไปบอกคนนั้นเอาความคนนี้ไปบอกคนนี้เอาคนนี้ไปบอกคนนั้นยุแยงให้เขาตีกันทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยพูดไม่มีสัพเพเหระพูดไม่มีหลักไม่มีรอยเนี่ยแหละนะครับเราต้องไม่พูดเพ้อเจ้อครับเดี๋ยวเราก็อันนี้คือสัมมาวาจาและเดี๋ยวมาดูสัมมากัมมันตะการงานชอบกันต่อนะครับในมรรคข้อที่4นะครับสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีตลอดวันตลอดคืนตลอดการงานที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นปฐุชนจะเป็นทำการทำงานอะไรกันอยู่จะเป็นพ่อค้าแม่ขายรับราชการพนักงานบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆเกษตรกรเราทำงานแบบมีสติไปแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนพูดดีเป็นการงานชอบแล้วครับเอาละครับสัมมากัมมันตะการงานชอบอาผ่านไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาฟังมรรคข้อที่5มรรคข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8กันหนทางแห่งการดับทุกข์เจริญมรรคทำให้มากเจริญให้มากก็จะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแน่นอนเอาละครับขอบพระคุณน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกนะครับวันนี้ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับผสมผสานทั้งตังถังเช่าโสมเห็ดลิ้นจื้อแดงนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเคลนะครับมีส่วนผสมนะครับสารสกัดจากชะเอมเทศนะครับใบบัวบกสารสกัดจากอันชันนะครับโอ้โหมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มะขามป้อมนะครับสมอพิเภทนะครับสมอไทยนะครับหลากหลายชนิดที่อยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้า านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับแอปบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับ รับรองว่าใครได้รับประทานแล้วจะรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าสายตาดีขึ้นไหมใครที่มีปัญหาภาวะต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมรีบนำไปรับประทานเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคำตอบของการมองเห็นดีขึ้นนั้นเพราะว่าในนั้นมีส่วนผสมมากมายนะครับสารสกัดจากบิวเบอรี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองมาริโกเบต้าคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A นะครับส่วนผสมที่ลงตัวไปทำปฏิกิริยาทำให้สายตาเรามองเห็นชัดแจ่มแจ้งขึ้นนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: ดีครับป้า
2: จ้า
1: ครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อจาริน
1: จารินนามสกุลครับ
2: สีสว่าง
1: สีสว่างนะคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: ป้าจะ70ประมาณ
1: 70แล้วนะครับแล้วสมัยก่อนทำอาชีพอะไรครับเนี่ยป้า
2: จะทำไร่ทำนา
1: ทำไร่ทำนาทำอยู่ที่ไหนครับป้า
2: ก็ทำอยู่จังหวัดสุพรรณนั่นแหละ
1: สุพรรณบุรีคุณป้าอยู่สุพรรณอำเภออะไรครับ
2: อำเภออู่ทอง
1: อู่ทองแถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: บ้านโค้งอ่ะ
1: บ้านโค้งครับผมแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรอะครับป้าครับ
2: ปวดขา
1: ปวดขา
2: ขาแล้วก็โอ้โหที่เมื่อไหร่กระดูกกำลังแตกมันอะ
1: มันกระดูกอะไรมันแตกปวดแทบเดินไม่ได้เลยหรอป้ามันมันปวด
2: ปวดจัดเวลาเหยียบเด็กก็แป๊บก็แป๊บอ่ะ
1: อ๋อเวลาเหยียบมันก็แก๊บก็แก๊บแบบมันปวดมันทรมานหรอป้าม
2: ันอะไรมาทิ่มมาแทงงามปวดเดินไม่ได้เลย
1: มันเหมือน
2: ดีขึ้น
1: มันเหมือนมีอะไรมาทิ่มมาแทงเหรอครับ
2: เออ
1: ทิ่มแทงตรง
2: อะไรมันเละเลยมันอ่ะ
1: ตรงไหนอะป้าแล้วมันปวดหัวเข่าหรอครับ
2: ข้าวข้างหน้านะด้านหน้าตรงลูกสะบ้าเลยเนี่ย
1: ด้านหน้าตรงลูกสะบ้าเนี่ยนะครับมันปวดมากเลยป้าเป็นกี่ข้างครับป้า
2: ทำเป็นข้างเดียวทำท่าจะเป็นสองข้างก็เลยสั่งยา
1: อ๋อทำท่าจะเป็นสองข้างแล้วก็เลยสั่งน้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินไปกินเนาะครับผมแล้วกินไปเยอะหรือยังครับป้า
2: ป้ากินยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยป้ากินไม่เต็มไปนั้นอะไม่เต็มถ้วยหรอกแต่ป้าบอกฝั่งไว้ถ้ากินเต็มถ้วยแล้วป้าเลยกินข้ามข้ามถ้วยจริงๆเอ้าดูดีจริง
1: อ๋อกินสามถ้วยเลยกินสามมื้อเลยเหรอป้า
2: ไม่ใช่กินเต็มถ้วยอ่ะ
1: อ๋อกินเต็มถ้วยเลยนะครับ
2: แต่ก่อนกินไม่เต็มไงแต่ก่อนกินไม่เต็ม
1: แต่ก่อนกินแค่ครึ่งแก้วอันนี้ก็เคยกินเต็มแก้วที่แก้วที่ให้ไปอ่ะนะป้านะ
2: เออ
1: ได้เลยแล้วกินแก้วเลยแล้วก
2: ็กินแก้วแล้วกินยาเม็ดด้วย
1: แล้วก็กินแคปซูลด้วย1แคปซูลประทังชีวิตด้วย1เม็ดนะครับ
2: มากินมาสร้างแก้วเต็มๆนะถ้าดูดีต้องคืนไม่ปวด
1: อ๋อ2คืนยังไม่ปวดเลย
2: ไม่ปวดจริงก็ตั้งเลยเมื่อเช้าตั้งเลยไม
1: ่อ๋อเมื่อเช้าสั่งอีกขวดนึงเหรอป้า
2: ขวดนึงแล้วก็ยาตา
1: อ๋อแล้วก็ประกบกับของเพชรสอนด้วยอีกหนึ่งกล่องนะอ๋อคุณป้ามีโรคประจำตัวไหมครับเบาหวานความดันไขมันเป็นหรือเปล่าครับป้า
2: ป้าเป
1: ็นไม่เป็นมีแต่ปัญหาก็คือเนี่ย
2: ทาน
1: ปวดมากมากเลยเหรอป้า
2: ปวดขาปวดมากเลย
1: เป็นมานานกี่ปีแล้วป้า
2: ปวดมากเลยมันก็ปวดมาเลยแต่มันไม่ถึงประดับนี้แต่มีประดับก้อยเดินมาตัดก้อยให้ลูกดังก๊อกแล้วปวดมาเลยสองสามเดือนเนี่ยปวด
1: จังเลยไปตัดก้อยมาแล้วก็ไปเดินมาแล้วมันเหมือนแบบดังก๊อกเลยหรือเปล่าม
2: ันร้อนดังก๊อกแล้วปวดเลยมาเลย
1: แล้วก็ปวดมาตลอดเลยนะครับครับผม
2: แต
1: ่
2: ปวดข้าวธรรมดามันปวดมานานแล้วแต่ข้าพวกข้าวที่ว่าก๊อบแก๊บมันเพิ่งจะเป็น
1: อ๋อไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยเพิ่งจะเป็นแต่ว่าไอ้ปวดขาเนี่ยปวดอยู่
2: แล้ว
1: อ๋อแต่ไอ้ที่ปวดทำให้ทรมานเนี่ยโอ้โหแบบมันแป
2: ๊
1: บอันนี้แบบเดินไม่ได้เลยเหรอป้า
2: เดินไม่ได้เลย
1: โอ้โห
2: ก็ต้องคานมันเป็นทางคว้าเดินมันข้ายันด้วยไง
1: คว้
2: าดึงมาต้องนานเพื่อจะเดินได้อะ
1: ลุกก็ต้องคานเนาะตอนนี้เดินได้แล้วเหรอป้า
2: เสร็จแล้วจะได้ทักสีทุกวัน
1: โอ้แจ๋วเลยป้าดีขึ้นนะเน
2: า
1: ะสอง
2: ทักสี
1: มา
2: แล้ว
1: เบาแล้วเนาะป้าเนาะโอ้ดีใจด้วยครับผมเบาปวดดีใจไหมป้าที่มาเจอรายการเทนนิสสอนนะครับ
2: ดีใจจะว่า
1: ตัดสินใจอยู่นานไหมป้าตัดสินใจอยู่นานไหม
2: ไม่น่าต้องฟังอย่าอะไรข้ามพาร์ตอย่าอะไรซื้ออะไรยันดวนอย่าอะไร
1: อ๋อฟังแล้วสั่งเลย
2: ที ่ทิ้งไม้อ่ะที่ว่าทิ้งไม้ป้าได้ยิน
1: แล้วก็สั่งเลยแล้วก็สั่งเลยตัดสินใจสั่งเลยนะคร
2: ับเดี๋ยวคนนั้นก็ได้
1: แล้ววันนี้
2: ที่ว่าทิ้งไม้เลยนะ
1: แล้ววันนี้ป้าก็เดินได้เหมือนอย่างเขาแล้วเนาะป้าเนาะดีใจด้วย
2: เที
1: ่
2: ยวโย
1: ต
2: ่างเที่ยวเดินเที่ยวโย
1: นี่เพิ่งกินยังไม่ถึง1ขวดเต็มเลยนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ยังๆ
1: โอ้โหได้ขนาดนี้ถือว่า
2: ตอนนี้ตอนนี้จะยังไม่ต้องขึงเลย
1: ครับแล้วมีคน
2: ทำกระติกกระต้อเลย
1: มีคนทักมีคนถามไหมป้าไปทำอะไรมาเขาเห็นไหมคนแถวใกล้ตัวป้า
2: ไม
1: ่ได้ถาม
2: เนาะไม่ได้ถามเนาะแต่ว่าเจ็บปวดอะไรป้าจะทำงานตลอดไหม
1: อ๋อทำได้เนาะ
2: ต้นก็ทำได้ใส่ได้ป้าไม่
1: ทำได้รสชาติกินง่ายไหมป้าน้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินดีว่ากินง่ายไหมป้าก
2: ินอร่อย
1: อร่อยด้วยนะอมเปรี้ยวหวานหอมไหมป้า
2: หอมหอม
1: หอมดีเนาะครับผมแล้วนี่มีปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยหรอป้า
2: สั่งให้ลุง
1: อ๋อสั่งให้ลุงอ๋อให้ลุงกิน
2: ตาไม่เจอหรอกตาแจ๋วตา
1: อ๋อตาแจ๋วคุณลุงเป็นตาอะไรครับมองไม่ชัดเหรอครับ
2: ก็เป็นอะไรตาอะไรหม้อจะสร้างผ้าตอนนี้มันติดโควิดไง
1: อ๋อก็เลยลองสั่งตัวประดูสายตาดีๆไปสอนไปกินดูนะครับแต่คุณลุงยังไม่เคยกินเลยใช่ไหมครับ
2: ไม
1: ่
2: เคยก
1: ิน
2: หรอก
1: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์น้ำสูตรไปห้าแผ่นดินที่ป้าสั่งเพิ่มมาอีก1ขวดเนาะ
2: ได้
1: ครับผมแล้วก็สั่งบำรุงสายตาดีซีไปอีก1กล่องก็เดี๋ยวรอรับนะครับก็ถือว่าวันนี้กับราคาแบบนี้น้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินที่คุณป้ากินมาประมาณเกือบจะ1ขวดเนี่ยคุ้มไหมครับกับราคาวันนี้ครับป้าครับ
2: ป้าไม่ได้ยังเดียวแล้วป้า
1: คิดว่าคุ้มไหม
2: ต้นหรอให้ห้า
1: ไม่สนนะไม่สนเนาะ
2: ไม่สนหรอก
1: ไม่สนเนาะถ้าหายก็คุ้มนะครับ
2: ได้ครับ
1: เนี่ยแหละนะครับก็รับสุขภาพเราไม่สนอะไรเพราะว่าร่างกายเราสำคัญที่สุดนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ได้ไปได้ก็สบาย
1: เลยถ้าไปไหนมาไหนได้มันก็สบาย
2: เลย
1: นะ
2: ทุกวันนี้เดินไม่ไหวยังเดียวต้องปลาเลยต้องเดียว
1: โอ้เนี่ยแหละนะครับ
2: ไม่ได้เลย
1: ถ้าเราแข็งแรงสุขภาพดีเราก็ไปไหนแม่ไหนได้เนาะป้าเนาะไม่ทรมานไม่เป็นภาระใครเนาะป้าเนาะ
2: สิบกว่าได้เลยทุกวันนี้ไม่ได้เลย
1: โอ้โหเดินได้เลยแล้วสิบกว่าแล้วเนาะแต่ก่อนเดินไม่ได้เรียกว่าต้องคานกันเลยนะป้านะ
2: ไปได้ก็ต้องปลาเครื่องอย่างเดียว
1: โอ้โหนี่แหละครับเป็นบุญจริงๆเนาะที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งขนาดยังไม่ถึงหนึ่งขวดก็ถือว่านี่คือเรื่องราวแห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นผมขอทราบชื่อป้าอีกสักครั้งนะป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ที่จริงเลยนะก็จารินเน
1: า
2: ะ
1: จารินนามสกุลครับ
2: ตีแต่ว่า
1: สีสว่างบ้านเลขที่ครับ
2: 124
1: 124หมู่อะไรนะป้า
2: หมู่เก้า
1: หมู่เก้าตำบล
2: บ้านโค้ง
1: บ้านโค้งอำเภอครับ
2: อู่ทอง
1: อู่ทองจังหวัด
2: สุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรี
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหา เบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดหนึ่ง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจน ปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เคลุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะเริ่มแล้วกกต.ประชุมลงมติคดีหัวสว.ท่ามกลางกำลังตำรวจ1กองร้อยอารักขาความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเย็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: บรรยากาศที่สำนักงานกกต.ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังเริ่มประชุมลงมติคดีหัวสว.ก่อนแถลงผลในเวลา15นาฬิกาท่ามกลางกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยและรองรับกลุ่มมวลชนที่มาติดตามการแถลงข่าวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังกกต.เตรียมแถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องรวมประมาณ200นายเข้ามาดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสำนักงานกกต.และศูนย์ราชการอาคารบีโดยเจ้าหน้าที่เน้นคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมถึงดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบเนื่องจากวันนี้คาดว่าจะมีกลุ่มมวลชนหลายกลุ่มเดินทางมายังสำนักงานกกต.โดยช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสว.สำรองและทนายอันบุรีรัมย์เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและติดตามความเคลื่อนไหวของกกต.ขณะที่กกต.กำหนดแถลงผลพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในจำนวนการไต่สวนคดีหัวเลือกสว.ในเวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเตรียมกำลังดูแลพื้นที่เป็นพิเศษทั้งการรักษาความปลอดภัยและการคัดกรองบุคคลการดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าสำนักงานกกต.เพื่อรอรับกลุ่มบุคคลและมวลชนที่จะเดินทางมาตลอดทั้งวันส่วนบรรยากาศโดยรวมในเช้าวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางการจับตาการแถลงข่าวการพิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ในช่วงบ่ายวันนี้นิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจโดยจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนยันเกราะออกตรวจตราและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรวมถึงภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนยันเกราะจัดกำลังออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามแผนเชิงรุกของหน่วยในห้วงเวลากลางคืนพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของอำเภอยะลาจังหวัดยะลาการปฏิบัติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเมืองเศรษฐกิจตลอดจนแสดงกำลังดูแลความปลอดภัยบนถนนเส้นทางสายหลักและสายรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุรวมถึงป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆทั้งการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการขนย้ายยาเสพติดและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบการดำเนินภารกิจเป็นไปภายใต้นโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
10: ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
11: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โดซาสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
12: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
11: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: ร่างกายไม่เจ็บป่วยใจไม่เป็นทุกข์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับสูตร2เกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ 11:00 น.โดยประมาณนะคะไปจนถึง 12:00 น.เรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรเลยจะออนแอร์กันน้ำไม้สดๆนะคะก็ต้องเป็นเบอร์ของจันทรา0812801939แต่ถ้าเป็นเบอร์หลังไมค์นะคะก็ต้องเป็นเบอร์ของดีเจตะวัน0818534139นะคะเริ่มกันนี่เลย 11:00 น.ก่อนอาหารเที่ยงอ่ะหรือว่าตอนเพลนนะคะถ้าไม่มีธุระปะปังจะไปไหนนะคะนอนฟังรายการสบายสไตล์กวนอินเนี่ยที่เราจะคุยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินนะคะคุยกันแบบครบวงจรเลยจะออนแอร์หน้าไมค์จะหลังไมค์ได้ทุกอย่างนะคะเบอร์ก็ได้กันไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังผู้ที่สนับสนุนรายการของเราบ้างนะคะที่เราพบปะเจอกันอย่างนี้นะต้องขอขอบคุณบริษัทนานาจำปาทองเลยที่สนับสนุนรายการของเรานะพบกันไม่มีวันหยุดแล้วก็เป็นแบบรายการสดๆพูดคุยกันผ่านไมค์ได้ใครที่อยากจะเป็นตัวแทนของบริษัทหรือว่าอยากนู่นนี่นั่นนะคะโทรคุยกับคุณตะวันได้เลยนะคะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเบอร์ของคุณตะวัน0818534139สนับสนุนโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของสูตร2เกลอมหัศจรรย์คือปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงแล้วก็กวนอิมไข่ตัวสารชนิดน้ำนะคะ2 อย่างเรียกรวมกันว่า2เกลอเพราะฉะนั้นเวลาสั่ง2เกลอนี่เราก็จะจัดทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนไปให้พร้อมเลยเพราะว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวพืชโรงหัวไม้ดอกไม้ประดับไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแถมยังจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะฉีดปุ๋ยสูตร2เกลอมหัศจรรย์แล้วกินเพื่อผลผลิตของเราแบบสบายอกสบายอกสบายใจเลยนะคะไม่มีสารตกค้างเพราะว่าอย่างที่บอกแหละของเราเป็นอินทรีย์ดีต่อสุขภาพของตัวเราและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นดินใครที่ใช้สูตร2เกลอมหัศจรรย์นี่นะคะราดลงโคนต้นจะไปปรับสภาพพื้นดินนะคะดินที่มันแข็งเนี่ยมันก็จะร่วนซุยมันไม่ใช่แผ่ราดครั้งเดียวแล้วร่วนเลยนะนั่นก็เกินต้องพันจะค่อยๆปรับไปโดยอัตโนมัตินะคะมันก็เรียกว่าร่วนซุยเมื่อไหร่ให้ลองสังเกตดูนั่นคือไส้เดือนน่ะมันจะมาแล้วยิ่งตอนนี้เป็นสู่ฤดูฝนเนาะนะคะเราจะเห็นกรรมกรแผ่นดินให้เพ่นพ่านเยอะว่าน้ำมันจะท่วมไงสัตว์นี่มันมียานพิเศษเนาะอะไรจะเกิดนี่มันจะรู้เลยนะขนาดฝนจะตกเนี่ยมดมันยังขนไข่ออกจากรังเพียบเลยตัวเราเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าปีนี้แปลกนะคะแปลกแต่จริงฝนตกโดยที่ไม่มีฟ้าร้องไม่มีฟ้าแลบเลยนะนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งสมัยปีที่แล้วไม่ต้องมาไปอื่นไกลหรอกปีที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นเลยนะโอ้โหเปรี้ยงเปรี้ยงฝนนี่ตั้งเขามาดำทะมึนเลยแล้วก็ฟ้าเดี๋ยวทะมึงเนี่ยนะแต่ปีนี้นึกอยากตกก็ตกแดดยังแรงๆอยู่นึกตกเฉยเลยเอาใจไม่ถูกเลยอ่ะ จะวิ่งเก็บผ้าดีด้วยจะตากไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บก็ไปเนี่ยนะคะเดาใจฝนไม่ถูกเลยนะคะแต่ถ้าจะเดาใจอุ้ยใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยแน่นอนเดาได้นะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าฉันใช้เนี่ยน้ำ180บางคนบอกว่าใช้200ลิตรได้นะคะน้ำนะถ้ามันจางเนี่ยปุ๋ยมันก็จะจางตามนะแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่า180ลิตรต่อ1ซองเล็กๆนะคะที่เราแถมหรือว่าที่ท่านสั่งซื้อไปในราคาซองละ100บาทโปรโมชั่นสำหรับปุ๋ยนะคะซื้อ2ซองแถมฟรี1ซองไม่ว่าจะซองละ100หรือว่าซองละ500ซึ่งใช้ได้10ไร่กะกาส่วนไคโตซานนะคะที่บอกแล้วนะคะว่าเป็นวัคซีนของพืชที่ไปเร่งการเจริญเติบโตของรากไม่พอนะคะดูแลเรื่องของแมลงได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นน้ำสกัดจากเปลือกกุ้งกระดองปูแกนในปลาหมึก ซึ่งมันมีกลิ่นนะคะสามารถไล่พวกแมลงที่จะมารบกวนพวกเพลี้ยนะคะเต่าทองหรือว่าแมลงวันทองเนี่ยมันไม่ค่อยชอบกลิ่นเพราะกลิ่นมันค่อนข้างจะแรงนะคะสำหรับสัตว์ทะเลเนาะนะคะและถ้าโอ้โหบอกก่อนนะเตือนกันไว้ก่อนนะคะว่าใครที่ไปฉีดมะละกอเงี้ยเอาไม้ค้ำต้นรอเลยนะคะไม่อย่างนั้นมะละกอของท่านมันจะดกมากๆไม่พอมันจะค่อยๆมันไม่ถึงกับหักหรอกแต่มันจะค่อยๆเอ็นตัวเอ็นตัวลงมาแล้วมันก็จะนอนเลี้ยงลูกให้หอยทากข้ามไปข้ามมาหอยทากนี่มันเก่งเนาะนะคะพี่น้องขาขามันก็ไม่มีนะมือมันก็ไม่มีแต่มันมีหนวดอะเวลาขนาดต้นเชอรี่ว่าสูงแล้วนะยังไม่รอดนะยังไม่รอดหอยทากอีกอะมันปีนขึ้นไปกินเชอรี่ของจันทาเฉยเลยนะนกเนกกระรุงกระลอกนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าพวกนี้มาแสดงว่ามันไม่มีเคมีเพราะฉะนั้นลองซะถ้าฉีดนาข้าวอยู่บ่อยๆเนี่ยนะในนาของท่านเนี่ยจะมีขุยไส้เดือนขึ้นมาให้เห็นนะสมัยก่อนนี่ถ้าโอ้โหเจอเคมีไม่จะปูปลานะสมัย 30-40 ปีเนี่ยโอ้ยเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะเขาเรียกว่าตกคลักอ่ะไอ้กลางนานะคะกลางสวนไอ้กลางไร่อ่ะกลางนาของเรานี่แหละมันจะมีวีเขาเรียกว่าแอ่งน้ำอ่ะพอมันจะมีน้ำแล้วปลามันจะไปรวมอยู่ในนั้นเต็มเลยนะคะโดยเฉพาะปลารดเนี่ย ปลารดนี่ยังไงก็ไม่รอดนะคะขนาดมันซ่อนตัวนะแต่มันจะโผล่ปากขึ้นมาแหลมๆอ่ะนะคะเอามือซ้อนแล้วก็เหวี่ยงไปที่กลางทุ่งกลางนาข้าวของเราอ่ะแล้วก็จับปลาหลดมาทำกับข้าวนะคะปลาช่อนปลาดุกเยอะแยะไปหมดถ้ามีเป็นเคมีอย่างสมัยนี้แม้แต่ปลาก็ยังอยู่ไม่ได้นะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆมีอะไรล็อกคนแก่ก็ไปงี้แหละเรื่องของความหลังแต่แหมชัดเจนเนี่ยยิ่งไม่ต้องแบบว่าคือมองเห็นภาพโดยยังไม่ต้องกินลูทีนนาดีนที่ดูแลเรื่องของดวงตาเลยอันนี้มันอยู่ในสมองและเรื่องของอดีตเนี่ยจำดีจำแม่นนะคะเรื่องของปัจจุบันปัญหามีอยู่แค่ไม่มากไม่มายหรอกแต่มันเป็นปัญหาที่จุกจิกกวนใจมากนั่นคือแว่นตาปากกานะคะหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่เคยเวลาทำกับข้าวอยู่มายืนหน้าตู้เย็นตั้งนานนึกไม่ออกว่าจะเดินมาเอาอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะก็เรียกอาการหลงๆลืมๆชั่วขณะอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับโดยเฉพาะหลับตื่นๆนอนตั้งแต่3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มบางคนนอนแหละบางคนนาฬิกาไม่ดูหรอกพอมันมืดเมื่อไหร่อ่ะคำว่ามืดนี่ก็คือไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแสงอาทิตย์มันอาจจะมืดจากฝนหรือว่าอากาศมันสลัวสลัวเนี่ยนะคะดูเวลาสักหน่อยเถอะทางที่ดีเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ย4ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่แหลมที่สุดนะคะแต่ไม่ควรเกิน5ทุ่มครึ่งเพราะในช่วงนี้นะคะตับเขากำลังเก็บสารอาหารเอาไว้นะคะเพื่อไปใช้ภายในร่างกายไตก็จะกรองของเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งอาหารดีๆไปที่ตับถ้าตับถ้าไตไม่ดีสักอย่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ไม่ชบวยอาหารเสริมในบริษัทอนันตปาทองนี่มีรองรับนะจ๊ะปัญหาเรื่องของไขมันนะก็ตอนเราก็จะมีกระเทียมเราไม่ได้มากระเทียมตัวเดียวหรอกมันไม่เวิร์กนะคะเราก็มีขมิ้นมีพริกไทยดำอยู่ในแคปซูลเดียวกันนะคะดูแลเรื่องของไขมันกระเทียมเขาก็บอกอยู่แล้วฉันไม่ต้องซื้อหรอกฉันกินกระเทียมสดๆเลยแล้วรู้ไหมอาจจะต้องกินกี่หัวกี่กีบอ่ะมันจะช่วยดูแลไขมันแล้วจะต้องกินกี่วันน่ะหวัดดีครับพี่สังเวียน
1: ไปคุยมาเผลอตัวออกว่าแข
0: ่นั่นน่ะสิมันพลาดไปแล้วอ่ะพี่แล้วพี่จะย้ำทำไมให้มันเจ็บทำน้ำใจไงฮะ
1: ปัจจุบันขอรูปปัจจุบันด้วยนะจ๊ะ
0: อยากจะขอรูปปัจจุบันส่งค่าทำปฏิทินมาเลย
1: จ้าจ้าจ้าขอบคุณนะจ๊ะ
0: จ้าโอ้ยมาส่งอารมณ์ดีเนาะแม่พอรู้ว่าเราแก่เนี่ยอารมณ์ดีขึ้นมาเชียร์แสดงว่ามีเพื่อนละสิดาคนเรานะคะจะมาถึงปัจจุบันเนี่ย60-70ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะบางคนนี่ไม่มีโอกาสนะคะเจอเลข10แค่2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะบางคนอย่างเดี๋ยวโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บนี่มันเยอะมากนะมันมาแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างโควิดไม่เคยรู้จักก็มานะคะมากันแบบตั้งตัวกันไม่ได้ฉีดนู่นนี่นั่นกันไปเยอะนะแล้วผลตามมาก็อย่างที่ได้รู้กันอยู่นั่นแหละนะคะแต่มันก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตหรือว่ามันมีทั้งคุณและก็โทษไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละนะคะพี่น้องคะมันต้องมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดมีด้านมืดก็ต้องมีด้านสว่างโอ้โหพูดเหมือนปลงเนาะมันก็ปลงแหละ จะอายุมากอายุน้อยนะคะขึ้นอยู่กับว่าสังขารแต่ละคนเนี่ยบางคนที่70 80เนี่ยโอ้โหยังเดินเหินสะดวกสบายนะคะจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไม่มีเวียนหน้าไม่มีเวียนหลังเลย แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะจะมากินอาหารที่ครบ5หมู่ในช่วงที่อายุเยอะๆเนี่ยยากนะคะบอกเลยแค่โปรตีนอย่างเดียวนี่ก็ลำบากเหลือเกินกว่าจะเคี้ยวหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ขาดหรือว่าแบบว่าให้กระเพาะของเรานี่ย่อยได้ง่ายๆนี่ก็ลำบากแล้วนะคะโดยเฉพาะแก้วนะคะหรือว่าฟันของเราเนี่ย32ครบมั้ยบางคนนี่เหลืออยู่4บางคนเหลืออยู่8บางคนนี่สุขภาพดีเหลือเต็มนะเกือบ32นะอาจจะหายไปซี่2ซี่แต่การเคี้ยวมันก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะแต่บางคนไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกกันแหละบางทีเหลืออยู่ซี่เนี้ย จะกินให้งานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ยากเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะกับผู้สูงวัยอย่าไปเหนียวนี่อย่าไปเหนียวนี่อย่าไปเหนียวเขาเรียกอะไรสุขภาพนะโดยการเงินทองที่หามาเนี่ยใช้บ้างเฮ้อโอ้ยฉันเก็บเอาไปกินตอนแก่ย่ะตอนแก่เนี่ยนะคะถ้าฟันไม่มีเดี๋ยวบอกเลยนะคะกุ้งตัวเดียวยังเคี้ยวไม่ขาด ปริ้นไปปริ้นมาแหละเพราะเหงื่อค่ะมันกัดขาดนะคะดูแลสุขภาพกันตั้งแต่ตอนนี้อย่ามันก็ไม่ถึงกับสายไปหรอกนะคะเดี๋ยวนี้คนเรา60เนี่ยยังไม่แก่นะบางคนยังปิ้งอยู่เลยท้ายอายุไม่ถูกเลยนะคะบางคนก็เรียกพี่บางคนก็เรียกป้านะคะถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะคะจากคำว่าป้าอาจจะกลายเป็นพี่โดยที่ไม่รู้ตัวมันมาแบบเงียบๆนะไอ้ความชราเนี่ย ชราพอแหมบางคนเนี่ยฉลองปีใหม่ปีใหม่ดีอกดีใจหารู้ไม่ว่าความในอายุของเราเนี่ยกระดือคืบคลานมาแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะมาเรามาถึงจุดนี้โดยที่บางคนนี่ไม่มีโอกาสมาถึงก็มีเพราะฉะนั้นจงภูมิใจเถิดนะคะที่มีคนเรียกเราว่าแก่แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพแก่อย่างมีคุณภาพแก่แบบต้องพึ่งพาตัวเราเองได้เนี่ยดีที่สุดแล้วนอกจากบริษัทนานาจำปาทองที่สนับสนุนรายการของเราแล้วนะคะก็ยังมีของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามโดยเฉพาะตัวนี้ใครที่ไม่มีเอี้ยวไม่ค่อยจะมีแรงเดินเหินไม่ค่อยจะสะดวกนะคะเหมือนอ่อนเปลี้ยแขนขามันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยนะคะตอนนี้เคี่ยงเสียมเจงเป็นสมุนไพรน้ำนะคะสูตรคุณตะวันบอกว่ากระบี่มือหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะไม่หนึ่งยังไงอะนะนอกจากนั้นมันยังมีตังถังเช่ารู้จักตังถังเช่ากันไหมที่หนาวเป็นนอนร้อนเป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตังถังเช่าเนี่ยโอ้โหราคาแพงนะการที่จะเก็บตังถังเช่านี่ไม่ได้เก็บได้ง่ายๆมันต้องลงไปในเหวลึกเคยไปเก็บเนี่ยไม่ได้เคยหรอกแต่ว่าก็รู้อยู่โหโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวเขาก็บอกมานะมีโสมนี่ก็ดูแลเรื่องของพละกำลังอยู่แล้วดูสิดูตอนเราเป็นเด็กอ่ะโอ้ยคนนี้มันทำงานเนาะมันแบกนู่นนะคะถือไอ้นั่นไอ้นี่นะครับเดินเหินคล่องแคล่วไอ้นี่พลังโสมเนี่ยเราจะได้ยินคำเนี้ยพลังโสมเมื่อก่อนเราจะรู้จักคือโสมเกาหลีเหมือนจันทามารู้จักเนี่ยคือโสมเกาหลีก่อนแล้วก็มารู้จักโสมไทยสาเหตุที่รู้จักโสมไทยเพราะว่าใบมันสวยและดอกมันจะเป็นสีชมพู

0: นะคะตัวโสมไทยมันจะมีแขกมีคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโสมไทยไม่พอนะยังมีโสมอเมริกาโสมเกาหลีโสมญี่ปุ่นอยู่ในนั้นโอ้โหไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงให้มันรู้ปะนะคะ1ขวดเนี่ยราคา 1,600 บาทนะถ้าซื้อ2ขวดหรือว่าซื้อเครื่องเสียงป้อ1กล่องเนี่ยจาก 3,200 บาทเนี่ยเหลือเพียง 3,000 ถ้วนไม่พอได้ป้อแถมไปอีก3แผงดีต่อใจซะขนาดนี้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยจดกันหรือยังถ้ายังไม่อยากจะจดเดี๋ยวรออีกไม่กี่เดือนนะคะประมาณพฤศจิกาต้นธันวาเนี่ยเราจะมีปฏิทินนะคะปี70ออกมาให้กับครอบครัวกวนอินของเราได้ดูกันนะคะแต่ไม่ต้องไปหาความงามหรอกนะของยันทาเนี่ยเอาแค่พอใช้นะคะเอามาเกิดบนโลกใบนี้เอามาแค่พอใช้ก็พอแต่เอามาเยอะเดี๋ยวไม่ได้เป็นนักจัดรายการที่เป็นนางงงนางงามมันจะยุ่งนะคะเนี่ยถ้าเกิดจันทาเป็นนางงามก็ไม่ได้ฟังรายการนะสิตะวันจันทามันก็จะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเอาแค่พอดูได้เอาแค่พอใช้เหมือนความสูงก็แหละนะคะพี่น้องคะเอาแค่มาพอใช้เหมือนกันเอาแค่แบบมองข้ามไหลคนที่ประมาณ150กว่าพ้นก็โอเคละนะคะถ้า180 160 170เยอะก็เป็นนางงามอีกแหละนะคะหุ่นจะดีเกินไปก็จะสื่ออะไรไม่มีอะไรหรอกแค่คุยไปเรื่อยๆเมื่อยเดี๋ยวก็หยุดเพราะว่าไม่มีใครโทรหาเราเดี๋ยวเราก็คุยไปนะต่อนะคะนอกจากของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามที่สนับสนุนรายการของเราแล้วนี่นะคะเราก็ยังมีกาแฟหลากหลายชนิดเลยนะคะให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสชอบแบบไหนสั่งมานะคะเริ่มกันตั้งแต่ราคา150บาทนั่นคือกาแฟเห็ดหลินจือผสมโสมใบแปะกล้วยก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะอย่างเห็ดหลินจือเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามันเป็นจัดเป็นยาจีนที่ใช้กันมายาวนานกว่า 2,000 ปีนะคะใช้กันตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้เคยได้ยินไหมล่ะ18อรหันต์ทองคำอะไรทำนองเนี้ยนะคะอันเนี้ยเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่มีมากมายกว่า100สายพันธุ์นะคะโดยสายพันธุ์ที่เขานิยมแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีที่สุดคือสายพันธุ์สีแดงหรือว่าเห็ดลิ้นจือแดงนะนี่คือตัวสมุนไพรที่อยู่ในกาแฟเห็ดนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีตัวโสมเนี่ยนะคะโสมเนี่ยคนจีนนะเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่วิเศษที่สุดนะคะดูแลโรคได้สารพัดแล้วก็ทำให้อายุยืนยาวอุดมไปด้วยวิตามินนะคะโสมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยรักษาแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดการลุกลามของอาการกระเพาะปัสสาวะอาการกระเพาะอักเสบแม่จะเติมปัสสาวะให้ซะละปัสสาวะอักเสบเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากการนิ่งติดเชื้อนะคะถ้าเราไปเข้าห้องน้ำตามสาที่อะไรห้องน้ำสาธารณะนะคะโดยเฉพาะชักโครกที่เราต้องนั่งนะคะไม่ใช่ที่เป็นแบบนั่งยองนะคือเอาก้นนั่งไปเลยเนี่ยโอ้ต้องรักษาทำความสะอาดให้ดีนะคะเอากระดาษทิชชู่เช็ดหรือว่ามีเดี๋ยวนี้เขามีทำแบบว่าสวมลงไปในชักโครกแบบนั้นได้แล้วนะแต่มันเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกนะคะมันเป็นเหมือนถุงพลาสติกอ่ะครับเขาก็ผลิตเพื่อความสะอาดของเราอะดองเนาะว่าไปอ่ะนะคะหรือว่าจะฉีดสเปรย์ก็ได้หรือว่าใช้พลังภายในนะคะทำท่าสควอทแต่ถ้ามันกระเด็นกระเดินมาโดนเราเนี้ยมันมีโอกาสติดเชื้อหรือการกลั้นปัสสาวะเนี่ยขออนุญาตรับสายพี่สมสุขก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณถวย
0: จ้ะนี่แหละเอามาแค่พอใช้นะพี่ยังชมขนาดนี้ถ้าจันทาเอามาเยอะจะขนาดไหนเลยเว้ย
1: ถามหน่อยคุณจันทาว่าใบหม่อนนี้มันมีกี่พัน
0: น่ะมันก็น่าจะมีหลายพันอยู่นะส่วนมากมันไม่มีพันเดียวหรอกแต่ว่าที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นพันที่กินได้ถ้าใบหม่อนที่ต้นไม้ที่ไหมมันกินมันน่าจะใบใหญ่ๆไปเนี่ย
1: ใหญ่
0: ๆ
1: แล้วก็
0: จ้ะ
1: ของหนูที่ปลูกวันนี้นะมันขึ้นตรงเด่งเข้าไปเลย
0: มันมีเขาเรียกว่าพันธุ์ของอินโดนีเซียอะไรพวกนี้มันมีหลายมันก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เห็นไหมลูกดำก็มี
1: ของคุณจันทานี่มันแตกจริงเยอะนะ
0: โอ้ย
1: เป็นรุ่นนึงแตกเยอะ

0: กิ่งมันจะเยอะมากของยันทานอย่างถ้าต้นแบบว่ามันขึ้นตรงอย่างของพี่เนี่ยนั่นมันน่าจะโค้งได้อะ
1: โค้งอะไร
0: คือโค้งมันลงมาแล้วเราก็ริดกิ่งไอ้ริดใบมันออกเดี๋ยวมันจะแตกเพราะมันกลัวตายอ่ะมันก็จะ
1: ไม่ออก
0: เหรอเคยทำเหรอพี่
1: ทำทีแล้วไม่ออก
0: เหรอแต่ของจันทานี่นะตัดนะไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะโอ้โหสูงอีกแก
1: ที่เหลือไม่ถึงได้ต้นเดียวน่ะ
0: ไม่เป็นไรถ้าสั่งซื้อมาเดี๋ยวอยากได้จะตัดกิ่งไปให้อีกเยอะ
1: มันแตกไหลช่อเลยน่ะ
0: เออใช่พี่แล้วพี่นะพอมันแตกไอ้ยอดอ่อนๆพี่ลองมาเอามาลวกกินน้ำพริกดูโหอร่อยใช่แกงเงี้ยใส่ต้มใส่แกงอย่างเงี้ยมันเป็นชูรสอย่างหนึ่งเหมือนต้นชูรสนั่นแหละจ่ายยอดอ่อนใบอ่อนมันน่ะจ้า
1: เดี๋ยวมันนั่งสังเกตดูว่าของมันตรงดิ่งขึ้นมาเลยไม่
0: มันอาจจะเป็นอีกพันนึงแต่ของยันทานเนี่ยมันน่าจะเป็นของไทยๆเรานี่แหละ
1: ของคุณยันทานนี่แตก
0: มันจะแตกกิ่งใช่มันจะแตกกิ่งก้านแล้วก็ถ้าเราตัดมันออกนะมันกลัวตายมันจะออกลูกเต็มเลยอ่ะ
1: เออ
0: ค่ะโอเคค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวจะไปค้นหามาให้นะ
1: ว่ามียังไง
0: ฮะ
1: จะสั่งให้จัด
0: ให้อ๋อได้แต่พี่จะสั่งของปะล่ะจะได้ส่งไปพร้อมกัน
1: เดี๋ยว
0: ก่อนแค่จังโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้โหพอของจันทาเพราะว่าพอตัดเสร็จปุ๊บจันทาก็จะฉีดสูตรสองเกลือมหัศจรรย์แล้วแตกช่อแตกเขาเรียกอะไรกิ่งก้านได้เร็วมากไอ้ยอดอ่อนๆเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะคือใบอ่อนๆที่มันเป็นสีเหลืองสีเขียวอ่อนๆน่ะคล้ายๆสีเขียวตองน่ะยอดมันเนี่ยสามารถเอามาลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะอร่อยแล้วก็ใบที่มันเริ่มแก่คือมันนิดนึงอะจากยอดมาลงมาเนี่ยใบที่2ที่3ที่4เนี่ยนะคะเอามาใส่พวกกับข้าวมันช่วยลดความดันลดน้ำตาลนะตัวใบหม่อนเนี่ยสรรพคุณมันเยอะนะคะพี่น้องคะแล้วก็ปลูกเนี่ยติดง่ายนะคะตัดชุบแช่สูตร2เกลือมหัศจรรย์ปั๊บนะคะ 3-4 นาทีหรืออย่างเก่งก็5นาทีนะคะแล้วก็ไปเสียบในกระถางหรือว่าปักมันดินมันข้างอะไรนะคะเพราะความสะดวกเนี่ยนะคะมันมีพื้นที่ถ้ามีพื้นที่อยู่ปักยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาเต็มเลยประโยชน์มันเยอะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะนำมาคุยให้ฟังเนาะสรรพคุณของใบหม่อนแต่ที่บอกได้คือเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดนะคะเรื่องของความดันเนี่ยดีมากๆเลยสำหรับใบหม่อนอ่ะมาฟังโสมกันต่อนะคะโสมเนี่ยมันจะช่วยรักษาแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดการลุกลามของอาการกระเพาะอักเสบนะคะเพราะว่าสารบางอย่างที่อยู่ในโสมนั้นสามารถกำจัดและทำลายพิษแน่นะคะจะทำเพราะฉะนั้นโสมอย่างที่บอกต้องโสมไทยโสมอเมริกาโสมญี่ปุ่นโสมเกาหลีนี่นะคะอยู่ในสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามนะคะนี่เป็นอันที่ว่ารู้กันเนาะว่าโสมกาแฟโสมแล้วก็เห็ดลิ้นจี่นะคะ1กล่องเนี่ยมี12ราคา150บาทหรือจะเป็นกาแฟดาวนะคะจินทาบอกว่ามันธรรมชาติเพราะว่าความหวานมาจากหญ้าหวานหญ้าหวานเนี่ยนะคะเป็นพืชที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาล10ถึง15เท่านะคะสารสกัดจากหญ้าหวานเขาเรียกว่าสตีวีโอไซด์นะคะมีความหวานกว่าน้ำตาลมากกว่า100ถึง300เท่าปัจจุบันเนี่ยนะคะไทยปลูกได้ทางภาคเหนือและมีสายพันธุ์ที่มีคุณภาพไทยสกัดสารหวานสตีวีโอไซด์เนี่ยด้วยตนเองนะคะเนี่ยคำว่าใช้แทนน้ำตาลทรายบางส่วนหรือทั้งหมดเลยวัตถุประสงค์ที่เขาใช้นะคะหญ้าหวานแทนน้ำตาลก็คือลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีความต้องการลดความอ้วนหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะซึ่งไม่สามารถจะบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากๆได้เพราะฉะนั้นใครที่วิตกกังวลอุ้ยกาแฟแกเนี่ยหวานแต่น้ำตาลละสิตาไม่ใช่แหละนะคะเขาใช้สารทดแทนความหวานอย่างกาแฟลักเนี่ยนะสารทดแทนความหวานเนี่ยนะคะอันนี้เป็นผงฟุตโตโอริโกแซคคาไลนะคะไอ้ผงตัวเนี้ยมันจะช่วยปรับสมดุล ลำไส้และไปฟื้นฟูระบบขับถ่ายส่วนในกาแฟดาวซึ่งมีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นเนี่ยใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะส่วนกาแฟตัวอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นสารทดแทนความหวานที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ไปเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดแน่นอนนะจ๊ะดื่มได้แบบสบายอกสบายใจนั่นแหละนะกาแฟลักนะคะเรามี3สีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวสีดำกับน้ำตาลเนี่ยจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายใครที่แบบนะถ้ามันยังไม่ออกจริง2ซองจัดหนักไปเลยนะคะพอมันเข้าสู่ปกติแล้วก็วันละซองหรือวันละวันละซองแต่2มื้อได้นะเพราะว่าห่อมันใหญ่อะนะคะหรือว่าไม่ใช่ห่อใช้คำว่าซองดีกานะคะสามารถชงได้2รอบหรือบางคนบอกฉันชอบเข้มจน1ซองจัดไปแหละแต่ถ้าดูแลระบบขับถ่ายก็2ซองจัดไปแต่ถ้าอยากดูแลเรื่องของสุขภาพไม่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายเพราะว่าดีอยู่แล้วเอ้ยระบบขับถ่ายฉันมันแหลมอยากจะทาแต่ฉันอยากได้กาแฟเพื่อเพิ่มความสดชื่นเพราะว่ามันจะดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยนะคะคนที่รักสุขภาพใส่ใจเพราะไม่มีไขมันตราไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลแถมมีความหอมละมุนลิ้นแล้วไม่ได้มีกาแฟอย่างเดียวนะมันมีสมุนไพรอยู่ในนั้นเยอะเลยทั้งแอปเปิ้ลมินมันเบอรี่อะโวคาโดคิวเอนไซม์คิวไม่ใช่โคเอนไซม์คิวเทนอุ้ยยิ่งพูดยิ่งผิดบอกราคาดีกานะคะ1ห่อเนี่ย380 2ห่อ750 3ห่อ 1,050 บาทนะคะผู้ที่ต้องการดูอ่อนกว่าวัยนะคะกาแฟเข้มข้นเนี่ยจะทำให้ออกไซด์แตกตัวช่วยชะลอความเกย์ชอบรสไหนบอกมาเดี๋ยวจันทาจัดให้สำหรับกาแฟลักอย่าลืมนะจ๊ะดำกับน้ำตาลเนี่ยดูแลระบบขับถ่ายแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพถามว่าเอาทั้ง3อย่างมารวมก็ได้ไหมได้นะบางคนซื้ออย่างละ10ซอง10ซองที่จะมาลองก่อนว่าไหนมันอร่อยมันก็อร่อยแบบคนละแบบนะทั้ง3สีนั่นแหละนะคะได้จัดให้นะคะก็30ซองตัวในราคา380บาทนี่คือกาแฟนะคะแต่ถ้าอยากจะได้กาแฟคุมหิวทำให้เราไม่หิวจุกไม่หิวจิกนะอิ่มนานมาดื่มตอนเช้าตอนเที่ยงยังไม่หิวเลยแต่เราก็ต้องรับประทานอาหารนะคะไม่ใช่โอ้โหพอมันไม่หิวก็ไม่กินระบบขับถ่ายระบบการเผาผลาญมันจะพังนะคะตามที่ร่างกายของเราต้องการหิวก็กินนะคะถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องกินนะคะบางคนบอกโอ้โหก็ได้เวลาก็กินและยังอิ่มอยู่เลย อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะคะว่าจะดูแลร่างกายไปในแนวไหนแต่ถ้าอยากจะคุมความหิวก็เป็นกาแฟเพียวเฮิร์บเพียวเฮิร์บคอฟฟี่โก้15ซองราคา250บาทหรือจะเป็นกาแฟแพทย์แผนไทยผลิตคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะทั้งสูตรของคนจีนและก็ของไทยเราผสมผสานกันนะคะมะตูมเอ่ยเกากี้อย่างเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเถาวัลย์เปรียงพุทราจีนยังมีแต่ผงกระเจี๊ยบก็มี นะคะกาแฟคิวมอสโซนะอันนี้1ห่อ30ซองราคา800บาทนะจ๊ะแล้วก็สมุนไพรที่ดูแลเรื่องของดวงตามีปัญหาดวงตาอย่าลืมนึกถึงนาเดนนะคะนาเดนเป็นสูตรไทย30แคปซูลราคา300บาทส่วนนาเดนเป็นสูตรฝรั่งเศส30แคปซูลเช่นกันราคา390 2กล่อง700 3กล่องพันนี่คือสินค้าที่สนับสนุนรายการของเราตอนนี้สบู่รังไหมทองคำของเรานะคะมาพร้อมกล่องสวยหรูดูดีมีสไตล์เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อเป็นของฝากของขวัญของกำนันได้แบบไม่อายใครนะคะกล่องโอ้โหลองซื้อไปดูกล่องสีเขียวนะคะมีรูปของบริษัทนานาจำปาทองแล้วก็โอ้รูปร่างของสบู่รูปร่างของไปดูซิว่าโปรตีนรังไหมในรูปร่างเป็นยังไงนะคะรากจะเอ็นเทศรูปร่างเป็นยังไงอันเนี้ยคือก้าพลังแห่งการบำรุงนะคะผิวพรรณของเราเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆเป็นสมุนไพรสดๆนะที่เขานำมาทำตัวนี้เพราะฉะนั้นอ่อนโยนแน่นอนใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ3เดือนนะอันนี้จะทำให้ใบหน้าของเรานี่ลดก็เรียกอะไรกระโดยที่มันลดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางคนนี่ใช้ไปสักก้อนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันคันๆหน้าลองเกาเบาๆเนี่ยอ้าวบางที ไอตัวขี้แมงวันน่ะติดเล็บมาเฉยเลยหลุดออกก็เรียกว่าหลุดออกโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะคะแล้วหน้าจะค่อยๆขาวไม่ใช่ขาวโอ้โหอันนั้นมันขาวน่ากลัวนะคะอันนั้นอาจจะมีสารสเตียรอยด์นะคะที่เห็นมั้ยบางคนใช้แบบตัวครีมแรงๆอ่ะอยากจะหน้าขาวนี่อยากจะให้มันกัดฝ้าออกไปเลยเนี่ยโอ้โหขาวโบ๊ะเลยอาทิตย์นึงนะคะหลังจากนั้นค่อยๆแดงละมาแดงมันกัดจนหน้าบางนะคะแดงๆสบายพอมันดำแล้วเนี่ยรักษายากมากเลยนะถ้ามันมีสารตัวนั้นอยู่นะคะแต่ของเราไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเป็นแบบสมุนไพรสดๆมีทั้งรากชะเอมเทศวิตามินอีว่านหางจระเข้เมือกหอยทากโปรตีนรังไหมน้ำนมข้าวอโนชินาไมน้ำผึ้งแล้วก็ทองคำนี่นะคะจะใช้พอกหน้าก็ได้นะสบู่รังไหมทองคำเนี่ยคือมันอ่อนโยนเนี่ยไหลเข้าตาก็ไม่แสบบอกเลยนะคะเป็นสบู่ที่คุณทาชอบมากเลยอ่ะเพราะจะทำคนกลัวผีก็อย่างที่บอกก็แหละอาบน้ำเวลาพอกสบู่มันต้องหลับตาใช่ไหมกว่าลืมตาขึ้นมานี่แหมใครมาหน้าใครมายืนยิ้มอยู่ตรงนกตรงหน้าต่างแหละเขาเรียกว่าคนจินตนาการสูงเกินไปนะคะหลอกตัวเองแต่พอใช้สบู่รังไหมทองคำแล้วเนี่ยสบายใจเลยฟอกยังไงแล้วก็ลืมตามก็ไม่แสบเนี่ยโอ้โหอาบน้ำไปหำเพลงไปพอกหน้าผิวพอกผิวกายเป็นประจำเนี่ยทิ้งไว้สัก 3-5 นาทีแล้วล้างออกเราจะรู้สึกเลยนะว่าผิวมันจะใสเต่งตึงขึ้นหรือว่าบางคนนี่นวดเป็นป่ะลายก้นหอยเนี่ยก้นหอยเป็นไงจันทาแกเห็นแล้วเหรอโอ้สมัยก่อนหายไปเลยนะไม่รู้ว่านิ้วตัวเองไงก้นหอยหรือลายหวายเพราะว่าโอ้โหเข้าลงแต้มไปที่หมึกแล้วก็ไปกดน่ะนะคะกดบ่อยจนลายหายอ่ะนึกไม่ออกว่าตัวเองลายก้นหอยหรือลายหวายเลยนะแต่ตอนนี้สบายเดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์ส่องกันและได้แล้วอันนี้นะคะตัวสบู่รังไหมทองคำเนี่ยสามารถช่วยนวดผ่อนคลายโดยการหมุนวนกับรูปก้นหอยนะคะเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแถมดับกลิ่นด้วยนะถ้าดับกลิ่นแบบเจ๋งเป้งเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นบัวหิมะนะคะเพราะก็ทำมาเพื่อผิวหนังผิวกายของเราโดยเฉพาะแต่สบู่รังไหมได้ใช้ได้ตั้งแต่ใบหน้ายันผิวกายของเราเช่นกันนะคะทำให้ผิวกายกระชับนะคะแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหน้าใสเรียบเนียนลดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยนะคะใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะทำให้ดูอ่อนกว่าวัยเส้นประสบการณ์ชีวิตที่หางตาที่บางคนเรียกว่าตีนกาน่ะอายุเยอะเนี่ยไม่ได้ใช่ตีนกาและน้อยปะเป็นตีนไก่เลยโอ้โหทั้งลึกทั้งกว้างนะคะแล้วก็แบ่งแขนงอันนี้เวลายิ้มทีนี่ไปหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะความสวยความหล่อนะคะดูแต่ความแก่เลยเพราะจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยนะใช้เซตความงามไปเลยนะคะพี่น้องค่ะฟื้นฟูให้เด็กๆมันดูนะทั้งสบู่รังไหมนะคะ1ก้อนเนี่ย120แต่ถ้าเป็นสบู่บัวหิมะเนี่ยจะ45แต่ถ้าเราซื้อพร้อมครีมกลางวันหรือว่าครีมกลางคืนหรือจะซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าบวกสบู่รังไหมจะเหลือ600บาทแต่ถ้าบวกสบู่บัวหิมะจะเหลือ530ขึ้นอยู่กับท่านว่าต้องการสูตรไหนในเซตความงามของเรานะจ๊ะออกนอกบ้านเนี่ยก็ต้องใช้ครีมกระแดดนะไม่ใช่ให้หน้าเนี่ยไปผจญตามยถากรรมตามเวรตามกรรมไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรปกป้องเลยนะคะถ้าบ่อยๆขึ้นหน้าเราเนี่ยจะเหี่ยวเร็วเพราะว่ารังสีเนี่ยจะแสงแดดมันทำลายผิวไม่พอนะมันทำลายเซลล์มากโอ้โหจากจังหวัดไหนเนาะเนี่ยไม่คุ้นหน้าเลยสวัสดีค่ะ
1: จ้าค่ะ
0: จ๋า
1: ซื้อสบู่นี่ก็ติด
0: อะไรคะ
1: ที่ข้างตัวอะ
0: บัวหิมะค่ะก้อนละ45บาท
1: แล้วก็ซื้อกาแฟนี่10ห่ออะไรที่ว่ากินแล้วไม่หิวข้าวอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกาแฟเพียวเฮิร์บเอาบัว45นะพี่แล้วก็กาแฟเพียวเฮิร์บ250
1: 10ห่อนะ
0: เอา10ห่อละ250 10ห่อก็ 2,500 เลยเหรอพี่
1: ไม่ใช่เอาจ
0: ะ
1: เ
0: ออก็จะบอกอยู่นี่ไงจะมันห่อนึงเนี่ย250มันจะมี15ซอง
1: กาแฟเพียวที่ว่ากินหิวไม่หิวข้าวแล้วนะ
0: นี่แหละเขาเรียกกาแฟเพียว15ซองราคา250
1: แล้วก็สบู่ก้อนนึง
0: สบู่ก้อนนึง45
1: เท่าไหร่
0: จะว่าก็เป็น295สิคะ
1: แล้วแถมอะไรปะ
0: จะแถมได้ไงยังก็นี่ต้องเสียค่าส่งอีกเพราะไม่ถึง500ถ้า500ส่งฟรีถ้าไม่ถึง500เสียค่าส่ง50ฟังรายการมานานหรือยังคะเนี่ย
1: เอากาแฟ26 500ใช่ป
0: ่ะใช่ถ้ากาแฟเพียว2นี่ก็500อันนี้ส่งฟรีถ้าเป็นคนใหม่จะมีของแถมให้1ชิ้น
1: นี่คนใหม่คุณประหยัด
0: เดี๋ยวนะไปทั้งหมดเป็น545นะคะถ้าเป็นคนใหม่มันจะมีของให้1ชิ้นค่ะชื่อพะเยาเหรอคะ
1: แถมอะไร
0: เดี๋ยวสิใจเย็นๆพะเยานี่มีสระอะไหมหรือไม่มีใช่พะเยาตัวนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่มีสระอะ
0: นามสกุล
1: เชื้อพิม
0: อะไรพิมนะ
1: เชื้อพิมเชื้อพิม
0: เชื้อพิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บ้านเลขที
1: ่245หมู่7
0: 245หมู่7
1: บ้านหนองปริง
0: บ้านหนองปริง
1: ตำบลดอนสละ
0: ตำบลดอนสละเหรอคะ
1: ดอนสละดอนสละ
0: มีตัวอะไรบ้างอ่ะพี่ดอน
1: ดอ
0: ดอดอเด็กออ่างนอหนูแล้วอะไรอีก
1: สละเอดอนเสือ
0: แค่นี้บ่อใบไม้ดอนแสบเหรอ
1: ดอนสละ
0: ก็พี่บอกว่ามันไม่มีรอลึงอ่ะมันจะไปออกสละได้ไงโอเคอำเภออ
1: ำเภอกิ่งห้วยกระเจ้า
0: อำเภอห้วยกระเจ้า
1: จังหวัดกาญ
0: จน์อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีอ้าวของแถมก็จะมีปุ๋ยมีกาแฟมีผงผักมีคอลลาเจน
1: เอาคอลลาเจน
0: คอลลาเจนโอเคอันนี้จะเป็นครั้งต่อไปถ้า500ไม่มีของแถมนี้เป็นการเสื้อเชื่อมสัมพันธไมตรียินดีต้อนรับสู่ครอบครัวกวนอินค่ะ
1: จ้าเดี๋ยวจะตักเดี๋ยวก็พ่อน้องจะสั่งปุ๋ยไอ้สั่งไอ้นั่นสั่ง
0: สั่งอะไร
1: ชาขีดข้าว
0: ได้ได้ค่ะฟังพี่ฟังรายการนานยังเนี่ย
1: ฟังทุกวัน
0: ฟังโอเคจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะมาแห่แหลมเลยฟังทุกวันนะคะดีต่อใจอย่าลืมนะตอนนี้สบู่รังไหมทองคำของเรานี่มีกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูสวยหรูดูดีมีสไตล์เป็นของฝากของขวัญของกำนันแบบไม่อายใครนะคะมีรูปบริษัทนานาจำปาทองในรูปโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าครีมกลางคืนยี่ห้อหรือว่าตรานะคะตะวันจันทาที่จะดูแลครอบครัวของเรานี่ทั้งเวลาอาบน้ำออกนอกบ้านแล้วก็ยามพักผ่อนให้ตะวันจันทานะคะดูแลท่านอีกหนึ่งสายนะคะชัยนาทสวัสดีค่ะพี่บุญช่วย
2: วันนั้นน่ะไม่ได้ปุ๋ยไม่เลยมีแค่น้ำไอ้นั้นมาม
0: ันต้องมีพี่ถ้าพี่ขอไปยังไงมันก็มีมันติดอยู่กับกระดาษหรือเปล่าพี่ดูให้ดี
2: โอ้โหเทคอ่องเลยล่ะ
0: มันจะติดอยู่กับกระใบสั่งซื้อสินค้าน่ะไอ้ใบรายการสินค้าสมมติเขาจะกัดติดเห็นไหมล่ะใบรายการสินค้าที่มันเป็นใบกระดาษขาวๆอ่ะ
2: ฉันสลัดแล้วสลัดมันไม่มี
0: มันจะหยุดมันจะสลัดยังไงพี่มันเป็นกระดาษแปะติด
2: มี
0: อ่
2: ะม
0: ีในเดี๋ยวจะคนเดี๋ยวจะคุณตะวันถ้าฟังอยู่ช่วยดูคุณบุญช่วยเมฆสุขด้วยชัยนาทถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจันทาจบรายการแล้วจันทาจะหารูปภาพให้แล้วก็จะบอกจ้ะนะคะขอมาโอ้โหเราอยากจะให้อยู่แล้วไม่มีหรอกนะคะที่เราจะไม่ให้ไปอ่ะขนาดท่านยังไม่ขอแล้วเราก็จัดให้เรียบร้อยแล้ว สูตรสองเกลือที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะถ้าครบ 1,000 บาทเนี่ยเราจะให้ไปเลยนะคะโดยที่ท่านยังไม่ต้องโอนเงินแต่ถ้าโอนเงินท่านจะได้คูณ2ทันทีแต่ถ้า500บาทนะคะไม่มีของแถมแต่ถ้าท่านโอนเงินเราจะให้เป็นค่าโอนนะคะเอาว่าไงพี่
2: จะสั่งสบู่ค่ะ
0: จ้าเอากี่ก้อนสบู่อะไรเอ่ย
2: สบู่เพราะเอกร้อยเท่าไหร่นะ
0: มันมี45บาทกับ120คือรังไหม45คือบัวหิมะ
2: เอาไอ้รังไหม
0: กี่ก้อนคะ
2: ก้อนเดียว
0: ก้อนเดียว120จ้ะแล้วอีกพี
2: ่แล้วกาแฟ
0: กาแฟอะไรคะ
2: กาแฟแบบไม่ใช่ยางถ่ายอ
0: ่
2: ะ
0: มันก็มีกาแฟละกาแฟดาวกาแฟคิวมาโซกาแฟเห็ดลิ้นจือ
2: เอากาแฟละอ่ะ
0: ลักขีเขียว
2: จ้ะ
0: อันนี้ไม่ถ่ายแต่ว่าอร่อยจ้ะ380
2: แล้วก็ยะหม่องมันก แก้ตะคริวได้ไหม
0: ได้ถ้าเราตะคริวไม่ต้องดูก่อนมันเกิดจากขาดสารอาหารไหมตะคริวเกิดจากเรานั่งนานแต่มันก็ช่วยในระดับหนึ่งยาหม่องก็คือยาหม่องนะพี่อย่าลืม
2: จ้าจ้าแล้วเอาสองขวด
0: สองขวดก็หนึ่งร้อยจ้า
2: เท่าไหร่
0: เป็นหกร้อย
2: ค่าส่งมาเนี่ย
0: ไม่เสียค่ะ500จะส่งฟรีไปแล้วที่600เกินแล้วก็ส่งฟรีจะไม่มีของแถมถ้าโอนเงินก็จะได้ของแถม1ชิ้นเดี๋ยวหลังจะจบรายการเดี๋ยวจันทาจะเช็คให้ว่ามันติดไปที่ไหน
2: ใช่ใช่แต่ว่าตลาดมันไม่มี600
0: นะคะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่ตรงคอนเซ็ปต์ของรายการเนาะ10โรคร้ายนะคะที่เกิดจากต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติรู้จักไหมต่อมไร้ท่อเคยเรียนหนังสือแต่ก็จำไม่ได้มันน่าจะอยู่ตรงบริเวณตรงลูกกระเดือกแล้ว ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะนะคะจะเรียกลูกคอก็ไม่ใช่ถ้าลูกกระเดือกนี่ไปดันว่าเข้าใจกันเชื่อเหอะในคุณผู้ชายนี่จะเห็นชัดแต่คุณผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะคะน้อยคนที่จะเห็นหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะหรือว่าไม่คุ้นเคยกับต่อมไร้ท่อว่ามันอยู่ส่วนใดของร่างกายนี่ไงเห็นนะวันนี้เราจะรู้ไปพร้อมๆกันนะคะที่เขาทำหน้าที่อะไรเนี่ยมารู้กันในวันนี้นะแล้วอวัยวะที่นะคะหลายส่วนที่อยู่ในเครือข่ายของต่อมไร้ท่อเนี่ยถ้าหากมันเกิดความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะกระทบกับการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นหรืออาจจะกระทบไปทั้งร่างกายเลยก็เป็นได้ต่อมไร้ท่อเนี่ยอยู่ที่ไหนของร่างกายนะคะต่อมไร้ท่อจะกระจายอยู่ไปทั่วร่างกายได้แก่สมองนะคะสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะต่อมไพเนียนต่อมใต้สมองต่อมไทรอยแล้วก็ต่อมพาราไทรอยต่อมเคียงนะคะต่อมเคียงโอ้โหนะคะภาษาไทยพระจันทาไทยนี่แหละนะคะแต่สายตานี่เริ่มแล้วต้องเบิกดาเบิกนาดีนกับลูทีนมากินแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้ตาเริ่มจะพร่าแล้ว นะคะแล้วก็ต่อมอันเนี้ยไอต่อมพวกนี้นะคะมันจะควบคุมการทำงานของแคลเซียมต่อมไทมัสเนี่ยนะคะมันจะดูแลระบบภูมิคุ้มกันโรคต่อมหมวกไตตับอ่อนรังไข่แล้วก็อัณฑะต่อมไร้ท่อทำหน้าที่อะไรนะมาฟังกันนะคะต่อมไร้ท่อเนี่ยนะคะมันจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างฮอร์โมนต่างๆและก็ควบคุมการทำงานทุกชนิดของร่างกายรวมไปถึงการสืบพันธุ์ตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้10โรคร้ายที่มันจะเกิดจากต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติเนี่ยมีคือ 1. โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อของตับอ่อนโรค PCOS นะคะหรือกลุ่มอาการที่รังไข่มีถุงน้ำหลายใบประจำเดือนมาผิดปกติไม่สม่ำเสมอหรือมากเกินไปเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อของรังไข่ภาวะนกเขาไม่ขันคุณผู้ชายกลัวมากเลยนะอันนี้มันจะเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในอัณฑะนะคะต่อมไร้ท่อเป็นพิษอันนี้จะเกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อมไร้ท่อในต่อมไทรอยด์บางคนเป็นไทรอยด์ไฮเปอร์เนี่ยผมขึ้นนี่ร่วงเลยนะไอ้ไทรอยด์ตัวเนี้ยบางคนก็อ้วนเคยเห็นคุณทาทายังไหมคุณทาทายังเนี่ยก็จะเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันเนี่ยจะอ้วนบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมนะมันขึ้นอยู่กับอาการของโรคในแต่ละช่วงนะคะโรคอ้วนอันนี้อาจนะก็จะคำว่าอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมหมวกไตหรือว่าต่อมใต้สมองโรคเนื้องอกในสมองเกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อมไร้ท่อในต่อมหมวกไตนะคะหรือว่าต่อมใต้สมองเหมือนกันนะคะโรคมะเร็งในตับอ่อนอันนี้เกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในตับอ่อนโรคออโตอิมมูนนะคะหรือว่าโรคต้านตัวเองเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมไทรอยด์แม่ไอ้แค่ไร้ท่อนี่มันเยอะเนาะมาฟังอีกนิดนึงจะหมดละนะคะโรคต่อมนะคะหรือว่าโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์อันเนี้ยมันจะเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อในต่อมไทรอยด์อีกทีนึงโรคเนื้องอกตับอ่อนเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ ต่อมไร้ท่อในตับอ่อนเพราะฉะนั้นตับอ่อนเนี่ยโหถ้ามันนะคะว่ามันอ่อนแอหรือว่ามันเสื่อมเนี่ยจะเราจะเห็นอันดับแรกเลยคือเบาหวานนะคะ
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ไลน์07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676555
2: และความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยันรัฐบาลไม่กดดันคดีหัวสว.ย้ำทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงขณะที่ภาคประชาชนเชียงใหม่ก่อติดการแถลงข่าวหน้าสำนักงานกกต.เชียงใหม่เรียกร้องส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
11: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีความกดดันอะไรยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบและไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนในการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาที่มีความพยายามเชื่อมโยงและปลุกระดมมวลชนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าสำหรับการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่นายวรสิทธิ์มองว่าไม่มีเพราะพวกตนทำงานเต็มที่มาโดยตลอดและทุกอย่างที่ทุกคนเห็นคือตั้งแต่ขออภัยค่ะคือตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาเราเจอปัญหาทั้งภายในและภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ทุกคนโฟกัสว่าทำอย่างไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นและให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุดภาคประชาชนเชียงใหม่ปักหลักค่ำคืนหน้าสำนักงานกกต.จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคู่ขนานส่วนกลางเรียกร้องส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนพร้อมก่อติดผลการพิจารณาคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
12: เช้าวันนี้บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยังมีตัวแทนภาคประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคประชาชนปักหลักติดตามคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหลังตั้งแคมป์ค้างคืนจัดกิจกรรมคู่ขนานกับภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีผู้สนับสนุนพรรคประชาชนไอลอและเครือข่ายประชาชนภาคเหนือเข้าร่วมพร้อมกิจกรรมดนตรีการปราศัยและทำอาหารแบ่งปันช่วงเช้ามีการตั้งเคาน์เตอร์ดริปกาแฟโดยเขียนชื่อสมาชิกวุฒิสภาลงบนแก้วกระดาษเตรียมให้ครบ229แก้วตามจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่กลุ่มเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องแม้ผู้ร่วมกิจกรรมจะบางตาเนื่องจากส่วนหนึ่งติดภารกิจทำงานแต่คาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเดินทางมาสมทบนายชาติชายธรรมโมผู้ประสานงานประชาชนชาวเชียงใหม่และเครือข่ายชุมนุมนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยระบุว่ากลุ่มจะรอฟังท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในเวลา 15:30 นวันนี้โดยคาดหวังให้มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหากเป็นไปตามข้อร้องเรียนกลุ่มพร้อมจะแสดงความชื่นชมต่อการทำหน้าที่แต่หากไม่มีการส่งฟ้องจะออกแถลงการแสดงจุดยืนและเตรียมนัดรวมตัวเพื่อกำหนดแนวทางเคลื่อนไหวต่อไปสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
13: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ
15: วันที่เราแก่ชราวันหนึ่งร่างกายจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมคนที่เคยอยู่รอบตัวเราอาจค่อยๆแยกย้ายกันไปลูกหลานก็มีชีวิตของเขาคนที่เราเคยคิดว่าจะอยู่ดูแลเราก็อาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วถ้าวันหนึ่งเราเหลือเพียงตัวเราเองจริงๆเราจะฝากชีวิตไว้กับใครพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวว่าแก่แล้วใครจะดูแลแต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราต้องฝึกใจอย่างไรเพื่อให้วันที่ร่างกายอ่อนแรงวันที่คนรอบตัวเปลี่ยนไปวันที่เราไม่สามารถพึ่งพาใครได้เหมือนเดิมใจของเรายังอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์วันนี้เรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าแท้จริงแล้ววันที่เราแก่ชราใครกันแน่ที่จะดูแลเราและเราควรเตรียมใจตั้งแต่วันนี้อย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องความแก่หลายคนอาจยังไม่อยากคิดถึงมันเพราะคำว่าแก่เหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวแต่ความจริงแล้วตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเราก็กำลังเดินทางไปสู่ความแก่ทุกวันเราอาจยังมีแรงยังทำงานได้ยังดูแลตัวเองได้ยังมีลูกมีครอบครัวมีคนรอบข้างจึงรู้สึกว่ายังไม่ต้องคิดหรอกหรือถึงวันนั้นค่อยว่ากันแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวอนาคตแต่เพื่อให้เราเตรียมใจให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้เพราะสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความแก่ต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนมีบ้านใหญ่แค่ไหนมีลูกหลานมากแค่ไหนหรือมีคนรักเรามากเพียงใด ก็ไม่มีใครสามารถหยุดความแก่ของเราได้
16: A lot of different shape. I love these. Like I'm a new person.
17: Yeah, they're great. The wash as well. I really like that one. Yeah, this is me.
18: Discover jeans. Discover you.
19: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
15: เมื่อถึงวันที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทำได้ง่ายๆอาจทำได้ยากขึ้นเดินไกลไม่ได้เหมือนเดิมนั่งนานก็ปวดสายตาเริ่มไม่ดีหูเริ่มได้ยินไม่ชัดกำลังเริ่มลดลงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติของชีวิตมันคือธรรมดาของร่างกายแต่สิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์มากกว่าความแก่บางครั้งไม่ใช่ร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่คือใจที่ยังอยากให้ร่างกายเป็นเหมือนเดิมยังอยากแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวยังอยากทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมยังอยากให้ลูกหลานอยู่ใกล้ๆยังอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราและยังอยากให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราหวังเมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการความทุกข์จึงเกิดขึ้นแล้วคำถามสำคัญคือถ้าวันหนึ่งไม่มีใครสามารถดูแลเราได้เหมือนเดิมเราจะทำอย่างไรบางคนฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกคิดว่าแก่ไปลูกคงดูแลเราบางคนฝากไว้กับคู่ชีวิตถ้ามีเขาอยู่เราก็คงไม่ลำบากบางคนฝากไว้กับเงินถ้ามีเงินมากพอชีวิตตอนแก่ก็คงสบายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดเราควรวางแผนชีวิตควรเก็บเงินควรรักษาสุขภาพควรดูแลครอบครัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจให้ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราเพิ่งพาได้ในโลกนี้ล้วนมีความไม่แน่นอนลูกก็มีชีวิตของลูกคู่ชีวิตก็มีวันที่ต้องจากกันเงินก็อาจหมดได้ร่างกายก็ต้องเสื่อมไปตามธรรมชาติแม้แต่คนที่เรารักที่สุดวันหนึ่งก็อาจไม่สามารถอยู่ข้างเราได้ตลอดไปนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราเป็นคนเย็นชาแต่เป็นคำสอนให้เรารักโดยไม่หลงยึดเพราะเมื่อเรารู้ว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปเราจะเริ่มมองคนที่เรารักด้วยความเข้าใจมากขึ้นเราจะไม่เรียกร้องว่าลูกต้องดูแลฉันลูกต้องทำอย่างที่ฉันต้องการลูกต้องอยู่กับฉันตลอดแต่เราจะเปลี่ยนเป็นวันนี้เขายังอยู่เราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลกันได้ก็ทำช่วยกันได้ก็ช่วยพูดดีต่อกันได้ก็พูดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางเพราะการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่รักการปล่อยวางหมายถึงรักได้แต่ไม่เอาชีวิตทั้งหมดไปฝากไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงและนี่คือสิ่งที่เราควรเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้แก่ก่อนไม่ใช่รอให้เจ็บป่วยก่อนไม่ใช่รอให้ลูกหลานห่างออกไปก่อนแล้วค่อยฝึกใจเพราะถ้าเราไม่เคยฝึกใจมาก่อนวันที่สูญเสียสิ่งที่รักใจจะต่อต้านทันทีแต่ถ้าเราฝึกเห็นความจริงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องจากกันร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่และเสื่อมเมื่อถึงวันที่ความเปลี่ยนแปลงมาถึงจริงๆใจเราจะค่อยๆยอมรับได้มากขึ้นและนี่แหละครับคือการเตรียมตัวสำหรับวัยชราที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงเตรียมเงินแต่ต้องเตรียมใจเพราะเงินอาจช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกขึ้นแต่มีเพียงการฝึกใจที่จะช่วยให้เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทุกข์เกินจำเป็นลองถามตัวเองเบาๆในวันนี้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีลูกหลานอยู่ข้างๆเราถ้าวันหนึ่งร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เรามีต้องสูญเสียไปใจของเรา จะยังอยู่ได้ไหมคำถามนี้อาจสำคัญกว่าคำถามว่าตอนแก่ใครจะดูแลเราเพราะสุดท้ายแล้วคนอื่นอาจช่วยดูแลร่างกายของเราได้แต่ไม่มีใครสามารถฝึกใจแทนเราได้และการฝึกใจนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วันที่เรายังมีโอกาสสิ่งที่ควรฝึกตั้งแต่วันนี้ข้อแรกคือฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นคนจำนวนมากกลัวความแก่เพราะกลัวการอยู่คนเดียวเมื่อก่อนมีคนคุยด้วยตลอดมีลูกหลานอยู่รอบตัวมีเพื่อนมีสังคมมีงานให้ทำแต่เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆลดลงถ้าเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเป็นความเงียบจะกลายเป็นความเหงาความเหงาจะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านและความคิดฟุ้งซ่านก็จะพาใจไปสร้างเรื่องให้ตัวเองทุกข์เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ลองฝึกอยู่คนเดียวบ้าง
20: ใช้ตรวจเรื่องโรครอยเนี่ยจางลงเยอะมากคือสลินทริปเปิลแอน
15: โทรศัพท์ตลอดเวลาไม่ต้องหาคนมาคุยด้วยตลอดเวลาไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลาลองนั่งเงียบๆดูความคิดของตัวเองรู้ลมหายใจของตัวเองรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วจะค่อยๆพบว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการมีคนอยู่รอบตัวมากมายแต่เกิดจากการที่ใจไม่ต้องวิ่งหาสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาข้อที่สองคืออย่าฝากความสุขทั้งหมดไว้กับลูกหลานพ่อแม่จำนวนมากรักลูกมากจนบางครั้งเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับชีวิตของลูกลูกโทรมาก็มีความสุขลูกไม่โทรมาก็ทุกข์ลูกกลับบ้านก็มีความสุขลูกไม่กลับก็น้อยใจลูกทำตามที่เราหวังก็สบายใจลูกเลือกทางที่เราไม่ต้องการก็กลุ้มใจลองถามตัวเองดูนะครับว่าเรารักลูกหรือเรากำลังเอาชีวิตของเราไปผูกไว้กับชีวิตของลูกสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเรารักลูกได้เป็นห่วงลูกได้ช่วยเหลือลูกได้แต่ต้องเข้าใจว่าลูกก็มีกรรมเป็นของลูกมีชีวิตเป็นของลูกมีทางเดินเป็นของลูกหน้าที่ของเราคือให้สิ่งที่ดีแก่เขาสั่งสอนเมื่อถึงเวลาที่ควรสั่งสอนช่วยเหลือเมื่อช่วยได้แต่เมื่อถึงวันที่เขาต้องเดินด้วยตัวเองเราต้องรู้จักวางไม่ใช่เพราะเราไม่รักแต่เพราะเราเข้าใจว่าชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีใครสามารถควบคุมได้ทั้งหมดข้อที่สามคือฝึกปล่อยความคาดหวังความแก่ทำให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งชัดขึ้นว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราได้ตลอดคนที่เราเคยรักมากอาจเปลี่ยนไปคนที่เราเคยไว้ใจอาจทำให้ผิดหวังลูกที่เราเลี้ยงมาอาจมีความคิดไม่เหมือนเราร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแรงสิ่งที่เราเคยมีก็อาจค่อยๆหายไปถ้าใจเรายังพูดว่ามันต้องเป็นแบบที่ฉันต้องการเราก็จะทุกข์กับทุกการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเริ่มฝึกใจว่าอะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันความทุกข์จะค่อยๆเบาลงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการวางใจให้ถูกไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกเสียใจไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่คิดถึงคนที่จากไปแต่หมายความว่าเมื่อความจริงเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่สร้างความทุกข์ซ้ำขึ้นมาในใจด้วยการเรียกร้องให้ความจริงเป็นอย่างอื่นข้อที่สี่คือทำวันนี้ให้ดีก่อนที่จะสายเกินไปถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ดูแลท่านเท่าที่ดูแลได้ถ้ายังมีลูกหลานอยู่พูดดีต่อกันถ้ายังมีคนรักอยู่อย่ารอให้ถึงวันที่ต้องสูญเสียแล้วค่อยรู้ว่าเราเคยมีสิ่งที่มีค่ามากแค่ไหน พราะชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้พบกันอีกกี่ครั้งบางครั้งคำว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยทำอาจไม่มีพรุ่งนี้สำหรับบางเรื่องเพราะฉะนั้นถ้ายังมีโอกาสให้รีบทำสิ่งดีๆพูดคำที่ควรพูดให้อภัยเรื่องที่ควรให้อภัยขอบคุณคนที่ควรขอบคุณและดูแลคนที่ยังอยู่ตรงหน้าเพราะเมื่อเราแก่ชราลงสิ่งที่ทำให้ใจอบอุ่นอาจไม่ใช่ทรัพย์สินที่เราสะสมไว้มากที่สุดแต่อาจเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและไม่ได้ทำร้ายหัวใจของใครโดยไม่จำเป็นและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องฝึกให้ใจรู้จักธรรมะเพราะเมื่อถึงวันที่สิ่งภายนอกช่วยเราไม่ได้ธรรมะจะกลายเป็นที่พึ่งภายในรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยรู้ว่าความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาการพลัดพรากเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาบางทีสิ่งที่เรากลัวที่สุดในวันที่แก่อาจไม่ใช่การไม่มีคนดูแลแต่คือการที่ใจของเราไม่ยอมรับว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราเคยเดินได้ไกลวันนี้เดินนิดเดียวก็เหนื่อยเมื่อก่อนเคยทำงานได้ทั้งวันวันนี้ทำอะไรนิดหน่อยก็หมดแรงเมื่อก่อนลูกหลานเคยอยู่ใกล้วันนี้แต่ละคนก็มีครอบครัวมีหน้าที่มีชีวิตของตัวเองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆจนบางครั้งเราแทบไม่ทันสังเกตแต่ถ้าวันหนึ่งเราหันกลับมามองเราจะพบว่าชีวิตไม่เคยหยุดเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำหรับวัยชราจึงไม่ใช่เพียงการเตรียมเงินไม่ใช่เพียงการหาคนมาดูแลและไม่ใช่เพียงการดูแลร่างกายแต่คือการเตรียมใจให้รู้จักคำว่าพอใจกับสิ่งที่มีพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่พอใจกับลูกที่เขาเป็นพอใจกับร่างกายที่ยังเหลืออยู่และพอใจกับสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่รู้จักคำว่าพอต่อให้มีไม่มากใจก็ยังมีความสุขได้แต่คนที่ไม่รู้จักคำว่าพอต่อให้มีมากใจก็ยังรู้สึกขาดอยู่เสมอลองมองกลับมาที่เรื่องลูกนะครับตอนที่ลูกยังเล็กเราดูแลเขาป้อนข้าวอาบน้ำพาไปโรงเรียนเวลาป่วยเราก็เป็นห่วงเวลาลูกร้องเราก็รีบเข้าไปหาเราเคยทำทุกอย่างให้เขาโดยไม่ได้คิดว่าแล้ววันหนึ่งเขาจะตอบแทนเราหรือเปล่าแต่พอลูกโตขึ้นบางครั้งใจของเรากลับเริ่มคาดหวังอยากให้ลูกโทรหาอยากให้ลูกกลับบ้านอยากให้ลูกดูแลอยากให้ลูกทำตามสิ่งที่เราคิดว่าดีเมื่อเขาทำไม่ได้เราก็เสียใจตรงนี้เองครับที่เราต้องกลับมาดูใจตัวเองเพราะบางครั้งความทุกข์ไม่ได้เกิดจากลูกไม่รักเราแต่เกิดจากใจของเราอยากให้เขารักในแบบที่เราต้องการถ้าเห็นตรงนี้ได้ใจจะเบาลงมากเรายังรักลูกเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องบังคับให้ลูกเป็นอย่างใจยังเป็นห่วงได้แต่ไม่ต้องเอาความเป็นห่วงมาทำร้ายตัวเองยังช่วยลูกได้แต่ไม่ต้องเอาการช่วยเหลือไปแลกกับการที่ลูกต้องทำตามใจเราและถ้าวันหนึ่งลูกต้องเดินไปตามทางของเขาเราก็สามารถพูดกับตัวเองเบาๆว่าเขามีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราขอเพียงเราเคยทำหน้าที่ของพ่อแม่อย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนผลจะออกมาอย่างไรเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะวางนี่แหละครับคือการดูแลใจตัวเองก่อนที่จะถึงวันที่แก่ชราและถ้าวันหนึ่งเราไม่มีลูกอยู่ข้างๆไม่มีคู่ชีวิตไม่มีเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนเดิมอย่าเพิ่งคิดว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะตราบใดที่เรายังมีสติยังรู้ลมหายใจยังรู้ความรู้สึกของตัวเองยังเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเรายังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถฝึกได้เสมอนั่นคือใจของเราเองคนอื่นอาจดูแลร่างกายเราแต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปฝึกใจแทนเราได้ลูกอาจซื้ออาหารให้เราหมออาจรักษาร่างกายเราคนอื่นอาจพาเราไปโรงพยาบาลแต่เมื่อความกลัวเกิดขึ้นในใจเมื่อความเหงาเกิดขึ้นในใจเมื่อความพลัดพรากเกิดขึ้นในใจเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักมันด้วยตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการฝึกธรรมะจึงไม่ควรรอจนแก่วันนี้ยังเดินได้ก็ฝึกเดินอย่างมีสติวันนี้ยังมีคนรักก็ฝึกรักโดยไม่ยึดติดวันนี้ยังมีทรัพย์ก็รู้จักใช้และรู้จักแบ่งปันวันนี้ยังมีโอกาสก็รีบทำความดีและที่สำคัญวันนี้ยังมีลมหายใจก็ฝึกให้ใจรู้จักปล่อยวางเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราฝึกใจตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเ

0: เราจะไม่ต้องกลัวความเงียบมากเหมือนเดิมถ้าฝึกใจให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ต้องต่อต้านความแก่ทุกครั้งที่ส่องกระจกถ้าฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางเราจะไม่ต้องทุกข์มากเมื่อคนที่เรารักเดินไปตามทางของเขาและถ้าฝึกเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อความพลัดพรากมาถึงจริงๆแม้จะเสียใจแต่ใจจะไม่แตกสลายเหมือนเดิมเพราะเราเข้าใจแล้วว่าการเกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมไม่สามารถยึดเอาไว้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นอย่ารอให้แก่อย่ารอให้เจ็บป่วยอย่ารอให้ลูกหลานจากไปอย่ารอให้สูญเสียคนที่รักแล้วค่อยถามตัวเองว่าฉันควรทำอย่างไรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับดูแลร่างกายเท่าที่ทำได้วางแผนชีวิตเท่าที่ทำได้ดูแลคนที่เรารักเท่าที่ทำได้แต่ขณะเดียวกันฝึกใจให้รู้จักอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ลูกไม่ใช่คู่ชีวิตไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือใจของเราเองและถ้าใจดวงนี้ได้รับการฝึกมาอย่างดีแม้วันที่ร่างกายอ่อนแรงแม้วันที่คนรอบตัวเหลือน้อยลงแม้วันที่ต้องอยู่กับความเงียบเราก็ยังสามารถมีความสงบอยู่ภายในได้นี่อาจเป็นคำตอบที่ลึกที่สุดของคำถามว่าวันที่เราแก่ชราใครจะดูแลเราเพราะเราอาจไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนั้นจะมีใครอยู่ดูแลเราบ้างแต่เราสามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ว่าจะฝึกตัวเองอย่างไรให้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างไม่หวาดกลัวและเมื่อทำได้ถึงจุดนั้นความแก่ก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวอีกต่อไปมันจะเป็นเพียงอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราค่อยๆเดินผ่านไปด้วยความเข้าใจด้วยสติและด้วยใจที่รู้จักวางไม่ต้องหนีความแก่ไม่ต้องกลัวการอยู่คนเดียวเพียงฝึกใจให้พร้อมกับความจริงของชีวิตเท่านี้วันที่เราต้องเดินไปถึงปลายทางใจก็จะเบากว่าเดิมมากครับ
1: คำมาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความแก่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความแก่ไว้ชัดเจนว่าความแก่เป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้นคนเรามักมองความแก่เป็นเรื่องของคนอื่นเห็นคนแก่เดินช้าเราก็คิดว่าเขาแก่แล้วเห็นคนผมงอกเราก็คิดว่าเขาอายุมากแล้วแต่เราไม่ค่อยย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราก็กำลังแก่ขึ้นทุกวันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาเนืองเราไม่ควรประมาทในชีวิตเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคนอื่นวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับเรา
2: เจรทหารสื่อสาร2
1: พระพุทธเจ้า
2: คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้

0: จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569ดิฉันมาตรัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรครับ
1: วันนี้นะคะที่หลายๆคนจับตากันอยู่นะคะต้องบอกว่าเรื่องของคดีหัวสว
2: โอ้เป็นประเด็นร้อน
1: ใช่แล้วค่ะร้อนตั้งแต่10โมงแล้วนะคะเพราะว่าเขามีการประชุมกันกกต.ก็จะชี้ชะตาวันนี้เห็นว่าก็ประมาณบ่าย3นี่น่าจะตัดสินแล้วนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟังว่าจะส่งไปศาลหรือว่าไม่ส่งไปศาลยังไงเดี๋ยวต้องตามกันดูนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงสภาพอากาศเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับรู้สึกจะประมาณ 5:30 กว่าๆนะครับก็พี่น้องประชาชนกำลังตื่นกำลังที่จะออกเดินทางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับฝนตกคุณมากนะท่านม
1: นนั่นสิน
2: ะฮะตกหนักอยู่แป๊บนึงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ซาลงนะครับช่วง 6:00 นเช้าเนี่ยก็หายนะฮะแต่ว่าในช่วงการจราจรเดินทางช่วงเช้าเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็ติดอยู่เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะอากาศแบบไหนโดยเฉพาะฝนตกนี่ติดทีเดียวแต่ยิ่งเช้ากว่านี้นี่อากาศเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยก่อนที่จะมีฝนนะคะ
2: ครับก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะครับมีการแจ้งเตือนมีการให้เฝ้าระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการกันวันนี้นะครับตามกำหนดการนะว่าหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับวันนี้14กันยายนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับตามหมายเสด็จพระราชดำเนินคือระหว่างวันนี้จนถึงวันที่16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นค่ะจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลนมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทค่ะ
2: ครับซึ่งในวันเดียวกันนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงดินเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินนะครับเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับทางด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามและภริยาด้วยครับ
1: ค่ะในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดขวานสือซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยค่ะ
2: ครับเส้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของ2ประเทศและก็เป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครบรอบ50ปีด้วยซึ่งตรงนี้เองก็สะท้อนถึงมิตรภาพแล้วก็ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับรวมถึงความเป็นหุ้นส่วนความเป็นมิตรประเทศกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แล้วก็ความผาสุกของประชาชนไทยแล้วก็ในส่วนของพี่น้องชาวเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไปอีกด้วยนะครับ
1: 4ถึง16กันยายนเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ค่ะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะคะวันที่18ถึง19กันยายนเนี่ยจะมีพระราชพิธีที่สำคัญนะคะ สัตมวานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกเนี่ยเขาก็เลยแจ้งปรับเวลาให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่18กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีนะคะครึ่งเช้าอ่ะนะคะถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็วันที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลาอันนี้ครึ่งบ่ายนะคะ12นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีค่ะดูเวลากันให้ดีๆด้วยนะคะใน2วันนี้ค่ะ
2: ก็โดยปกติทุกวันแล้วเนี่ยกสมกเขาก็จะมีการจัดชัตเตอร์บัสไว้บริการพี่น้องประชาชนแต่ว่าในวันดังกล่าวก็ตามอย่างที่คุณมารัฐมนตรีได้บอกเลยเนี่ยนะครับก็วันที่18 7นาฬิกาถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็วันที่19นะฮะเที่ยงตรงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ
1: จะมีการใช้บริการได้นะคะ
2: ถูกต้องครับคราวนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าในส่วนของจุดคัดกรองใดๆเนี่ยเขาปิดกี่โมงเนี่ยนะครับก็ขอให้เช็คในเรื่องของประกาศตรงนี้เพื่อที่จะได้เดินทางแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะครับเนื่องจากในส่วนของการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขสมกจึงมีการแจ้งปรับเวลาการเดินรถให้สอดคล้องเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวให้เบอร์สายด่วนกันดีกว่าเป็น contact center เนี่ยนะครับ1348นะครับ1348อันนี้เป็นเบอร์ด่วนสายด่วนของขสมกก็สามารถที่จะโทรไปเช็คได้เอ๊ะวันที่18 19เดินรถกันยังไงนะครับฟังจากวิทยุหรือว่าได้ยินข่าวมานะครับ
1: เช็คอีกที
2: เช็คอีกทีอยากจะให้เน้นย้ำกันครับผม
1: อ้าวมาดูเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเขาก็มาในหลายรูปแบบ
2: ใช้ชี
1: ว
2: ิ
1: ตใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วกันนะคะต้องระวังกันรอบด้านเลยอันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเตือนมาเลยนะให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระมันจะขึ้นมาว่าคุณเนี่ยมีใบสั่งจราจรค้างชำระอยู่นะแล้วก็จะหลอกให้กดลิงก์ล่ะกรอกข้อมูลบัตรบ้างล่ะย้ำนะคะหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะโดยทางนางสาวพลอยทะเลนะคะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการพบว่ามีการส่ง SMS ปลอมเนี่ยแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะพร้อมกับแนบลิงก์เนี่ยให้กดเข้าไปนะคะก็ให้ไปตรวจสอบแล้วก็มีหรืออาจจะมีการชำระค่าปรับนะคะโดยอาจจะใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ คือพอเราดูแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นมาจากรัฐอ่ะนะคะแล้วก็เร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะคะพร้อมกับข้อความเนี่ยเป็นลักษณะว่า RTP นะคะแล้วก็ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดๆแล้วก็มีการแนบลิงก์ย่อยด้วยนะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จะทำให้หน้าตาคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตบ้างล่ะบัตรเดบิตแล้วก็มีการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมด้วยบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าเราทำอะไรผิดมาพอเจอแบบนี้เอาก็ตื่นตระหนกก็คิดว่าใช่อ่ะนะคะแล้วก็ไปกดลิงก์กดอะไรเนี่ยนะคะต้องระวัง
2: สูญเงินได้โดยใช้เหตุแต่ท่านคุณผู้ฟังก็ให้พึงระลึกไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยคุณผู้ฟังเขาจะไม่มีนโยบายที่จะมีการส่ง SMS
1: ะ
2: นะครับไปยังพี่น้องประชาชนให้กรอกลิงก์กรอกข้อมูลคลิกลิงก์
1: QR code อะไรอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ไม่มีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจะไม่มีในกรณีที่ว่าหน่วยงานเนี่ยให้มีการแอดไลน์สแกน QR code เข้ามาคุยไม่มีคุณผู้ฟังครับนะฮะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดถ้าสมมติว่าแอบอ้างว่าธนาคารนี้โทรมาปุ๊บคุณเดินไปเลยหร
1: ือ
2: ว่าโทรไปสอบถามที่ธนาคารเขาเลยว่า มีกรณีนี้จริงหรือเปล่า มีการเรียกเก็บค่าทำนงทำเนียมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เน้นย้ำเหมือนที่เราพูด คุยกันเมื่อสักครู่เลยบอกว่าเขาไม่มีนโยบายในการทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS หรือแนบลิงก์ QR code แต่อย่างใดให้ดำเนินการเนี่ยนะครับหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวคุณผู้ฟังครับขอให
1: ้อย่ากด
2: อย่ากดนะครับอย่าแชร
1: ์อย่าสแกน
2: อย่าสแกนเป็นอันขาดนะฮะอันนี้นะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียทรัพย์สินได้เลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตต่างๆโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้มีการชำระเงินหรือว่าจะมีผลทางกฎหมายอันนี้นะครับก็ให้ตั้งข้อระลึกไว้ก่อนเลยไอ้ประเภทมาเร่งๆอย่างเงี้ยนะฮะเออนะก็ไม่ควรที่จะไปกรอกหรือว่าไปกดลิงก์อะไรใดๆก็ตามแต่ครับ
1: ใช่ค่ะสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะคือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยเข้าไปสู่เมนูนะคะเมนูจะบอกว่ามีข้อความว่าบริการทั้งหมดแล้วก็ไปที่คำว่ายานพาหนะแล้วก็คำว่าตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะอันนี้ลองไปเข้าเซิร์ชเข้าไปดูนะคะลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็สามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็ชำระค่าปรับได้นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ค่ะPolice P ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ Care ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นเลยก็ไปนี่เลยค่ะโทรไปที่สายด่วน191เลยหรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: โทรถามตรงๆก็ได้เลยนะครับว่ามีนโยบายแบบนี้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะมีการส่ง SMS มาไหมหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็สอบถามเข้าไปแต่เขาก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีนโยบายแบบนี้จริงๆแหมฟังข่าวนี้แล้วนึกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคุณมารัฐมนหลายๆคนก็ได้รับลิงก์มาบางคนตกใจ
1: ไม่รู้นะคะก็กดไป
2: กดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บสรุปสูญเงินนะถูกหลอกให้โอนถูกอะไรบ้างแหละลูกหลานขอแทบตายไม่ได้อะนะถูกมิจฉาชีพจนได้
1: เอาไปกินซะนะคะ
2: ก็ต้องดูกันด้วยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงน้ำตาฝนช่วงนี้ฝนตกเยอะ
1: ฝนเยอะนะคะ
2: เป็นเสียงของพี่แจ้ดนุพลนะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ตาฝนนะครับตากฟ้าตากฝนยังชื่นฉ่ำกว่าเจอหน้าเธอคนใจดำ
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงพร้อมมาฝากกันช่วงกลางวันวันนี้นะครับขอบคุณที่ระเทพด้วยนะครับก็จัดเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยตอนนี้มียอดในเรื่องของทหารพลทหารอาสาค
1: ุ
0: ณ
1: ฟัง
0: ต้องแยกนะทหารอาสากับพลทหารอาสาชื่อดูคล้ายกันแต่คนละประเภทกันนะครับเขามีการชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยหาอ่านกันได้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าที่เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับคือพลทหารอาสาแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยที่มีการเปิดรับเนี่ย 18,000 กว่าอัตราวันนี้14กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่เป็นวันที่
1: 5
0: ของการรับสมัครแล้วนะครับเขาบอกว่ามียอดสมัครเนี่ย 4,180 คนถ้าจะดูร้อยละก็คิดเป็นร้อยละ22นะครับหรือว่า 22% เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับพบชายไทยสนใจหน่วยคุณรู้ไหมว่าเขาสนใจหน่วยไหนมากที่สุด
1: หน่วยรบพิเศษใช่ไหม
0: รบพิเศษโอ้5วันเนี่ย5วัน6วันเนี่ยมียอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยอะนะแล้วก็มียอดรับสมัครครบ 100% 7หน่วยเชิญชวนนะคุณผู้ฟังก็น้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึงนู่นนะครับ24มกราคม2570อย่างที่บอกไปนะครับว่ากองทัพบกเราเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570เนี่ย 18,784 อัตราก็221หน่วยทหารทั่วประเทศครับ
1: ค่ะล่าสุดวันนี้อย่างที่บอกเป็นวันที่5ของการรับสมัครก็พบว่าชายไทยทั่วประเทศเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆแล้วก็สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบของทหารพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมเนี่ยของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีผู้สมัครรวมแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76 นะคะขณะที่กองทัพบกอย่างที่คุณณัฐบอกไปนะคะมียอดผู้สมัครแล้วเนี่ย 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราก็คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครค่ะนี่คือข้อมูลณวันนี้เมื่อเวลา 7:00 นะคะทั้งนี้ค่ะหน่วยงานหน่วยทหารของกองทัพบกเนี่ยที่เปิดรับสมัครทหารอาสาเนี่ยมีผู้สนใจเลือกหน่วยเนี่ยก็โหมีเลือกครบแล้วอ่ะ 100% เนี่ย7หน่วยด้วยกันนะคะให้คุณณัฐเริ่มก่อนเลยว่ามีหน่วยไหนบ้าง
0: อย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าน้องๆแสดงว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยชอบบู๊นะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ฮะชอบประเภทแบบโหดมันฮานะลุยๆนะเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่ายอดรวมที่ครบ 100% แล้ว7หน่วยเนี่ยนะครับ6หน่วยเนี่ยเป็นรบพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปทีละหน่วยนะฮะอย่างหน่วยแรกเนี่ยคือกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1นะครับหน่วยที่2คือกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2หน่วยที่3นะครับก็คือกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2หน่วยที่4คือกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4ครับ
1: แล้วยังมีกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5ด้วยนะคะกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2ค่ะมีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงที่มาสมัครเป็นพลทหารอาสาครั้งนี้นะคะ
0: รอช้าอยู่ใหญ่ปรบมือให้ก่อนเลยนะครับสำหรับ6-7หน่วยเนี่ยนะครับที่มีการสมัครแล้วก็เต็มไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยถึงได้บอกว่าน้องๆเนี่ยน่าจะมีความสนใจนะครับในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของการรบพิเศษต่างๆเนี่ยนะพอดูจากยอดสมัครความสนใจเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งสำหรับโครงการพลทหารอาสาเนี่ยคุณผู้ฟังครับคือหนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับที่มีการปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการในลักษณะก็คือมีสัญญาจ้างเนี่ย4ปีพร้อมกับปรับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการเดี๋ยวนี้สิทธิสวัสดิการมันก็ต้องมีการปรับแหละให้มันสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากที่สุดนะครับเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 12,090 บาทแต่ยังไม่พอเท่านั้นนะนะครับเขาก็จะมีค่าตอบแทนพิเศษให้อีกเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะครับรวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาเหมือนกับน้องๆทหารกองประจำการเลย1ปี1วุฒิหมายความว่าถ้าคุณเข้ามาเป็นทหารกองประจำการคุณจะจบใดๆก็ตามแต่ไม่รู้แหละนะคุณอาจจะจบมาป.6คุณอาจจะจบม.3
1: ก็ได้เพิ่มวุฒิ
0: ยังไม่จบม.6คุณมาเข้าเป็นทหารกองประจำการคุณได้ยันม.6เลย
1: ใช่
0: เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถามว่าเรื่องของคะแนนพิเศษต่างๆเนี่ย ได้ไหมจะได้เหมือนกับทหารกองประจำการทั่วไปที่สมัครใจนะหน่วยตรวจเลือกไหมได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามีอายุครบเกณฑ์เนี่ยอยากจะต่อยอดเป็นนักเรียนใน10ก็ได้โควต้า180ด้วยครับ
1: ค่ะโอ้มีสิทธิมากมายเลยนะคะผู้สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็สมัครได้ผ่านระบบออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ค่ะrcm.rta.mi.th นะคะหรือไปสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครมีทั้งหมด221หน่วยด้วยกันนะคะรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอแล้วก็สำนักงานศัสดีจังหวัดด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าเลยนะคะปี70ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่น้องๆชายไทยนะครับสนใจสมัครเป็นอย่างมากมีเวลาอีกเยอะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สมัครก่อนเพราะว่าเราสมัครก่อนเรามีสิทธิ์เลือกได้นะว่าจะไปลงหน่วยไหนจะเลือกผลัดไหนเนี่ยเลือกได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังครับ14กันยายนถ้าในมิติของกองทัพบกเรามีอีกหนึ่งหน่วยงานที่วันนี้ถือว่าเป็นวัน
1: ค
0: ล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่78แล้วอ่ะคุณนะถ้าสมมติว่าเป็นอายุคนเนี่ยก็โอ้โหค่อนข้าง
1: ค่ะสูงวัยละ
0: บั้นปลายแล้วเนี่ยนะครับเอาวันนี้นะครับครบรอบ78ปีของการสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ 7:00 นมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในการจัดพิธีวันนี้โดยมีทางด้านของพลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกท่านให้การต้อนรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของหน่วยพร้อมระบุว่ากรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวซึ่งการมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็ครอบคลุมนั้นเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญในการช่วยคลายความกังวลทำให้กำลังพลของกองทัพบกเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมชื่นชมกำลังพลกรมสวัสดิการทหารบกทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่แล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาระบบสวัสดิการของกองทัพบกให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนค่ะ
0: ครับซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติการกันมีขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากสวัสดิการที่ดีสำหรับในส่วนของทหารบกแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกแล้วกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากๆด้านขวัญกำลังใจและก็การดูแลพี่น้องกำลังพลเขาดูแลไปถึงครอบครัวของกำลังพลด้วย
1: ให้ด
0: ิ
1: ฉันนึกถึงง่ายๆบ้านพักไง
0: บ
1: ้
0: านพ
1: ัก
0: สวัสดิการนะมีการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ประจำตัวในราคาพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมไปอ่านดูภารกิจของเขานะคุณมาดรัฐมนตรีคุณผู้ฟังเขามีการจัดสร้างโรงเรียนนะฮะไว้ในสถานที่ต่างๆก็เพื่อให้บุตรหลานกำลังพลแล้วก็
1: ในหน่วยทหารก็มี
0: ถูกต้องแล้วก็โรงเรียนในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าในส่วนของพี่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนบางคนเขาเข้ามาเรียนด้วยเขาก็ดูแลให้อย่างเต็มที่แต่ถ้าในมิติของกำลังพลเราจะรู้จักกรมสวัสดิการก็ต้องรู้จักผ่านนี่เลยฮะเงินกู้อทบ.
1: อันนี้น่าจะใช้บริการกันเยอะนะ
0: น่าจะใช้บริการกันเยอะเอากู้เท่าที่จำเป็นนะเป็นหนี้มากก็ไม่ดีนะต้องกู้แล้วต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องใช้ได้ด้วยนะ
1: ไม่เบียดเบียนตัวเองเกินไปนะ
0: ถูกต้องครับทั้งนี้นะครับกรมสวัสดิการทหารปกคุณผู้ฟังครับจัดตั้งขึ้นเมื่อ14กันยายน2491เป็นหน่วยที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิภาพการบำบัดทุกข์บำรุงสุขข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบกควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวิชาชีพและกีฬาตามนโยบายของกองทัพบกที่ผ่านมานะครับได้มีการพัฒนากิจการสวัสดิการให้กับกำลังพลของกองทัพบกแล้วก็มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วทันสมัยแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องดังคำขวัญที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขเอ๊ะมันไปคล้ายกับในส่วนของ
1: ตำรวจป่ะ
0: อ๋อตำรวจมหาไทยเลยเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยนะ
1: ก็เป็นเรื่องของอีกกรมหนึ่งนะคะของทหารเราเอ้ามาดูจับยาบ้ากันสักหน่อย
0: รวมกันอีกแล้วนะฮะ
1: ค่ะมีจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะ มีทั้งในส่วนของทัพภาคที่2และทัพภาคที่3เราเริ่มที่ทัพภาคที่2ก่อนเลยเขาจับยาบ้าได้ล็อตใหญ่เลยนะคะตรวจยึดได้ถึง2ล้านกว่าเม็ดเลยนะแล้วก็มีไอซ์อีก30กิโลกรัมด้วยที่บึงกาฬค่ะโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่หอคำอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้1รายพร้อมกับของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน 2,792,000 เม็ดค่ะแล้วก็มีไอซ์จำนวน30กิโลกรัมรถยนต์จำนวน1คันค่ะ
0: นี่วางเป็นตับเลยอันนี้คือการแถลงข่าวหลังจากที่เขาจับได้
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอ้โหวางดาหน้าเลยเป็นตับเลยแล้วก็อันนี้คือเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟัง
1: ไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหานะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: เข้าใจผิดนะคะ
0: เขาเป็นเจ้าหน้าที่
1: นอกเครื่องแบบ
0: นอกเครื่องแบบแต่ใครมาดูภาพตอนนี้ทางเพจ Army Radio เนี่ยคือเขาถ่ายรูปรวมกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องแบบแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ
1: ลุยหน้างาน
0: เขาก็จะใส่หมวกปิดหน้าปิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะนึกว่าจับผู้ต้องหามาไม่ใช่คุณผู้ฟังอันนี้เขาคือเจ้าหน้าที่นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับการทำงาน2,790,000
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 2,000 กว่าเม็ดเนี่ยนะครับก็ขาดอีกประมาณ 8,000 เม็ดครบ2,800,000เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะจับได้ล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยกันตลอดหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวตามภาพที่บอกนะครับเพราะบอกว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการที่ปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเขามีการแถลงข่าวการเดียวที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็มีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับถือว่าเป็นล็อตใหญ่ในพื้นที่เพราะนอกจากยาเสพติดแล้วเห็นว่ามีไอซ์อีก30กิโลนะครับ
1: อันนี้ทัพภาคที่2ยังไม่แผ่วค่ะมาอีกทัพภาคที่3จับยาบ้าได้เช่นกันค่ะกองกำลังผ่าเมืองนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะก็ไปมีการบูรณาการร่วมกับหลายๆส่วนนะคะทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็นบยศพื้นที่พิเศษนะคะก็ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในหน่วยก็ได้จัดกำลังเนี่ยเข้าไปก็เรียกบูรณาการกันหลายส่วนเลยจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ที่บ้านสามัคคีใหม่ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะ
0: ครับนี่นะฮะก็มีการจับได้เขาบอกว่าเป็นรถยนต์นะครับยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันไม่พูดชื่อเขาเนี่ยนะแล้วก็จับได้พร้อมของกลางก็ไปตรวจค้นในนั้นน่ะก็พบเป็นกระสอบฟางสีรุ้งนะฮะก
1: ็
0: ต้องเป
1: ็
0: นส
1: ี
0: ร
1: ุ้
0: งด้วยทำไมต้องเป็นสีรุ้งก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะแต่ก็พบก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับจำนวนทั้งหมด5กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดกระสอบละ 200,000 เม็ดนะครับรวมแล้ว
1: เป็นเท่าไหร
0: ่1ล้านเม็ดนะฮะ
1: อันนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกัน
0: หลักล้านทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยได้นำของกลางทั้งหมดส่งสภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่แหละนะครับ
1: เราข้ามมานิดนึงได้ไหมดู
0: ค
1: นดียังมีอยู่หน่อยไหม
0: ครับ
1: หรือว่าจะไปอุตุเลย
0: เดี๋ยวเอาคนดีสักหน่อยดีกว่า
1: คนดีสักหน่อยนะคะ
0: จะหาว่าไม่มีข่าวดีเลยวันนี
1: ้ค่ะเชิญคุณณัฐาก่อนเลยค
0: ่ะครับสำหรับคนดียังมีอยู่นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับก็เป็นในส่วนของจ่าสิบเอกปกรณ์วงอัยรานะครับกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่29นะครับกองพลทหารราบที่9อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็ได้มีการสังเกตนะครับพบรถเก๋งนะครับก็คือประสบอุบัติเหตุนี่แหละรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เขามีการเกิดอุบัติเหตุกันนะครับแล้วก็ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมีพี่น้องประชาชนรวมถึงเขาบอกเป็นนักเรียนชายเนี่ยนอนได้รับบาดเจ็บนะครับก็เรียกวิทยุไปยังสิบเอกวรากรหอมชื่นแล้วก็สิบเอกจำนงบุตรดีจันนะครับให้นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนครับ
1: ค่ะก็สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความเป็นจิตสาธารณะแล้วก็ความห่วงใยพี่น้องประชาชนก็ต้องขอปรบมือให้ด้วยนะคะสำหรับความดีครั้งนี้ค่ะมีภาพโอ้โหตายแล้วหนูเอ้ย
0: โอ้ต้องเบอร์หน้าไว้เลยอ่ะนะสำหรับน้องๆนักเรียน
1: คร
0: ับคงจะต้องล่ำลากันที่เรื่องนี้แล้ว
1: สภาพอากาศคงไม่มีเวลาแล้วล่ะเน
0: า
1: ะ
0: สภาพอากาศก็ยังคง
1: มีฝน
0: อ
1: ยู่กัน
0: นะครับ160ของพื้นที่ในวันนี้คุณผู้ฟังครับล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายการกองรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกลุ่มสวสำรองจี้กกต.เปิดมติปมหัวสวจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่และกรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดจะได้ข้อสรุป Data Center เข้าข่ายโรงงานประเภท108หรือไม่เร็วๆนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนำกลุ่มสวสำรองยื่นหนังสือจี้กกต.เปิดมติปมหัวสวให้ชัดหลังมีกระแสข่าวมติ5-2พร้อมตั้งข้อสังเกตปมพยานกลับคำให้การคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกลุ่มสวสำรองได้เดินทางยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนเพื่อติดตามผลการพิจารณาปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโดยระบุว่าวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการมีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาหลังติดตามเรื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2567และที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึงกกต.มาแล้วเกือบ100ฉบับโดยพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่ากลุ่มสวสำรองเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการเลือกสวด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมและเห็นว่าขณะนี้พยานหลักฐานถูกเปิดเผยออกมาจำนวนมากแล้วพร้อมแสดงความกังวลว่ากกต.บางรายได้รับการรับรองจากสวที่ถูกกล่าวหารวมถึงมีกกต.บางรายที่มีเรื่องกล่าวหาค้างอยู่กับปปช.จึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องความเป็นกลางและผลประโยชน์ทับซ้อนและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พร้อมเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนเปิดเผยผลมติอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีมีกระแสข่าวมติ5-2ว่าเป็นความจริงหรือไม่จะส่งเรื่องให้กับศาลฎีกากี่รายและไม่ส่งกี่รายส่วนรายละเอียดคำวินิจฉัยหากต้องใช้เวลาอีกประมาณ60วันก็สามารถรอได้แต่ขอให้ผลมติมีความชัดเจนต่อสังคมส่วนกรณีพยานสำคัญกับคำให้การพลตำรวจโทคำรบตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุและยืนยันว่าป่วยที่นำมาเป็นหลักฐานได้รับมาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2567ก่อนนำมาเปิดเผยต่อสื่อในวันที่28มิถุนายนพร้อมตั้งคำถามถึงกรณีพยานอ้างถูกชายชุดดำข่มขู่ว่าหากเป็นจริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีที่ชัดเจนทั้งนี้พลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าหากเรื่องไปถึงศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถตรวจสอบสำนวนและพยานหลักฐานต่างๆได้และข้อเท็จจริงจะปรากฏในกระบวนการของศาลที่พิพากษาอยู่เพิ่มเติมครับ
3: อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ยืนยัน 100% ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายโรงงานหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
5: นายพลยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงแนวทางการพิจารณาให้ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายแรงงานว่าขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน 100% แต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติโดยเฉพาะ Data Center เป็นธุรกิจที่มีระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อหล่อเลี้ยงการจ่ายไฟซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาปัจจุบันโรงงานประเภท108หมายถึงกิจการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการด้านดิจิทัลหรือศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งหาก Data Center ถูกกำหนดให้เป็นโรงงานประเภทนี้ผู้ประกอบการจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติโรงงานทั้งในด้านการขออนุญาตจัดตั้งรงง.4การควบคุมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม EIA และการตรวจสอบตามกฎหมายโดยขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุดเพราะยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคมซึ่งคาดว่าการศึกษาจะใช้เวลาไม่นานและน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อิศนินบุญประเสริฐเป็นไงครับ
3: นายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรรมาธิการเตรียมนำกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลเกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาหลังกองปราบรวบรวมข้อมูลส่งมอบให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับเงินบริจาคเงินจากการเช่าบูชาพระเครื่องและเงินเพื่อการบูรณะรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมาธิการจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
6: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพ

0: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิดเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะชั่วโมงแรก711ลพบุรี855ปราจีนบุรีชั่วโมงที่2ก็693สุพรรณบุรีแล้วก็855ปราจีนบุรีนะคะ693ก็สถานีวิทยุเสียงอดิสร711ก็สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่855ก็สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์นะคะ3คลื่นเนาะ2ชั่วโมงนี้นะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะและสำหรับบ่ายวันนี้บ่ายวันที่14กันยายนนะคะพรุ่งนี้ก็วันครึ่งเดือนพอดีวันเวลาไวจริงๆโปรโมชั่นเราก็เหลืออีกแค่16วันนะคะเพราะว่าหมดเขตวันที่30เนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ค่ะแล้วก็ถ้าซื้อรวมกันถึง 2,500 นะคะส่งฟรีของแถมก็คือ CE COVID 1แล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์อีก1นะคะแถม2เลยเนาะส่วนโปรโมชั่นที่3ก็ซื้อ4แถม1สินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708ค่ะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเดือนกันยายนเนาะหมดเขตวันที่30นะคะใครชอบโปรโมชั่นนี้ก็แจ้งได้เลยค่ะภายในวันที่30นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่1เราก็เปลี่ยนโปรกันอีกแล้วโปรของเรามีอายุ1เดือนค่ะนะสั่งสินค้าเดือนไหนก็รับโปรโมชั่นเดือนนั้นก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะสอบถามสั่งซื้อกันมาโทรหาแอนเบอร์นี้0819474708 0819474708ค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันทางด้านไทยรัฐเนาะมีอะไรเพิ่มเติมกันจากเมื่อเช้านี้บ้างไหมนะคะลองเข้าไปที่คอลัมน์ทั่วไทยกันก่อนคอลัมน์ทั่วไทยมีอะไรคะเนี่ยเรื่องของสองพี่น้องค่ะสองพี่น้องแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลบ้านแพ้วอ๋อดูนิดนึงเนาะเป็นข่าวความคืบหน้านะคะโรงพยาบาลบ้านแพ้วแจ้งงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติชั่วคราวค่ะหลังจากเกิดไฟไหม้นะคะก็วันนี้ตอนขออภัยนะคะเมื่อวานเนี้ยตอน6โมงเย็นเนาะตำรวจสภ.บ้านแพ้วได้รับแจ้งเพลิงไหม้นะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5ชั้นโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะไหม้ที่ชั้นล่างคือชั้น G เป็นศูนย์กายภาพบำบัดก็เร่งประสานรถดับเพลิงมานะคะจากจังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียงแล้วก็โดยรอบเนี่ยนะคะมาถึงแล้วก็รวมถึงหน่วยกู้ภัยมูลนิธิต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือกันค่ะเร่งดับไฟกันให้เร็วที่สุดนะคะสถานการณ์เขาก็บอกระทึกมากแหละแต่ว่าโชคดีที่ว่าเขามีการประสานหน่วยงานทุกองค์กรอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นการทำงานของทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการดับไฟนะคะทำงานกันอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีความชำนาญเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันพรึบๆๆเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการดับเพลิงก็ปรากฏว่าต้นเพลิงอยู่ที่ศูนย์กายภาพบำบัดชั้น G ห้องล่างสุดนะคะใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่40นาทีค่ะก็เรียบร้อยนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะก็เสียหายเฉพาะในส่วนที่ไฟไหม้ก็ค่อนข้างเยอะเขาบอกประมาณ 90% นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเขาก็ได้โพสต์อัปเดตสำคัญนะคะบอกว่าแจ้งงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติชั่วคราวเนาะ
แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะสงบแต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ที่จะมารับบริการรวมทั้งบุคลากรทุกท่านจึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อยนะคะโรงพยาบาลก็งดให้บริการทุกแผนกภายในตึกเฉลิมพระเกียรติวันนี้ค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะแผนกที่งดก็มีชั้นจีห้องกายภาพบำบัดคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็ศูนย์แพทย์แผนไทยคลินิกสุขภาพใจคลินิกนักกำหนดอาหารคลินิกสัญญกรรมกระดูกและข้อคลินิกสัญญกรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะนะคะเวชระเบียนการเงินห้องยาเอ็กซเรย์ย้ายกันทุกจุดค่ะผู้ป่วยนอกอายุรกรรมทั่วไปศูนย์โรคภูมิแพ้ผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดนะคะผู้ป่วยนอกหัวใจหลอดเลือดห้องสังเกตอาการก็ย้ายจุดบริการห้องเจาะเลือดก็ย้ายจุดบริการค่ะเรียกว่าย้ายทั้งหมดชั้น1ชั้น2ชั้น3นะคะงดให้บริการจนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติมกันต่อไปขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะไม่มีความเสียหายอะไรใดๆมากมายเกินไปแล้วก็เปิดบริการให้เหมือนเดิมโดยเร็วนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และทางโรงพยาบาลเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของฟืนไฟนี่ก็มีกันทุกวันนะไหม้กันถี่มากๆเลยนะคะทั้งที่ก็เป็นหน้าฝนเนี่ยเนาะปกติไฟจะไหม้ถี่เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูหนาวที่แบบลมแรงอะไรเงี้ยค่ะลมกระพือเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวก็ไฟไหม้แต่เนี้ยหน้าฝนแท้ๆไหม้กันรายวันเลยทีเดียวนะคะมีข่าวสองพี่น้องค่ะไม่มีเงินจัดงานศพก็นำร่างน้องชายที่ป่วยตายไปเผาในป่าสวนยางค่ะที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ 5-6 โมงเย็นแล้วตำรวจเขาได้รับแจ้งมีคนถูกเผาในป่าสวนยางภูหัวถนนที่หมู่16ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยก็เลยไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ชายนะชื่อว่านายสมควรไฟเผาร่างจนดำหมดแล้วส่วนผู้ก่อเหตุเป็น2พี่น้องที่ไม่สมประกอบคนพี่อายุ60ชื่อว่านายปัญญานะคะเป็นคนกลางส่วนพี่คนโตนะคะนายปัญญาส่วนพี่คนโตเนี่ยชื่อนายสมัยอายุ67ปีค่ะเขามีกัน3พี่น้องไงนายสมัยพี่คนโตอายุ67นายปัญญาคนรองอายุ60ส่วนน้องเล็กคือนายสมควรผู้ตายอายุ42นะคะก็จากการสอบสวนก็บอกว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ3พี่น้อง3คนไม่มีอาชีพเลยและทั้ง3คนเนี่ยเป็นผู้ไม่สมประกอบค่ะนายสมควรซึ่งเป็นน้องคนเล็กก็มาป่วยตายพี่ชาย2คนไม่รู้จะทำยังไงเงินก็ไม่มีตัวเอง2คนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยตัดสินใจนำร่างน้องชายไปเผาที่สวนยางห่างจากบ้านไป3กิโลจนชาวบ้านมาเจอก็ไปแจ้งตำรวจก็เอาพี่ชาย2คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.นาด้วงหาสาเหตุและข้อเท็จจริงกันต่อไปนะคะดูสินะเนาะชีวิตจริง

โอใจจริงๆนะคะไม่มีเงินจะไม่มีเงินจัดงานศพค่ะแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเนาะยังพาน้องมาเผาอะไรแบบเนี้ยนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปทางด้านไทยรัฐนะคะคอลัมน์ในกระแสล่ะมีอะไรกันบ้างคอลัมน์ในกระแสก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามีแต่เรื่องของราคาทองอ่ะลองดูซะหน่อยนะคะราคาทองวันจันทร์วันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมง14นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรับราคากันไป9ครั้งแล้วค่ะแล้วก็ติดลบอยู่250บาททำให้ราคาทองคำแท่งวันนี้ขายออก 68,000 บาทละ 68,000ถ้าเป็นทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,800 แต่ถ้าเราเอาทองของเราบาทหนึ่งไปขายให้กับเขาที่ร้านทองเนี่ยนะคะเราจะขายได้บาทละ 67,800 นะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาหักค่ารับซื้อ 5% อะไรตามประมาณเนี้ยแหละค่ะจะขายได้บาทละ 67,800 อันนี้คือราคาทองล่าสุดนะคะส่วนในคอลัมน์อาชญากรรมนะคอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐล่ะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะมีแต่ข่าวนี้นะคะซึ่งก็พอเด็กอายุ16อ่ะเขาก็ออกมาโวยนะโวยตำรวจบุรีรัมย์ปมคดีลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวรถไถอดีตกตตร.นะคะคาใจกันหลายเรื่องค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายธนกรแมลงพึ่งวัย43ปีชาวบ้านหนองสแกตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยอ้างว่ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติทำให้ตนซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพต้องขับรถมาตามคดีลูกชายวัย16ปีนานถึง8เดือนกว่าธนกรบอกว่าเมื่อวันที่29มกราคมต้นปีเนี่ยลูกชายอายุ16ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกับรถไถนาของอดีตกตตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ตอนเกิดเหตุมีนายมนูอายุ45ลุงของลูกชายเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุลูกชายบาดเจ็บสาหัสมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหายทั้งคันเพราะว่าไปชนกับผ่านหน้าของรถไถตนก็ทำงานอยู่กรุงเทพต้องขับรถกลับมาดูลูกจากการสอบถามลูกชายและลุงนะคะทราบว่ารถไถจอดอยู่ข้างทางแล้วเลี้ยวออกตัวมาเพื่อที่จะเข้าประตูรั้วใกล้กันลักษณะเหมือนโยกเอาหัวออกก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกชายขับรถมาทางตรงด้านหลังแล้วไปพุ่งชนผ่านหน้ารถไถที่โผล่ออกมาอย่างจังมารู้ทีหลังว่าเจ้าของรถไถเนี่ยเป็นเจ้าของร้านยางชื่อดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เคยเป็นกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจหรือกตตร.ของสภ.เฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุญาติเจ้าของร้านยางเอาเงินมาให้โรงพยาบาล1,000หลังจากนั้นก็เอามาให้อีก10,000รวมเป็น10,000แต่ตนงงเรื่องคดีเพราะตอนแรกตำรวจอ้างว่าเป็นประมาทร่วมแต่ตอนหลังมาแจ้งว่าลูกชายประมาทฝ่ายเดียวแล้วยังไปทำให้ทรัพย์สินของเขาได้รับความเสียหายทั้งที่มีผ่านหน้ารถไถ เป็นเหล็กหนามีรอยร้าวอยู่นิดเดียวตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องทันทีต่อมาสหวิชาชีพเรียกลูกชายไปสอบปากคำปรากฏว่าสหวิชาชีพชี้ว่ารถไถเป็นฝ่ายผิดและให้ตนกับลูกชายไปแจ้งความกล่าวหารถไถแต่ตำรวจไม่รับแจ้งอ้างว่าสำนวนส่งอัยการไปแล้วถึงตอนนี้ผ่านมา8เดือนกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าทั้งทางคดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่ลูกชายจะได้รับทั้งบาดเจ็บทั้งรถมอเตอร์ไซค์เสียหายทั้งคันวัตถุประสงค์คือต้องการให้เจ้าของรถไถมารับผิดชอบเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ไม่มีคำตอบในเอนามสมมุตินะคะวัย16คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนแรกเนี่ยเขาเห็นรถไถจอดอยู่ข้างทางแต่จู่ๆรถไถก็โผล่หัวออกมานอกถนนเขาหักหลบไม่ทันก็เลยพุ่งชนผ่านไถ

0: ไหวแล้วเขาก็สลบแล้วตื่นมานอนอยู่โรงพยาบาล16วันออกจากบ้านมาพักฟื้นที่บ้านออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านอีกเดือนกว่าตอนนี้ยกของหนักยังไม่ได้เลยผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปที่เจ้าของรถไถแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าตอนแรกจะชดใช้ค่ามอเตอร์ไซค์ให้แต่การพูดคุยกันไม่ลงรอยกันจึงปล่อยไปตามกระบวนการรวมถึงพยายามติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงไปยังตำรวจที่เกี่ยวข้องในสภ.เฉลิมพระเกียรติสำหรับความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะก็เขามอเตอร์ไซค์เป็นรถทางตรงนะคะส่วนรถไถเนี่ยโผล่หัวออกมานะคะจากสภาพนี้เราก็ต้องนึกออกแล้วนะว่ามันควรจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะใครจะผิดจะถูกยังไงทางตรงเขาก็ต้องเป็นทางเอกก่อนนะคะไอ้ทางซอยทางอะไรที่โผล่กันออกมาเนี่ยนะคะไม่ใช่นะจะผิดจะถูกยังไงแบบไหนตกลงกันไม่ได้บานปลายกันมาจนถึง8เดือนโอ้โหอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปละกันนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะแล้วก็ข่าวเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่อาสาสมัครรักษาดินแดนฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพงนครพนมไปร่วมระงับเหตุชายคลั่งยากับตำรวจสภ.บ้านแพงที่ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงนครพนมจนกระทั่งนายปวริศแสงทองวัย47ปีอส.ฝ่ายปกครองยิงปืน9มม.เพื่อจะสยบนายกิตติศักดิ์แก้วหมื่นทรงวัย33ปีผู้ชายที่คุ้มคลั่งแต่กระสุนดันพลาดไปโดนหน้าอกในวาสนาสีกระสอนหรือผู้ใหญ่ตุ๊วัย52ปีผู้ใหญ่บ้านโพนทองหมู่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงนครพนม1นัดตายเลยนะคะส่วนชายคลั่งได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ต้นแขนขวาสำหรับผู้ตายเนี่ยหลังจากการชนสูตรก็เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านพักบ้านโพนทองหมู่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงนครพนมล่าสุดทางร้อยตำรวจเอกยุทธพงศ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านแพงนครพนมก็เชิญตัวนายปวริศแสงทองวัย47อส.มารับทราบข้อกล่าวหาความผิดคือประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่กระทำการระหว่างปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในส่วนของนายกิตติศักดิ์แก้วหมื่นทรงวัย33ปีคนที่คุ้มคลั่งเนี่ยก็ได้ถูกอายัดตัวเอาไว้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนมพร้อมแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางผู้ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานและพยายามทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเสพยาเสพติดนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนทางด้านนางเย็นศรีกระสอนวัย52ปีเมียผู้ใหญ่ตุ๊บอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยแต่ก็ยอมรับความจริงเพราะว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่สามีเป็นคนทำงานจริงจังขยันตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นมาถึง10ปีเป็นที่รักของชาวบ้านอาสานะคะมีจิตอาสาบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือชาวบ้านไม่เคยขาดเลยยอมรับว่าเสียเสาหลักลูกทั้งหมด3คนมีครอบครัวแล้วตนก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายเพราะเชื่อว่าคนยิงเขาไม่มีเจตนาเนื่องจากว่ารู้จักกันเป็นส่วนตัวทำงานร่วมกันกับอส.คนยิงมาโดยตลอดยังไงก็ตามขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาครอบครัวเพราะว่าก็ต้องดูแลหลานทั้งการศึกษาความเป็นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาของหน่วยงานฝ่ายปกครองทางด้านนางจินตนาแก้วหมื่นทรงอายุ60ปีแม่ของผู้ชายที่คลั่งเนี่ยก็บอกว่าปกติลูกทำงานอยู่กรุงเทพเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ 2-3 เดือนยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาแล้วก็มีอารมณ์โมโหร้ายเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอายเพื่อนบ้านขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบกับสังคมยังไงรู้สึกอายแทนลูกชายส่วนสาเหตุก่อนที่จะอาละวาดก็คือทะเลาะ กับแม่นี่แหละเนื่องจากว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายจะเอาเงินมาใช้เพราะไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งแต่แม่ไม่ยอมก็เลยโมโหคลั่งทำลายอาละวาดนะคะก็เลยแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุแล้วกลายเป็นว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเนาะ ทางด้านนายสมัยธรรมชัยอายุ54กำนันตำบลโพนทองก็บอกว่าเสียใจกับครอบครัวของผู้ใหญ่ตุ๊รวมถึงชาวบ้านทุกคนหดหู่ใจที่มาสูญเสียผู้ใหญ่แบบนี้ผู้ใหญ่ตุ๊เป็นคนขยันทำงานดูแลชาวบ้านทำงานมานานถึง10ปียอมรับเลยว่าเป็นคนขยันแล้วก็ทำงานเพื่อชุมชนได้รับรางวัลดีเด่นทุกปีรวมถึงเรื่องของกิจกรรมอาสาหวังว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวและอยากแก้ปัญหายาเสพติดรวมถึงคนที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอย่างจริงจังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกเลยนะคะมันก็เป็นซะอย่างนี้นะคะยาเสพติดเนาะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวนะคะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนะคะก่อนจะตายก่อนจะติดคุกก็สร้างปัญหาให้กับคนดีๆเขามากมายจริงๆค่ะเสียใจไปกับครอบครัวของผู้ใหญ่ตุ๊ด้วยนะคะชาวบ้านชาวช่องเนาะที่เขาดูแลกันมาเป็น10ปีนะคะหนุ่มพิการคนนี้ค่ะอยากกินหมูกระทะพี่สาวก็ล่าคูปองฟรีไม่สำเร็จสักทีเจ้าของร้านรู้เรื่องยกไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะโอ้ทำไมน่ารักขนาดนี้เนาะร้านเล้งหมูกระทะไซงามที่กำแพงเพชรค่ะคือเขาจัดโปรขอบคุณลูกค้าเนาะในโอกาสครบรอบเปิดร้านมา20ปีแจกคูปองหมูกระทะฟรีมูลค่า500บาทตั้ง300ใบนะไม่ใช่ธรรมดานะมูลค่า500เนี่ยแจกกันถึง300ใบรวมแล้วก็150,000นะโดยเอาคูปองไปซ่อนไว้ที่นั่นที่นู่นที่นี่ให้ลูกค้าไปตามหาสนุกสนานกันอีกเนาะก็กลายเป็นกิจกรรมที่ชาวอำเภอไสงามแล้วก็อำเภอใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมล่ากันนะทั้งกลางวันกลางคืนมีการเผยแพร่คลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นไวรัลมียอดเข้าชมกว่า3ล้านวิวกิจกรรมนี้คือแจกคูปองไปแล้วนะคะเขาตั้งใจว่าจะแจก300ใบปรากฏว่าแจกไปแล้วตอนนี้120ใบท่ามกลางผู้ที่เข้าร่วมก็มีทั้งสมหวังผิดหวังแต่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขแล้วก็สนุกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้แล้วก็มีข่าวที่สร้างความประทับใจก็คือจุฑารัตน์นาคเทวีเธออายุ27ปีเธอเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามล่าคูปองหมูกระทะนะคะแทนนายสุทนัยนาคเทวีอายุ19ปีหรือฟิล์มน้องชายลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นหนุ่มพิการแขนขาลีบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สุดทนายเขามีพี่น้อง3คนป่วยเป็นโรคเดียวกันหมดเลยแต่ว่าตายไปแล้ว2คนนะคะเหลือแต่ตัวเขาหลังจากสุดทนายเห็นข่าวเนี่ยตามล่าคูปองหมูกระทะเขาก็บอกกับลูกพี่ลูกน้องคือจุฑารัตน์น่ะว่าอยากกินหมูกระทะอยากออกไปตามหาคูปองเหมือนคนอื่นเขาจังแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้จุฑารัตน์ก็เลยขออาสาไปแทนนะคะจุฑารัตน์ก็บอกตัวเองก็มีเงินติดกระเป๋าไปร้อยเดียวเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถไป39กิโลไปตามหาคูปองหมูกระทะแต่ไม่สามารถหาได้ทันผู้ร่วมกิจกรรมรายอื่นก็เลยเดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังบอกน้องชายว่าไม่สามารถเอาคูปองกลับมาได้จากนั้นจุฑารัตน์ก็ได้พิมพ์ข้อความเล่าเรื่องราวให้นายสามารถหรือนายเก่งเจ้าของร้านเล้งหมูกระทะไสงามทราบความฝันของน้องชายคืออยากกินหมูกระทะร่วมกับผู้ที่ร่วมกิจกรรมคนอื่นเขาก่อนที่เจ้าของร้านจะตอบว่าเดี๋ยวจะเอาหมูกระทะไปให้ถึงบ้านเลยนะทำให้สุทนัยเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากนะคะจุฑารัตน์ก็บอกว่าน้องชายเนี่ยอยากกินหมูกระทะมากแต่ว่าตนก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อให้กินตัดสินใจลงทุน100บาทที่มีเติมน้ำมันขับไปหาคูปองแต่สุดท้ายก็ฟาวแต่เมื่อได้รับทราบข่าวจากเจ้าของร้านหมูกระทะบอกดีใจมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณร้านเล้งหมูกระทะใส่งามที่ได้ช่วยเติมความฝันให้กับน้องชายทางด้านสุทนัยบอกว่าหลังจากเห็นข่าวคนอื่นเขาไปตามล่าคูปองหมูกระทะอยากไปร่วมกิจกรรมกับเขาอยากไปกินหมูกระทะกับเขาแต่ว่าสภาพร่างกายมันเป็นแบบนี้เนาะมันไม่อำนวยก็เลยให้พี่สาวไปแทนนะคะแต่ว่าไม่สามารถ ก่อนที่พี่เก่งเจ้าของร้านเขาจะเอาหมูกระทะมาให้กินถึงบ้านบอกดีใจตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกินให้อิ่มเลยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านที่มีเมตตาแล้วก็ทำตามความฝันของเขานะคะส่วนทางด้านนายสามารถอายุ39หรือเก่งเจ้าของร้านเล้งหมูกระทะใส่งามเนี่ยเขาก็บอกพอรู้เรื่องน้องฟิล์มนะคะว่าเห็นกิจกรรมและอยากมีส่วนร่วมแต่ว่ามาไม่ได้ส่งพี่สาวมาแทนก็ไม่สำเร็จก็เลยตั้งใจเอามาให้น้องกินกินฟรีถึงที่บ้านเลยแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนคนอื่นเขาก็ร่วมสมทบทุนเป็นเงิน 4,000 บาทมามอบให้กับน้องเก่งในครั้งนี้ด้วยนะคะขออภัยมามอบให้กับน้องฟิล์มในครั้งนี้ด้วยนะน้องฟิล์มหรือน้องสุทนัยเนาะทางด้านนายสามารถก็บอกเดิมทีก็ไม่คาดคิดนะว่ากิจกรรมฉลองครบรอบเปิดร้าน20ปีเนี่ยจะได้รับความสนใจเยอะตั้งใจว่าอยากจะจัดกิจกรรมทำบุญขอบคุณลูกค้าสนุกสนุกแต่เมื่อทราบเรื่องของน้องฟิล์มก็อยากช่วยเหลือเติมความฝันเล็กๆด้วยการเอาหมูกระทะมาให้กินฟรีหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับน้องและครอบครัวนะคะแหมน่ารักจังเลยเนาะอ่ะน้องฟิล์มวันนี้ได้กินหมูกระทะแล้วแล้วก็ยังมีคนใจดีสมทบทุนมาอีก 4,000 บาทไม่ใช่เฉพาะหมูกระทะนะนี่เขาจัดเต็มเลยนะเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรสารพัดนั่งกินกันเป็นหมู่คณะเลย ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอ่ะความสุขของน้องฟิล์มเนาะเราก็เห็นแล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะคนดีๆคนมีน้ำใจนะคะเขาก็มาเจอกันเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเมื่อเช้านี้คุณพ่อขับรถกระบะพาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วยังไงคะเนี่ยจอดแวะล้างหน้าจอดแวะล้างหน้าก่อนจะจมคลองเอ้าเสียชีวิตเลยแวะล้างหน้าที่ไหนที่คลองเนี่ยเหรอเมื่อเช้านี้เจ็ดโมงครึ่งอะค่ะตำรวจสภ.เขาชัยสนได้รับแจ้งมีคนหายไปในคลองหนองว่าริมถนนสายเอเชียหมู่หนึ่งตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูทะเบียนสงขลานะคะสภาพเนี่ยจอดอยู่ที่ไหลทางเป็นรถของนายอาทรอายุ39ปีซึ่งเขาเดินทางมาพร้อมกับลูกชายวัย12ปีจากหาดใหญ่เพื่อจะมาส่งลูกชายไปโรงเรียนที่อำเภอควนขนุนค่ะระหว่างทางอาทรก็จอดรถริมคลองหนองว่าแล้วบอกลูกชายว่าเดี๋ยวพ่อลงไปล้างหน้าแป๊บนะก่อนจะหายไปนานผิดปกติลูกชายจึงลงจากรถไปตามหาแล้วปรากฏว่าไปเจอรองเท้าพ่ออยู่ที่ริมคลองจึงขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและกู้ภัยเจ้าหน้าที่ก็ลงงมจนกระทั่งไปเจออาทรจมอยู่ข้างท่อนะคะท่อบล็อกก็เลยนำร่างขึ้นมาแต่ว่าเขาเสียชีวิตแล้วค่ะลูกชายบอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการลมชักแล้วก็อยู่ระหว่างรักษาตัวมีอาการเป็นหายๆสงสัยตอนที่พ่อลงไปล้างหน้าน่าจะเกิดอาการชักหรือหมดสติทำให้พลัดตกลงไปในคลองแล้วก็จมน้ำตายสำหรับนายอาทรเนี่ยปกติเขาจะเดินทางมารับลูกซึ่งลูกชายจะอยู่กับแม่ที่อำเภอควนขนุนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนจะพากลับไปพักด้วยกันที่หาดใหญ่แล้วเช้าวันจันทร์เขาก็เดินทางมาส่งลูกชายไปโรงเรียนก่อนที่จะเกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะโถคุณพ่อดูสิอาจจะขับรถมาทางไกลเนาะขับมาจากขับจากภูเก็ตน่ะนะมาที่อำเภอควนขนุนก็คงจะต้องออกมาแต่เช้าอะเนาะเพราะจะเอาลูกมาส่งให้ทันโรงเรียนนะคะจะแวะปั๊มแวะอะไรคุณพ่อก็ไม่แวะแวะคลองแถวบ้านเนี่ยนะคะแวะคลองแถวแถวใกล้โรงเรียนลูกไอตอนลักษณะล้างหน้าในคลองก็ต้องก้มหน้าลงไปอะไรแบบนี้เนาะเป็นโรคลมชักมีอาการเป็นหายๆกำลังอยู่ระหว่างการรักษามีอาการชักแล้วก็หมดสติก็อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ก้มหน้าลงไปในคลองเนี่ยค่ะ เสียชีวิตเลยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยประมาทกันไม่ได้นะคะอะไรก็แล้วแต่เนาะนอกจากนี้นะคะก็มีภาพของ แหมมีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเขาชนะเลิศ5ดาวนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศ5ดาวไทยฟู้ดกู๊ดเฮลค่ะไปดูเมนูกันหน่อยดิ เรื่องของกินเราพากันไปดูเมนูแสนอร่อยของจังหวัดกาญจนบุรีสินะคะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไปเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลค่ะก็เป้าหมาย77จังหวัด770เมนูนะคะภายในงานก็มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกผู้แทนจังหวัดสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารเชฟนักโภชนาการนักกำหนดอาหารอสมภาคีเครือข่ายโอ้เยอะนะคะที่เขาเข้าร่วมนะมีเชฟตัวแทน8จังหวัดค่ะในเขตสุขภาพที่5 8จังหวัดก็มีสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบเข้าร่วมประชันฝีมือใน3ประเภทอาหารคาวอาหารหวานและเครื่องดื่มนะคะผลการแข่งขันประกอบอาหารคาวปรากฏว่าทีมห้องเครื่องนะคะชื่อทีมนะว่าห้องเครื่องเมืองสุขภาพศรีชัยปุระตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศระดับ5ดาวจากเมนูแกงแคปลาคังโอ้โหโดยพัฒนาโดยเชฟเก่งจากทีมครัวห้องเครื่องแกงแคปลาคังนะคะแค่ฟังชื่อก็หิวแล้วนะคว้ารางวัลชนะเลิศระดับ5ดาวนะคะเมนูอาหารคาวก่อนนะอันนี้สำหรับอาหารคาวแกงแคปลาคังนะคะจากกาญจนบุรีค่ะก็เขาก็บอกว่าคือมีโครงสร้างเมนูเนี่ยเอกลักษณ์ของแกงพื้นบ้านที่เขาใช้ผักสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศหลากหลายชนิดนะโจทย์ก็คือปลาคังแล้วก็หรือปลากดคังปลาคังแหละนะคะปลาคังเขาก็เอามาทำเมนูนี้เนาะก็ใช้ผักพื้นบ้านสมุนไพรเครื่องเทศเอามาทำสร้างกลิ่นรสสีแล้วก็เนื้อสัมผัสตามธรรมชาติเน้นวัตถุดิบจริงลดการพึ่งพาความเค็มและไม่ใช้ผงชูรสด้วยนะคะดูหน้าดูตาสิ บอกว่าเราไม่ได้สร้างความอร่อยด้วยการเพิ่มเครื่องปรุงแต่สร้างความอร่อยด้วยการเพิ่มความหลากหลายของธรรมชาตินะคะนะเห็นแล้วหน้าตาดีนะคะแกงแคปลาคังค่ะอันนี้เมนูของข่าวนะแล้วเมนูของหวานล่ะมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูซิเมนูเดี๋ยวนะคะไล่เลียงกันนิดนึงอ๋อเขานำเสนอแต่เมนูของคาวนะคะของหวานยังไม่เห็นเลยแกงแคปลาคังนะคะเมนูของข่าวชนะเลิศอ้าวจากจังหวัดกาญจนบุรีโดยทีมครัวห้องเครื่องนะคะใครไปเมืองกาญก็ไปหากินเอานะแกงแคปลาคังนะคะจากเชฟเก่งทีมครัวห้องเครื่องค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะดูเมนูอาหารมากไม่ได้เดี๋ยวหิวอีกเนาะเดี๋ยวหิวอีกส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรกันอีกบ้างนะคะก็เพื่อนสนิทช็อกค่ะพบร่างชายวัย55เสียชีวิตตรงบันไดบ้านนะคะแล้วก็แม่วัยรุ่นช็อกค่ะป้อมยามหลังหิ้วร่างทารกที่เสียชีวิตอะไรคะเนี่ยตระเวนหาวัดเผามมีแต่ข่าวคนตายทั้งนั้นเลยเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวกันค่ะส่วนตอนนี้บ่ายโมง50นาทีประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประการบอกว่า สำหรับประการบอกปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะคะทั้งสูตรรองพื้นแล้วก็สูตรดอกดกคู่กันพันเดียวอันนี้น้องดุกเกอร์จัดโปรโมชั่นให้นะคะคู่กันพันเดียวขนส่งเอกชนค่ะใครอยากได้นะรองพื้นกับดอกดกปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าทั้ง2สูตรคู่กันกระสอบละ25กิโลนะคู่กันก็50โลแล้วนะคะพันเดียวติดต่อน้องนุกเกอร์ได้เลยที่เบอร์087-993-4626 087-993-4626นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินค่ะบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดด้วยนะคะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศค่ะปลอกก็ทำจากมันสำปะหลังนะคะกินได้ด้วยความสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะไปอุดไปตันใดๆนะสารไลโคปีนจากมะเขือเทศเนี่ยสกัดอย่างเข้มข้นเลยมันมีสรรพคุณในการคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะพลอยสีทองจำหน่ายกันมาก็ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ละเป็นปีที่เข้าสู่ปีที่15นะคะ14เต็มไปแล้วนะคะตอนเนี้ย14กว่านะคะมาถึงเดือนเนี้ย14เต็มไปเมื่อเดือนสิงหานะนี่มากันยาก็พอดีเลยนะ14ปีกับอีก1เดือนเข้าสู่ปีที่15แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะอาหารเสริมในรายการของแอนมีอย.ถูกต้องครบถ้วนนะคะผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานตัวโรงงานก็ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมง53นาทีเดี๋ยวใครฟังทาง855ฟังต่อได้เลยนะคะส่วนใครฟังทาง711ก็หมุนรถไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวย้ายไปจาก711ก็ไปที่693เสียงอดิสรนะคะแล้วก็ฟังกันต่อไปจนถึงบ่าย3โมงค่ะคุณรุจิราคุณรุจิราสวัสดีค่ะนะเช้าสายเราเจอกันขอบคุณมากนะคุณอโนไทยด้วยนะคะคุณภาวนาบอกทักทายตอนบ่ายค่ะคุณแอนอากาศครึ้มทั้งวันบ้านแอนตอนนี้ท้องฟ้าก็สว่างสวยนะคะไม่ครึ้มนะคะแต่ก็ไม่ได้มีแดดอะไรเนาะก็สว่างแจ่มแจ้งดีคุณปัญญาสวัสดีค่ะอ๋อโอเคค่ะรับตัวเลขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณมนุษย์ป้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทักทายกันต่อนะตอนนี้ฟังสปอตนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะยาวไปจนถึงบ่าย3โมงสักครู่ค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร
2: ์สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกุลอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกุลอิมจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: วยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะผู้ว่าชัชชาติยังเร่งพิสูจน์หาต้นต่อน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยและโรงพยาบาลบ้านแพ้วยืนยันพร้อมให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ผู้ว่าชัชชาติยังเร่งพิสูจน์หาต้นตอน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยยันไม่เชื่อมโยง Data Center คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณถนนย่านพระราม3ว่าได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในห่วง1สัปดาห์โดยในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทน้ำมันผู้เชี่ยวชาญที่ได้ขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามในช่วง 4:30 นของวันนี้ยังคงพบคราบน้ำมันซึมออกมาบริเวณผิวน้ำโดยคาดว่าอาจเกิดจากฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำมันเก่าที่สะสมอยู่ในโพรงใต้ดินถูกดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำซึ่งยังต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมทั้งนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไอระเหยอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันส่วนกรณีที่มีข่าวพบคราบน้ำมันในพื้นที่เขตบางกะปิผู้ว่าชัชชาติระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและจะเร่งตรวจสอบต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีหารือโทนี่แบร์ปมเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกธุรกิจ Data Center น่าสนใจเปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้าร่วมงาน Gas Tech Bangkok 2026ว่านายโทนี่แบร์ได้เดินทางมายังประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้พบปะหารือเป็นการส่วนตัวเพราะถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำแนะนำกับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่อง AI และเทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่หารือกันไม่ว่าจะเป็นจะทำอย่างไรให้ไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางพูดคุยเป็นจนถึงแผนการยกระดับรายได้และธุรกิจ Data Center ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีซึ่งนายโทนี่แบร์ยังได้ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองซึ่งเขาให้คำแนะนำได้ดีมากอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบร์กันอีกเป็นระยะและจะมีการให้คำปรึกษาต่อเนื่องโดยมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดูแลเรื่องข้อมูลอยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5โรงพยาบาลบ้านแพ้องค์การมหาชนเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเช้าวันนี้นายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในตัวอาคาร
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
12: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
13: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
12: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
13: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนไหนของพี่มันแตกต่างยังไง
12: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
13: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
12: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
13: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
12: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
1: 089-478-0889
12: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
13: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย089-478-0889ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
3: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
14: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอเป็นประจำสุกัญญารายงานตัวค่ะ14 นาฬิกาโดยประมาณทางด้านของวสป .711 จังหวัดลพบุรีค่ะได้ยินเสียงเพลงนี้มาแล้วกับบรูมิโน่ลาย07นะคะยกแก๊งไปเลยกับแก๊งหนูทำได้คาเลนกับการย้ายสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของสึนามิของเรากับการแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคะปรับโครงสร้างดินดูแลระบบรากให้สำหรับทุกพืชเลย0894780889จ้ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะคะหลายรอบนิดนึงเพราะว่าบางท่านบางคนโอ้โหฟังอยู่ประมาณสัก 5-6 วันยังกูจดไม่ครบเนี่ยยังจดไม่ครบเลยบอกสุกัญญาย้ำหลายๆรอบยายยังจดไม่ครบเลยตาก็ยังลืมเนี่ยเมื่อวานได้ตัวเนี้ยวันนี้มันมาเพิ่มอีกกี่ตัวเนี่ยสุกัญญานะฮะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนี่นะคะที่พยายามนะจดเบอร์โทรศัพท์กันเนาะแล้วก็ฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังกันได้เป็นอย่างดีขอพระคุณงามๆเลยทีเดียวค่ะ0894780889วันนี้เรื่องราวของการเกษตรของเราพูดคุยกันแน่นอนกับคุณเจ้าไก่เหมือนเช่นเคยมาควบคู่กับราคากลางตลาดสี่มุมเมืองเอามาฝากคุณผู้ฟังทุกวันเลยนะสำหรับราคากลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ต้องติดตามรับฟังในเรื่องราวของราคากันด้วยสวัสดีจ้า
15: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับเมื่อวานร้อนมากมายแต่ตอนเย็นไม่รอดคุณสุกัญญา
14: เป็นไรอะ
15: กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยครับ
14: ยังดีนะบ้านคุณยังร้อนแล้วก็ตกบ้านดิฉันก็ร้อนคงที่และคงทน
15: ครับไม่ตกใช่ไหม
14: ไม่
15: ครับหลายพื้นที่ก็ยังอากาศเปลี่ยนในหนึ่งวันค่อนข้างจะหลากหลายคุณสุกัญญาตอนนี้มีแต่ร้อนกับฝนอยู่นะครับแต่บางวันเช้าๆก็อากาศเย็นนะ
14: ลมโชยมีลมโชยเมื่อวานตอนเย็นยังลมโชยมาเลย
15: นะ
14: เออเมื่อสายๆเนี่ยลมยังโชยเย็นๆเลยแดดร้อนนะแต่ลมเย็นโชย
15: นั่นอากาศแปลกมากนะครับ
14: อ
15: ากาศแบบนี้จากประสบการณ์เหมือนจะตกเอาเรื่องอยู่ในอีกไม่กี่วัน
14: เหรอ
15: เออใช่ครับ
14: เนี่ยตอนนี้ลพบุรีแดดเปรี้ยง
15: ครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมคุณสุกัญญาครับวันนี้ก็มีหลายท่านก็สั่งหลากหลายไปนะขอบคุณณต่ำด้วยณต่ำอยู่นู่นบ้านตะสามชุกครับ
14: ไกลมากเลยนะบอกสนุนเลย
15: เอาไปฉีดข้าวยังไม่เคยใช้เลยต้องรายการก็เอาไป 2จุดใหญ่แล้วก็ลามุสปาเชียวกับอินทักษาแนนด้วย
14: ยังไม่เคยใช้เด็กก็ติดใจ
15: ครับท่านที่สั่งใหม่ๆผมก็จะแนะวิธีการใช้ไปให้อยู่แล้วของถึงถ้าสงสัยยังไงก็โทรกลับมาหาผมอีกทีนึงก็ได้ก็ถึงนะครับ
14: ค่ะ
15: แล้วก็มีคุณน้าที่นู่นเหมือนกันนะไกลอยู่นะเนี้ยด
14: ่
15: านช้างด่านช้างบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เอาคาเลนครับแกบอกสั่งดูแล้วกับไลน์ไปใช้อยู
14: ่
15: รอบนี้จะเอาคาเลนไปหมัก
14: ไปหมัก
15: ครับ
14: เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็หมักเลยเดี๋ยวจะทำใหม่แล้วรุ่นต่อไปเนี้ย
15: แถวนั้นนาข้าวก็เยอะเหมือนกันนะ
14: อุ้ยนครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรแถวนั้นทำนาเยอะอยู่นะ
15: ใช่ที่รอยต่อทางโน้นนะนะ
14: จ้า
15: ช่วง 3-4 วันก่อนผมผ่านไอ้ตรงแยกขานุใช่ไหมขานุแล้วมันจะไปแยกผมก็ไม่รู้ว่าเรียกแยกอะไรนะตรงนั้นเลี้ยวขวาไปบรรพตเลี้ยวซ้ายไปไหนสักอย่างนึงแล้วตรงไปนี
14: ่แยกไฟแดงอะนะ
15: ก็ไปไปบึงสามัคคีบ้างเขาเรียกว่าแยกอะไรแยกอะไร
14: เรียกว่าแยกไฟแดง
15: เออแยกไฟแดง
14: เอออ
15: ย่าใครไฟแดงอยู่นานๆกว่านี้หน่อยไปจะได้ขายพวงมาลัยให้หมด
14: เออนั่นแหละนี่ด้วยเพลงทันสมัยวะ
15: แถวนั้นนาข้าวก็เยอะผมขับไปทาง
14: อุ้ยประเทศไทยเราอ่ะทำนากันทุกจังหวัดอ่ะคุณเจ้าไก่
15: ใช
14: ่ไหมใช่อยู่ที่ว่าจะเป็นนาข้าวประเภทไหนบางที่ก็เขาเนี้ยวบางที่ก็เขาเจ้าบางที่ก็เขาหลากหลายข้าวเลยนะ
15: ครับก็ลองเลือกดูแล้วลองเอาผลิตภัณฑ์จากทางรายการไปใช้ดูคุณน้องไลน์สุดเด็ดก็ได้ครับหรือจะเพิ่มรามุดฝาเขียวอิมแพคฝาแดงก็ได้หรือด้านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงกับนาเราดีจะเผาก็แหมแต่ก็ยังมีเผาอยู่นะคุณสุกัญญา
14: น้อยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยเขาเลิกเผาแล้ว
15: เหรอ
14: โอ้ใครที่เผาอยู่นี่แสดงว่าไม่รู้ข่าวไม่ฟังข่าวก็เลยนะ
15: รู้แต่กูจะเผา
14: ไม่สนใจมนุษย์โลกเฮ้ยวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะเสียงจากสมองมันเริ่มออกไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องปิดก่อนนะ
15: คิดดังจังเลย
14: คิดดังเนี่ยดังไกลไปถึงหลายคนเลยเนี่ยสะดุ้งกันยังเนี่ย
15: ครับก็งดได้ก็ดีครับการผมการเผานะ
14: ควันฟืนควันไฟมันก็ไม่มาทำลายปอดเราด้วย
15: เราก็มีตัวช่วยดีๆหลายๆท่านเอาไปใช้ก็ได้ผลแน่วันเลยลืมขอบคุณลุงสุแลไม่ใช่ลุงแลนะอันนี้ลุงสุแลนะคุณผู้ชมครับ
14: อยู่ที่ไหนลุงสุแล
15: อยู่เดิมบางเหมือนกันแต่ก็อยู่น่าจะทุ่งคลีนะ
14: อ๋อสวัสดีทักทายคุณลุงสุแลด้วยนะคะสบายดีนะจ๊ะ
15: ได้ถ้าเป็นลุงแลนี้อยู่เขาดินใช่ป่าวะ
14: ไม่รู้เจ๊ เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนสมโนครัวลุงแลอีกแล้วนะถ้าไม่ใช่แล้วก็ตายแน่เลย
15: แกก็สั่งคาเลนไปใช้แกก็เอาไปใช้แล้วก็บอกโอ้ช่วงนี้เพื่อนบ้านเห็นอยากจะใช้บ้างก็ขอบคุณลุงสุแลด้วยลุงสุแลแกก็สั่งไปให้เพื่อนบ้านอยู่นี่สั่งทุกวันเลยนะวันละ6ตอง4ตอง8ตองอะไรของแกเนี่ยขอบคุณมากๆครับ
14: ขอบคุณคุณลุงสุแลนะเป็นเขาเรียกว่า PR ประชาสัมพันธ์ให้เราขอบพระคุณนะคะ
15: เป็นกระบอกเสียงให
14: ้เออน่ารักสุด
15: ๆลุงต้องบอกเพื่อนบ้านด้วยนะว่าลุงสั่งแล้วต้องให้เขาเอาตังค์มาไว้ที่ลุงด้วยนะ
14: เรื่องอย่างนี้เจ้าไก่ไม่ต้องห่วงลุงหรอก
15: ทำไม
14: ลุงจัดการเรียบร้อย
15: ลุงจัดการเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวลุงจะขาดทุนใช่ไหม
14: ขาดทุนไม่เท่าไรสิลุงอ่ะโอ้โหไม่ได้กินเนื้อแล้วจะเอากระดูกมาแขวนคอไม่ได้นะ
15: ลุงบอกไม่เป็นไรเจ้าไก่ซองสองร้อยติดลุงเลยปล่อยต่อ300ส่งมาบ้านลุงนี่แหละ
14: อย่าดังสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนได้ยิน
15: ไม่ก็อันนี้แล้วแต่สะดวกของแต่ละท่านคุณสุกัญญาใช่ไหมล่ะ
14: จ้า
15: แต่ก็หนึ่งซองเป็นผงนะหลายท่านก็ยังเข้าใจผิดว่ามันเป็นน้ำเป็นผง
14: เอ
15: าไปละลายน้ำ
14: เอาไปละลายน้ำเปล่าเรานี่ราคาแล้วก็ฉีดพ่นลงในแปลงนะ
15: ใช่ครับหนึ่งซองก็250บาทได้พื้นที่ประมาณ
14: 5
15: ไร่ใช่ยัง คุณนาที่อยู่บรรพตเนี่ยแกก็ทำอยู่16ไร่แกก็สั่งไปกี่ซองนะครับสั่งไปเผื่อไว้ก็ได้ครับจะคือจะใส่เยอะก็ได้ไม่มีผลอะไรกับดินกับอะไรนะมีแต่ผลดีคุณสุริยาไม่มีผลเสียคร
14: ับ ใช่มันเป็นจุลินทรีย์ไปย่อยพวกย่อยสลายเขาเรียกว่าวัชพืชต่างๆที่เราไม่อยากจะได้อ่ะ
15: ถูกต้องครับยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับมันก็จะย่อยได้เยอะขึ้นครับหลายท่านก็ไม่เลิกรีบได้แล้วครับไม่ต้องรีบหรอกเพราะตอนนี้หลายท่านก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะคุณสุกัญญา
14: ทำไมอ่ะ
15: เห็นว่าฝนมันไม่ค่อยตกนะมันไม่ค่อยมีจะหวานหรือไม่หวานดีแต่ดูสถานการณ์รอบๆประเทศแล้วโอ้มันก็ยังตอบไม่ถูกอะว่ามันจะท่วมไม่ท่วมอะเพราะบางพื้นที่เขาท่วมประจำอะหร
14: ือ
15: ว่าก้ำกึ่งอะก้ำกึ่งบางปีก็ท่วมมาหลายปีแต่ปีสองปีที่ผ่านมามันไม่ท่วมอย่างเงี้ยหลายท่านก็ก้ำกึ่งเหมือนกันนะว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าครับก็กะเก่งยากนะปีนี้นะเรื่องสภาพอากาศนะอาจจะกลับมาร้อนก็ได้นะเพราะว่าสามสี่วันที่ผ่านมามันร้อนนะครับแต่เมื่อวาน
14: บางคนเขาก็ว่ามันจะฝนยาวไปถึงหน้าหนาวบางคนเขาว่าอย่างนั้นแต่สุกัญญาว่ามันจะเป็นไปได้หรือ
15: เราก็ตอบยากกันนะ
14: บ้านเราเนี่ยถ้ามีฟ้าฝนเนี่ยมันด้วยจากพายุทั้งนั้นเลยนะ
15: ตอนนี้ใช่ไหม
14: ถ้าเราไม่มีพายุมาฝนมันจะมาไหมเนี่ย
15: ใช่ครับแต่ก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อะหลายท่านก็มันก็เราตอบไม่ได้หรอกคุณสุวรรณยา
14: ก็ดูนี่เอาดูหนึ่งดูข้างๆบ้านดูว่าน้ำตามคลองตามชนประทานเราเนี่ยมันพอยังไงมันพอมีไหมมันพอพูดง่ายๆถ้าเราทำการเกษตรแล้วเนี่ยมันพอใช้ไหมเราก็ต้องดู
15: ใช่ไหมคร
14: ับ ใช่แต่ถ้าเกิดมันไม่พอมันมีกำหนดเกณฑ์ที่เขาประกาศมาว่าปีนี้จะไม่มีน้ำนะจะไม่ปล่อยนะหรือว่ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขามีประชุมทุกเดือนนะคุณชุกไก
15: ่อ๋อมีประชุมภายในท้องถิ่นภายใน
14: หมู่บ้านเขามีประชุมในหมู่บ้านในท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมบ่อยๆ
15: ใช่อย่าหนีประชุมอย่าโดดประชุมนะครับท่านผู้ฟัง
14: จะได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องราวของการเกษตรที่ผู้นำหมู่บ้านเขาเอามาชี้แจงให้รับฟัง
15: ใช่มันก็เป็นทอดต่อกันไปจากหน่วยงานหลักเขาอะนะ
14: ค่ะ
15: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันคุณสุปัญญา
14: ใช
15: ่ฟังผู้นำท้องถิ่นเขารับข้อมูลมาพื้นที่เรามันเป็นอะไรยังไงเน
14: ี
15: ่ยให้วางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องนะครับ
14: ค่ะ
15: ก็เรื่องสภาพอากาศทั่วไปจริงๆผมก็กะไม่ถูกหลายท่านถามผมเยอะมากว่าจะปลูกอะไรดีจะปลูกอะไรดีน้ำจะท่วมไหมน้ำจะท่วมไหมเนี่ยโอ
14: ้คุณเจ้าไก่จะไปกะได้ไงคุณเจ้าไก่ไม่ใช่คนพื้นที่
15: แล้วเรื่องสภาพอากาศมันตอบยากมากครับ
14: โอ้คุณเจ้าไก่ตอบคุณผู้ฟังไม่ได้หรอกเพราะคุณเจ้าไก่คุยกับเทวดาไม่ได้
15: ไปฮะไปพระพานก็ไม่ได้ขาดางข้าวไม่เจอ
14: เขาไม่เคยไปคุณเจ้าไก่เนี่ย
15: ไม่เหมือนคุณสุกัญญาล่ะ
14: โอ้
15: แต่เรื่องการเกษตรพอ
14: แต่ถ้าเกิดจะคุยกับคุณเจ้าไก่นะว่าใบหงิกใบงอเพี้ยไอ้นั่นเพี้ยไอ้นี่ดูแลยังไงแก้ไขยังไงข้าวอู้ยรวงมันไม่ค่อยดีคุณเจ้าไก่ทำยังไงพริกมันไม่ค่อยออกดอกติดลูกทำยังไงอันนี้คุณเจ้าไก่ตอบได
15: ้นะพ่อผมมีข้อมูลเราก็ต้องดูแลกันไปนะหลายท่านคุณสุกัญญาผมแนะนำอีกอย่างนึงคือหลายท่านเนี่ยรอคือรอนี่คือรออะไรคือแบบตอนปลูกเล็กๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องชีดไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องขอเริ่มจะติดดอกผลนี่อุ๊ยจะใส่ตัวนั้นจะใส่ตัวนี
14: ้
15: ม
14: ัน
15: แบบติดดอกผลรออะไร
14: ติดรอกันนะ
15: รอเป็นนักเรียนไม่ได้ติดรอ
14: ไม่ต้องรอเราเนี่ยชอบติดรอแล้วไปหาวิธีแก้ไม่เอานะเราต้องทำงานตลอดเวลาส่งงานตลอดเดี๋ยวจะติดรอไม่ได้มันต้องหาทางแก้อีกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดรอเราต้องปลูกและฉีดเลยกันเลยดูแลเลย
15: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเวลาถึงตอนนั้นท่านอยากจะได้ผลผลิตก็จริงอ่ะแหละแต่พืชมันพร้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับมันตั้งแต่เล็กๆ
14: แค่เราปลูกเนี่ยเราก็หวังจะได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะหวังได้ผลผลิตเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วย
15: ช่ก็ความสม่ำเสมอทุกอย่างเลยนะคุณสุกัญญาความสม่ำเสมอมันเป็นเรื่องสำคัญ
16: ใช่
15: เป็นเรื่องสำคัญอ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความสม่ำเสมอเราเนี่ยแหละครับอย่างการออกกำลังกายเนี่ยอยากจะมีซิกแพคไม่ใช่วันแพคใช่ไห
16: ม
15: แต่เราก็ไปสมมติว่าออกไปวิ่งวันนึงหยุดไปสักเจ็ดวันไปวิ่งวันนึงหยุดไปสักเจ็ดวัน
16: มันก็ได้นะสุขภาพมันก็ได้แต่มันได้ช้า
15: ใช่มันก็ไม่เหมือนคนแบบสามสี่วันสามสี่วันนี่เงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วความ
16: ถ้าลองไปเทียบกับคนที่เขาลองไปเทียบกับคนที่เขาไปทุกวันซ้ำทุกวัน
15: ก็ใช่ไหมมันก็ต้อง
16: มันจะแตกต่างกันมากเลยสำหรับผลตอบรับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพืชผักก็เช่นเดียวกัน
15: ใช่ครับผม
16: ปลูกแล้วถ้าไม่ดูแลเลยไม่ใส่ใจไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันก็ต้นน้อยเหี่ยวเหี่ยวไม่ใส่น้ำเลยไม่รดน้ำเลยมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมีแต่จะเฉาไปเรื่อยตายไปได้แต่ถ้าเกิดปลูกใส่น้ำใส่ปุ๋ยดูแลฉีดพ่นยาใส่ฮอร์โมนอย่างดีสม่ำเสมอทุกวัน3วันไปที3วันไปที่รับประกันผลออกมาดีแน
15: ่ใช่หลายๆท่านก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการดูแลคุณสุภัญญาจากที่ฟังรายการเรานะ
16: ตกใจนึกว่าเปลี่ยนไปฟังรายการอื่น
15: ก็เอาไปปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยว่าก็จริงอย่างที่มันคุยในรายการนี่หว่า
16: ค
15: ่ะมันจริงครับผมไม่ได้เอาเรื่องนั่งเทียนมาบอกทำไมล่ะ
16: เราเรื่องจริงเนี่ยเพราะว่าคุณเจ้าไก่เขาไปสวนจริงเจอเกษตรกรจริง
15: สวนมาเนี่ยแหละมาเล่าให้ฟัง
16: ค่ะ
15: มีเยอะแยะที่ท่านแบบไม่รู้อ่ะเพราะว่าหลายๆสวนเขาก็มีเทคนิคเคล็ดลับอะไรของเขาแหละเหมือนคุณสุกัญญาบอกไปเจอแหล่งที่มันมีโอ้โหได้ร่อนทองเยอะมากเลยตรงนี้
16: ใครเขาจะมาบอกเราล่ะว่ามีทอง
15: ก็ยังไม่ยอมบอกตอนแรกหรอกจนกว่าจะร่ำจะรวยแล้วแกไปที่ตรงนั้นนี
16: ่เฮ้ยบางทีต่อให้ร่ำไม่รวยเขายังไม่บอกกันเลย
15: โอ้ใจร้าย
16: เป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นคุณเจ้าไก่จะบอกป่ะคุณก็ไม่บอกหรอกคุณไม่ต้องมาเงียบคุณก็ไม่บอกใครเหมือนกันแหละ
15: ใช่ที่ผมจะพูดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าไอ้คนที่เราจะบอกเนี่ยมันเป็นยังไง
16: แต่ก็ต้องดูด้วยนะบอกไปบางทีเขาก็ไม่เชื่อ
15: ใช
16: ่ไหมเฮ้ยมันจะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ย
15: ใช่ไหมล่ะ
16: ใช่สิ
15: แต่ขนาดของดีก็ยังไม่ค่อยเชื่อเลย
16: เหมือนป้าแหววอ่ะดิฉันจำได้เมื่อวานนี้คุณเล่าเรื่องป้าแหววให้ฟังเห็นไหมล่ะ
15: เ
16: หมือนป้าแหววว่าบอกแล้วยังไม่เชื่อเห็นกับตาก็ยังไม่ซื้อ
15: ไม่ใช่อะไรก็
16: แล้วไม่ใช่แล้วก็บ่นว่าไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตป้าแหววก็บอกใช่นี่ติบูมิโน
15: อุ้ยป้าแหววนี่แกแบบเสียงดังแล้วแกพูดแบบชาวบ้านนะคุณสุกัญญาด่าเป็นด่าไปเลย
16: อย่าใช่น
15: ะลอง
16: อย่าเล่นกับป้าแหววใช่นะ
15: อารมณ์ไม่ดีนี่หัวร้อนนะ
16: ลมไม่ดี
15: ตอนนี้อารมณ์ดีตอนนี้ช่วงนี้อารมณ์ดีดูพืชผักที่ปลูกแล้วโตได้โตดีใกล้จะได้ขายอีกแล้ว
16: นี่ดีใจปลูกไปไม่ได้เราสิ้นเดือนเดี๋ยวจ่ายค่าหอหลานป้าแหววบ
15: อกก็ดูแลกันไปเพราะว่าทุกคนก็มีความรับเขาเรียกว่าอะไรมีภาระมีความรับผิดชอบแต่ละคนกัน
16: ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ลนปลูกแล้วไม่ได้ดูแลหรือว่าเราไม่ทำอะไรเลยทุกวันนี้เงินทองมันหายากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของงานประจำก็มีอยู่แล้วการเกษตรก็เป็นสิ่งที่เสริมได้บางคนถึงขนาดแบบว่าทิ้งงานประจำเพื่อมาทำการเกษตรโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลบางคนก็ทำแล้วเขาได้ดีกว่าก็มา
15: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้ามีที่มีทางเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรนะผมว่ามันต้องทำอ่ะทำแล้วมันไม่นานหรอกไม่นานเดี๋ยวก็อ
16: ย่าปล่อยให้รกร
15: ้
16: างอย่าปล่อยให้ให้คือพูดง่ายๆอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้ดินอ่ะมันมีคุณค่าเมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปสุกัญญารับประกันว่ายังไงมันก็ต้องได้ผลผลิต
15: ใช่มันอาจจะเหนื่อยกายหน่อยแต่ทำงานมันก็เหนื่อยทุกอย่างนะ
16: จริงอยู่ที่ว่าเราเหนื่อยกายสบายใจหรือว่าจะเหนื่อยทั้งกายและใจเราเลือกได้
15: ใช่ไม่ต้องไปรอโดนใครด่าด้วย มีแต่แบบพ่อกับแม่ปู่กับย่าตากับยายเนี่ยด่าเราแค่นั้นพอแล้ว
16: ก็คนในบ้านเราด่าไม่เออไม่เป็นไรหรอก
15: ใช่นะจะไม่ล่ะ
16: คนในบ้านด่านี่ไม่เคืองนะแต่ถ้าคนนอกบ้านด่านี่เคือง
15: แต่บางคนเขายอมรับคนข้างนอกด่าแต่คนในบ้านด่าไม่ได้อีก
16: อ้าว
15: มีอีกแล้ว
16: มีอีกแล้วแต่ละทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
15: เอ้าก็ไม่เป็นไรครับลองวางแผนกันดูสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างๆค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยครับมันสร้างรายได้อย่างน้อยเราก็ได้กินอ่ะไม่ต้องซื้อ
16: จริงปลูกมะนาว10ต้นอย่างน้อยก็ได้กินเหลือก็ค่อยขาย
15: ใช่ครับใช่ครับผมก็ลองวางแผนกันดูเนาะส
16: ่
15: วนช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันอีกครับจริงๆด้วยคุณสุนยาราคาผักหลายชนิดเริ่มขยับขึ้นหลังจากที่ร้อนมา 3-4 วัน
11: จะขึ้นหรือจะแรงเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวฉันขออนุญาตนะคุณเจ้าไก่นะเดี๋ยวฉันพูดในเรื่องราวของราคาเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณเนี่ยไปรับสายเกษตรกรที่โทรมาเมื่อสักครู่คุณลุงอ่ะจะสั่งอะไรอยู่น่ะจะได้จัดส่งทันเนาะเดี๋ยวเวลามันไม่ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวส่งของช่วง

0: ้นหอม70ผักชีไทย80ค่ะผักชีลาว40ผักกาดขาวรุ่ย19บาทกะหล่ำปีเขียววันนี้10บาทมาดูผักผลกันบ้างผักผลราคาก็โอเคนะคะไม่ถึงขนาดบ้านะคะแย่จนเกินไปแตงกวา14บาทแตงล้าน12บาทค่ะถั่วฝักยาว34มะเขือเปราะ20มะละจีน26ค่ะมะละกอดิบ13มะเขือเทศสีดา24พริกจินดาแดง45พริกกะเหรี่ยง120ค่ะพริกยำเขียว40บวบเหลี่ยม16บาทกะหล่ำฟักเขียวอ่อน13บาทแล้วมะเขือพวงวันนี้35นะคะก็ยังถือว่าราคาค่อนข้างนะคะสู้ไว้สู้ไว้อยู่แล้วอุ้ย5บาท6บาทเราก็ยังทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังนะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07นะคะมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะใครที่สั่งชุดใหญ่1ชุดตอนนี้แจกเสื้อแขนยาวแล้วนะคะ1ตัวเลยนะคุณผู้ฟังเนาะและที่สำคัญนะคะสำหรับค่าเลนนะฮะตอนนี้หลายท่านก็สั่งซื้อกันไปใช้เยอะเพราะว่าไม่อยากนะคะจุดฟืนจุดฟางมันเหนื่อยเออนะคะสู้เราแช่ไว้เลย 7-8 วันก็นะคะทำการไถทำการคลาดได้เลยนะคะหว่านใหม่นะส่วนสึนามินะคะก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าช่วงนี้ใช้กันบ่อยค่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนๆแบบนี้ต้องใช้สึนามินะไปช่วยในเรื่องราวของการปรับโครงสร้างดินดูแลพืชแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889ค่ะ0894780889อันนี้สุญญาย้ำเบอร์โทรศัพท์นะเพราะว่าบางวันเนี่ยไม่ค่อยได้ย้ำนะคะเผื่อหลายท่านหลายคนเนี่ยจดช่วงไรต้นรายการไม่ได้จดไม่ทันบางท่านบางคนบอกว่ามี10หมายเลขเนี่ยอู้สุญญาป้าได้วันละ2ตัว3ตัว5ตัว นะคะมันไม่ครบ10ตัวเว้ยเออนะคะพอครบแล้วบางทีมันสลับกันยังไงวะน่าโทรไปไม่ติดคุณเจ้าไก่ไปติดท่านอื่นนะคะอ่ะจดอีกรอบ1 0894780889ค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรับฟังช่วงต่อไปได้เลยนะวันนี้สุญญาล้ำลาคุณไปคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกับการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องการเกษตรโทรได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่สุญญาให้ไว้เมื่อสักครู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน้คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577

0: 7474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: สวัสดีครับกับเสียงเพลงรักเธอที่สุดต้นฉบับลิขสิทธิ์อยู่ที่นี่แหละพันธุรัตน์เรคคอร์ดตอนนี้ใน TikTok ดังจังเลยทั้งเสียงร้องผู้หญิงเสียงร้องผู้ชายรักเธอที่สุดจากเชียงใหม่หมดนี่ของพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับน้องมินมินตะวันพันธุรัตน์มอบความสุขเสียงเพลงให้กับท่านครับผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวของข่าวนะครับข่าวประกอบเพลงมีให้คุณผู้ฟังได้ฟังขอบพระคุณนะครับมีให้ฟังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับทางด้านของน้ำมันสกัด9ชนิดสกัดเย็นรวมตัวกันมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับขวดมือจุ60แคปซูลน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนี่ทั้งหมด9ชนิดทั้ง9ชนิดจะเหมือนจะจับมือรวมกันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกตื่นขึ้นมาสดใสครับไม่ต้องมาลุกขึ้นคลองน้ำ3รอบ4รอบถ้าคุณได้รับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขอแนะนำสินค้าตัวใหม่ครับสุดยอดของอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งที่รายการเรานำเสนอครับน้ำมันมะระขี้นกครับผสมน้ำมันงาดำครับมันช่วยได้ไงอ่ะทั้งสองอย่างก็สกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันคือไม่มีสารเคมีรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% บำรุงร่างกายยามที่ท่านอ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับช่วยลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นั้นจะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดชามือปลายมือปลายเท้าแล้วก็ที่สำคัญรับประทานได้อย่างสนิทใจไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนึกถึงน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจติดต่อที่0817577474 0817577474ครับชาวจีนหลุดปากมาว่ารู้จักอดีตนายกสามารถเปลี่ยนพาสปอร์ตจีนเป็นสัญชาติไทยได้ครับงามหน้ากันแล้วครับ
1: กรณีชาวต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยค่ะหลังจากมีการเปิดข้อมูลพบทั้งชาวอิสราเอลและชาวจีนที่ได้รับสัญชาติไทยค่ะจนนำไปสู่คำถามสำคัญว่ากระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นเป็นไปตามกฎหมายและมีการตรวจสอบรัดกุมมากน้อยแค่ไหนค่ะโดยเฉพาะกรณีชาวอิสราเอลในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่ามีผู้ได้รับสัญชาติไทยจริงและพบมากกว่า1รายค่ะโดยบางรายได้รับสัญชาติมานานนับ10ปีแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่มาของการได้สัญชาติรวมไปถึงประเด็นความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจต่างชาติค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ7กันยายน2569ค่ะเพจรู้ทันจีนได้โพสต์ข้อความนะแล้วก็คลิปการระบุบอกว่าคลิปของยูทูบเบอร์จีนค่ะเป็นการพูดคุยกับชายชาวปักกิ่งรายหนึ่งซึ่งย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทยราว 30-40 ปีแต่งงานกับภรรยาชาวไทยและปัจจุบันถือสัญชาติไทยแล้วค่ะช่วงต้นค่ะทั้งคู่ได้คุยถึงประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วก็การเลือกย้ายถิ่นชายผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าเมื่อราว40ปีก่อนรายได้และโอกาสทำมาหากินในไทยดีกว่าจีนมากแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนเติบโตแซงไทยไปแล้วแต่เขายังเห็นว่าคุณภาพชีวิตและก็ความง่ายในการดำรงชีวิตในไทยยังน่าสนใจค่ะและเขาย้ำว่าคนที่จะย้ายประเทศไม่ควรมองเพียงว่าประเทศใดร่ำรวยกว่าแต่ควรมองว่าที่ใดเปิดโอกาสให้ตนตั้งตัวได้ค่ะโดยประเด็นสนทนาจึงวกมาที่เหตุผลที่เขาเปลี่ยนมาถือสัญชาติไทยค่ะแล้วก็ความยากของการได้สถานะไทยเขาระบุว่าการได้สัญชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะก่อนเล่ากรณีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นบุคคลระดับหัวหน้าหอการค้าชายผู้ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเพื่อนรายนี้รู้จักบุคคลหนึ่งซึ่งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็มีคนจีนกลุ่มหนึ่งสามารถเอาพาสปอร์ตจีนไปเปลี่ยนเป็นสถานะไทยได้ เขาได้อธิบายว่ากลุ่มดังกล่าวดำเนินการผ่านกระบวนการใดไม่ได้ระบุชื่อเพื่อนชื่อหอการค้าจำนวนคนหรือปีที่เกิดเรื่องอย่างชัดเจนค่ะแต่กล่าวทำนองว่าหากรู้จักบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีก็อาจทำเรื่องได้ค่ะและเขายังพูดถึงโควต้าปีละ100คนด้วยแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโควต้าประเภทใดค่ะจึงเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกำลังปะปนระหว่างการขอถิ่นที่อยู่ถาวรกับการแปลงสัญชาติค่ะดังนั้นประเด็นที่ควรตรวจสอบต่อ3ข้อก็คือ 1. ค่ะเพื่อนที่ถูกกล่าวอ้างนะคะว่าเป็นหัวหน้าหอการค้าคือใครแล้วเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด 2. คนจีนไม่กี่คนที่กล่าวถึงได้รับสถานะอะไรแน่ระหว่างถิ่นที่อยู่ถาวรหรือสัญชาติไทยและ 3. มีการใช้ช่องทางพิเศษหรือการรับรองจากผู้มีอำนาจนอกเหนือจากกระบวนการปกติหรือไม่ค่ะนี่คือคำพูดช่วงที่มีการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจไทยก่อนเข้าประเด็นสัญชาติสถานะไทยถอดเป็นภาษาไทยตามเวลาในคลิปค่ะเขาระบุว่าชายจีนที่อยู่ไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ผมมาน่าจะประมาณ40ปีก่อนตอนนั้น GDP ต่อหัวของไทยสูงกว่าจีน5เท่าค่ะแต่ผมแปลกใจว่าเงินเดือนสูงกว่ากันประมาณ 15-20 เท่านอกจากนี้ชายชาวจีนที่อยู่ในไทยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจีนมี GDP แซงไทยไปแล้ว GDP ต่อหัวของไทยเหลือเพียงประมาณ2ใน3ของจีนแต่ประเทศที่ใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าก็ยังคงเป็นไทยค่ะหนุ่มจีนผู้สัมภาษณ์ค่ะก็บอกว่าใช่คนไทยจำนวนมากก็คงไม่ได้มีความต้องการสูงขนาดนั้นหนุ่มจีนผู้สัมภาษณ์ค่ะเขาบอกว่าผมนับถือที่พี่ตัดสินใจมาไทยและเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นไทยด้วยถือว่าเก่งมากนะเมื่อก่อนในไทยคงมีโอกาสหลายอย่างมากกว่าชายชาวจีนที่อยู่ในไทยเขาบอกว่าอย่างเพื่อนผมคนนึงเขาเป็นคนระดับหัวหน้าหอการค้าเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันการได้สถานะไทยมันยากนะชายจีนยังบอกอีกว่าเขารู้จักนายกรัฐมนตรีจากฝ่ายทหารคนหนึ่งนะชื่อจุดๆชายจีนที่อยู่ในไทยมียุคนั่นแหละนะไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยไปหานายกผ่านความสัมพันธ์แบบไหนคนไม่กี่คนก็เอาพาสปอร์ตจีนไปเปลี่ยนได้นอกจากนี้ค่ะเขายังบอกว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองถ้าคุณรู้จักคนระดับนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยคุณก็เปลี่ยนได้นะและทีนี้เขายังบอกอีกว่าไทยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมี100คนมีโควต้า100ที่นั่งมั้งนะคะนาทีที่28 31นาทีเป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าบทสนทนาก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องของภรรยาคนไทยเรื่องของการงดน้ำตาลเรื่องของอาหารไทยแล้วก็เรื่องว่าทำไมคนอยู่ไทยแล้วอ้วนง่ายนั่นเองค่ะ
0: เขามีกติกาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้ปีละ400คนหรือปีละ100คนอย่างต่ำเพราะว่าถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานๆแล้วครับเขาสามารถจะเปลี่ยนสัญชาติไทยได้คนที่อยากมาอยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลจริงเท็จประการใดตะกี้ให้ฟังข่าวแล้วนะครับให้ฟังข่าวแล้วจะรู้ว่าเออประเทศไทยนี่ใครก็อยากอยู่เพราะอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะสระเองงออินองเงินนำหน้าครับคนที่มีอำนาจก็สามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยให้กับเขาได้อย่างที่อิสราเอลเป็นสัญชาติไทยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งสมัยไหนก็ไม่รู้ใครเป็นก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเลยนะครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนสัญชาติไทยแล้วจะไปบอกว่าเขามีที่ดินเป็นหมื่นๆล้านที่เขาขายที่ดินได้เป็นหมื่นๆล้านก็เป็นเจ้าของที่ดินก็เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนไทยไงถ้าเขาเป็นอิสราเอลเขาไม่มีโอกาสที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยขนาดนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็เริ่มล่าในทุนยิวแล้วนะครับในทุนอิสราเอลที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีซื้อที่ดินแล้วเราก็ต้องตามจับครับหลังจากที่เราเขาก็พยายามที่จะมีสัญชาติไทยเขามาอยู่ประเทศไทยเขาก็อยากจะเป็นคนไทยเพราะทำอะไรมันง่ายไปหมดไงคนไทยทำอะไรง่ายๆศาสนาก็ไม่เคร่งครัดอยากจะสร้างโบสถ์3ชั้นลึกลงไป15เมตรชั้นละ5เมตรก็ทำได้กลางกรุงเทพมหานครก็ทำได้แล้วเขาทำอะไรเราเข้าไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทำไมเราง่ายได้ในขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ DSI จ่อเรียกในทุนยิวที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากจะมาเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยอยากจะกลางกับแผ่นดินไทยถูกในประเทศแล้วก็คงจะซบเซาลงไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันทาง DSI ก็สืบทราบมาว่าเจ้าของที่ดินที่เป็นคนไทยที่แปลสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นคนไทยนั้นมีที่เป็นหมื่นๆล้านครับ มีที่เป็นหมื่นๆล้านเท่ากับเขามีที่ทั่วราชอาณาจักรครับ
2: ก็เตรียมจะออกหมายเรียกชาวอิสราเอลแล้วก็พวกค่ะมารับทราบข้อหาประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเหตุก็คือการใช้นอมินีคนไทยในถือครองที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แทนค่ะเรื่องนี้นายอังสุเกตนะคะวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่132/2569ก็เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542โดยบอกว่าภายหลังจากที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3แห่งในชลบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุเอามาตรวจสอบขยายผลล่าสุดเนี่ยพบข้อเท็จจริงนะคะที่บ่งชี้ถึงพฤติการความผิดว่ามีชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจในไทยอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542เนื่องมาจากการประกอบธุรกิจในไทยโดยใช้นอมินีแม้ว่าในบางบริษัทจะเปิดเผยชื่อของตัวเองในการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะมักเป็นธุรกิจโดยใช้นิติกรรมอำพรางแทนตนค่ะ
3: ค่ะคราวนี้ข้อมูลของการตรวจสอบในเชิงนิติสัมพันธ์ระหว่างนายไมมอนเดวิดมาเซียโนและรักไบโยเซฟชัยแคทเตอร์ทางผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมนั้นบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคนทั้งคู่เพราะในส่วนของนายไมมอนเดวิดมาซิโนถือเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลคนสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมในจังหวัดชลบุรีมากกว่าแต่ว่าข้อมูลที่พบตอนนี้ก็เชื่อว่าทั้งคู่ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเล็กน้อยและต้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะตามหลักการทั่วไปจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวอิสราเอลก็ต้องมีเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ประสานทำความรู้จักกันไว้ผ่านยูสมาคมแห่งประเทศไทยเพื่อที่เวลามีปัญหาต้องการคำแนะนำต้องการความช่วยเหลือก็จะได้ช่วยเหลือกันได้จึงเชื่อว่าทั้งสองคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนส่วนว่าจะมีสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของชาวอิสราเอลก็เนื่องด้วยพวกเขานั้นบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมีความสงบจึงอยากมาใช้ชีวิตพักผ่อนแต่อย่างไรก็ดีในกลุ่มชาวอิสราเอลที่เดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยเรายังแบ่งได้ว่ามีกลุ่มที่มาเพื่อพักผ่อนจริงๆแล้วก็มีกลุ่มที่มีเป้าประสงค์ในการจะมาอยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยค่ะ
2: รายงานข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเปิดเผยด้วยนะคะว่ากรณีของนายไมมอนเดวิดมาซิโนล่าสุดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมนัดหมายประชุมเพื่อจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่บุคคลเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นตามความผิดพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542นะคะมาตรา36มาตรา37และมาตรา41ซึ่งหากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะได้มีการระบุได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีการออกหมายเรียกนะผู้ต้องหากลุ่มแรกเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็ในข้อหาใดและนัดหมายให้ผู้ต้องหานั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อชี้แจงนะคะแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ใดทำให้ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็ยังต้องสอบปากคำพยานเพื่อประกอบเข้ากับสำนวนคดีก่อนนะคะเพราะยอมรับว่ารายการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายไมมอนเดวิดมาเซโนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในชลบุรีเนี่ยถือว่ามีจำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันทั้งที่นายไมมอนเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มของคนที่มาถือครองทรัพย์สินแทนนายไมมอนเนี่ยก็ไม่ใช่คนลงทุนจริงด้วยนะโดยใช้ชื่อคนไทยหลายคนทีเดียวคุณผู้ชมเอาไปถือครองทรัพย์สินแทนตนเองดูสิคนไทยเนี่ยเป็นซะเองด้วยนะคะ
4: ขอบคุณที่ติ
0: ดนี่คือคนไทยทำอะไรง่ายๆทำอะไรตามใจคือไทยแท้ครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายครับผิดกฎหมายแต่ใครละที่ทำได้ก็คือผู้มีอำนาจครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอนาคตลูกหลานของเรามันก็จะด่าบรรพบุรุษที่ดินของกูเป็นคนไทยกูเกิดมาแทนที่กูจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินกูจะต้องไปเช่าที่ดินกับแขกอิสราเอลอย่างนั้นหรือครับคุณผู้ฟังเวลาหมดซะแล้วครับเดี๋ยวฟังเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับกับทั้งนั้นน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเก ที่มารวมตัวกันอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันก็โทรหาเราครับเราก็บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางท่านจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวชามือชาเท้าช่วยได้หมดบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับสบายหลับสนิทและไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ระหว่างยามค่ำคืนทั้งคืนเลย3รอบไม่มีครับก็คงจะต้องสั่งซื้อจากเราครับ0817577474ลำลาเขาด้วยเพลงนี้ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันนะครับ
1: ใครชายใด
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: ไม่ต้อง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.หลังนัดลงมติวันนี้และกองทัพบกเผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบก5วันตอบรับดีทะลุกว่า 4,000 คนสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.หลังนัดลงมติวันนี้ย้ำไม่ว่าผลจะชี้มูลทั้ง229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้อง DSI ต้องนำผลพิจารณามาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษคุณพงษ์รัพพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ท่านตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนัดประชุมลงมติวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเดี๋ยวใส่จะทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.โดยเร็วเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินสว.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโฆษกเดี๋ยวใส่ระบุว่าต้องรอดูว่ากกต.จะมีมติชี้มูลส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมด229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้องก่อนนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานของเดียไซพร้อมย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินทั้งหมดเนื่องจากเดียไซมีพยานหลักฐานเป็นของตัวเองจากการสืบสวนเดียไซยังพบพยานหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยพร้อมเตรียมรอผลกกต.ก่อนสรุปสำนวนและสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กองทบกเผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทบก5วันสมัครแล้ว 4,180 คนชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษสมัครเต็มแล้ว6หน่วยเชิญชวนผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม2570คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: การดำเนินการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยกองทัพบกเปิดรับรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศล่าสุดวันที่14กันยายน2569ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครกระทรวงกลาโหมมียอดผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากเป้าหมาย 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว 4,180 จาก 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 โดยเป็นข้อมูลณเวลา 7 นาฬิกาโครงการพลทหารอาสาปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการเป็นสัญลักษณ์สัญญาจ้าง4ปีพร้อมปรับสิทธิและสวัสดิการโดยมีเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงรวมถึงเปิดโอกาสเพิ่มวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพมีโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครสำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าจดหมายจากแนวหน้านะครับเพลงนี้ได้รับรางวัลพระราชทานสวกาศทองคำด้วยนะครับนะเพลงนี้โด่งดังมากนะครับส่งมอบพระยศเพลงยศยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันทหารก็ยังเป็นรั้วของชาติอยู่ชายแดนทั่วทั้งประเทศนะครับแม้ว่ายามรบนะต้องออกประจันบานนะฮะต่อสู้กันแบบว่าประชิดตัวกันเลยกับข้าศึกแต่ว่าพอสงครามสิ้นสุดลงก็ยังอยู่ในแนวเดิมเพื่อป้องกันนะรักษาความปลอดภัยให้กับแนวหลังนะครับให้กำลังแรงใจรั้วของชาติฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจตระเวนชายแดนและก็ฐานพรานด้วยนะครับกับเพลงนี้ส่งมอบให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ บอกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องหล่อสิเนาะนะก็คมอย่างนี้อ่ะ เป็นว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ในตอนใสๆเพลินๆฮะพอทำบุญเสร็จสับเรียบร้อยก็กลับฮะย้ายเพียงย้ายยาครับกลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ที่กับบ้านดีกว่าทำมาหากินกันไปหลายท่านนี่อยู่วัดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะบางทีเป็นที่อยู่ของพระเนี่ยเขาจะได้พักผ่อนอริยบทนะครับพระเนี่ยนะก็ญาติโยมไปเฝ้ากันไม่รู้เป็นไรฮะก็เรื่องราวของวัดวารับต่างๆมากมายนะครับเป็นว่าพอนะอยู่ที่นะเรื่องราวของวัดของพระนะวัดก็ยังอยู่คงเดิมฮะพระดีก็อยู่ต่อไปพระที่ดีอยู่ในศีลธรรมมีมากนะครับพระที่เสื่อมเสียก็นะต้องปราชิกหรือต้องสึกหรือโดนจับสึกเนี่ยปราชิกนี่คือไม่สามารถจะกลับมาบวชได้แล้วนะครับนั่นก็คือว่าเป็นพระส่วนน้อยที่ทำให้วงการพุทธศาสนาเสื่อมเสียอย่าให้พระที่ดีๆต้องเดือดร้อนเลยนะครับย้ายเพียงยะครับมาเป็นละลอกมาเป็นละลอกสำหรับเรื่องราวของพระใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวพุทธนี่ก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจพระที่ดีก็หวั่นไหวที่ครองศีลครองธรรมในวัดเนี่ยวัดที่รวยก็รวยจริงๆนะฮะคนก็ไปกันจำนวนมากวัดที่ยังยากจนก็รอรับนะฮะรอรับนะการทำบุญทำกุศลนะเพื่อจะไปได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟบอกค่าไฟไม่เยอะหรอกนะแต่ทางวัดเนี่ยไม่มีเงินจ่ายบอกวัดเล็กๆนี่เจ้าอาวาสเนี่ยต้องแค้นกันเป็นเลยนะบอกใครก็ไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสเพราะต้องรับผิดชอบสูงมากนะครับแล้วก็หลายท้องที่นะมีเงินไม่มีเงินก็สามารถจะไปทำบุญแล้วก็ทางวัดเผาให้ด้วยชาปนกิจให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอันว่านะครับแบ่งกระจายเนาะวัดที่มันใหญ่ๆอยู่แล้วก็ไปทำบุญสุนทานแล้วก็ไม่ต้องเอาไปหมดเนื้อหมดตัวหรอกแบ่งปันมายังวัดบ้านนอกของเราด้วยนะฮะวัดตามตำบลตามอำเภอต่างๆที่ยังขาดปัจจัยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะหลวงตาหลวงปู่หลวงลุงหลวงพี่พระเนนพระเถรเนนชีเนี่ยดูแลกันด้วยนะครับนะพระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ยังนะเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวของพระนะฮะก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อฮะเราก็เป็นชาวพุทธนะโจมตีไปทำให้ศาสนานั้นคอนแคลนแล้วก็พระสงฆ์ดีๆเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับสามเณรก็พลอยอดไปด้วยนะญาติโยมก็ท้อก็ถอยบางทีวัดนี้ก่อเหตุแต่ว่ามีผลกระทบที่วัดกายบันทันซะนี่อย่าให้เอาแบบนั้นเลยนะครับแยกกันระหว่างวัดกับตัวบุคคลนะครับย้ายเพียงยาครับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่เรามีนัดกันทุกๆวัน 15:00 นจนถึง 16:00 นบนคลื่นวสป .711 กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับภาคกลางฟังได้อย่างชัดเจนแน่นอนแม้กระทั่งไปนู่นนะ
ึงสูตรสาครสูตรสงครามสูตรสาครสูตรสงครามก็ฟังได้สูตรปราการก็ฟังดีแล้วก็ถึงนู่นเลยนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเลยทีเดียวนะครับเพชรบูรณ์ด้วยย่านพังการลพบุรีสิงห์บุรีเชียงรายอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ชลบุรีฟังได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะเขาบอกว่าเรื่องราวของพระจะไม่พูดถึงก็อย่างไรอยู่เนาะเหรียญเหนือดวงเนี่ยบอกราคาสูงสุดที่เป็นทองคำ3ล้านเหรียญขนาดเหรียญเงินเนี่ย 350,000 450,000 เหรียญทองแดงเหรียญเล็กๆนะครับเขาปลุกเสกโดยพระทั้งหมด15องค์เป็นพิธีใหญ่แม้กระทั่งสมีโชตนะที่โดนจับศึกไปแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์บอกราคาก็ยังมีอยู่นะก็อาจจะลดลงมาสักครึ่งราคาแต่คนก็ยังนิยมอยู่นะนะทางสินพระเขาก็บอกอยู่ว่าเพราะว่าไปเพียงองค์เดียวและองค์นะสมีโชตก็อยู่เป็นองค์ท้ายซึ่งพระที่เคร่งอาคมมนต์ขลังเนี่ยยังอยู่ลำดับ1ถึง14นะครับแล้วแต่เนาะแล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะครับและท่านก็ไม่คล้องแล้วล่ะเอาแล้วแต่แล้วแต่นะครับดีเจสุภสิทธิ์เคยเดินทางวันนั้นจะไปประมาณปี2ปีที่แล้วประมาณ2ปีที่แล้วนะครับสุภสิทธิ์จะไปไหว้พระอาจารย์โชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางไปขับรถไปปรากฏว่าคัดแคล้วนิดเดียวไปถึงกุฏิปิดแล้วเขาบอกว่า15นาฬิกากุฏิปิดนะครับแล้วก็เขียนไว้ด้วยระวังหมาดุสุนัขดุโอ้โหบอกไม่เอาแล้วฮะหรอกทำไมต้องไปเลี้ยงสุนัขเอาไว้กัดคนมาวัดหรือไงเนี่ย นะได้แต่คิดลึกๆแล้วพระสงฆ์ของพระเจ้าเนี่ยเนาะเอาเลี้ยงหมาเขาบอกพันบางแก้วเลย10ตัวใช่ไหมและติดกล้องวงจรปิดมากมายเลยเห็นทั่วทั้งวัดเลยประมาณ60ตัวกล้องวงจรปิดนะโอ้โหติดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีคนไปตั้งกล้องฮะแล้วก็ได้พาไปเสพเมถุนบนโต๊ะกลมฮะโต๊ะกินข้าวฮะโต๊ะฉันข้าวนั่นแหละนะเอาไปเสพเมถุนกล้องกระจับชัดเจนมากแพร่กระจายกันทั่วราชอาณาจักรละทั่วประเทศแล้วก็ไปถึงนู่นฮะไปถึงเขมรไปถึงต่างประเทศข่าวนี้ดังมากนะและข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าของไทยเนี่ยเขาก็เสนอกันไปทั่วโลกนะฮะโอ้นะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนาะวัดยังเป็นที่พึ่งจิตใจอยากให้พระดีๆเท่านั้นที่ยังคงอยู่นะแบบนั้นไม่ต้องไปเสียดายหรอกเป็นชั้นอะไรก็แล้วแต่นะโดนจับศึกไปเถอะพระดีๆอีกมากมายที่อยู่ค้ำจุนในพระพุทธศาสนาของเราอยู่นะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจและใครคิดว่าตัวเองเนี่ยบอกว่าอยู่ในศีลในธรรมได้นะครับอาจจะอายุอานามมากแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับภรรยาก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยไปบวชฮะ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับจะได้มีคนดีเยอะๆไปบวชนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตมาบอกเก่าเล่าขานในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตาลุงฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยยาเพียงด้วยยาหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านหมดไปนานแล้วอยากจะทานแล้วก็หลายท่านอยากจะทดลองก็สอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมาที่0836931999สรรพคุณทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวโลกขันในช่วงต่อไปครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าให้ฉันตายก่อนที่รักส่งมอบให้ยัดเพลงยัดที่รักและเคารพทุกท่าน

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้

0: กันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะเกรดระดับพรีเมียมทุกชนิดเลยนะครับคัดสรรมาเป็นอย่างดีเป็นความลงตัวของเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์การอาหารได้ผสมผสานเป็นกาแฟที่รสชาติเด็ดใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปัสจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติเกสไลด์ใช้สารสติวิโอเอโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคที่ดื่มได้ไม่กระทบต่อโรคมิได้ไปรักษาโรคแต่ว่าทำให้ท่านดีขึ้นใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลื่อนตัวเข้าตับขาวตามกระดูกที่ดังกับแก้ปวดไม่กระหายไปคุณเพียวลมสบใจสายตาดีผมนะขึ้นมีใบแปะก้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลไปร้านดูแลตับไตหัวใจมาปอดเลือดกระดูกได้อย่างครบถ้วนเห็นลินจือสมกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะมีปีและสารสกัดทั้งหมดนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีและถ้วยกาแฟทั่วไปดื่มฟินมีความสุขให้รางวัลกับชีวิตท่านเองดื่มทุกวันได้แร่ทองกลับมากล่องละ250 บาทบรรจุ12ครับ2 กล่อง 500 บาทส่งให้ฟรี4 กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทวิซอนนะโอ้โหยอดเยี่ยมมากหลายท่านบอกว่าสุภสิทธิ์ตามหามานานแล้วเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาเนี่ยชนิดว่าแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตามไม่ขึ้นดีขึ้นสักทีบอกมาลองวิซอนสักกล่องสิผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาโดยเฉพาะนะฮะทำให้โอ้โหสมองคู่ประสาทตาสมองมันคู่เดียวกันเนาะหลับ ดีจังเลยทานตอนก่อนนอนนะตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วันสิว่าต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวอลไม่ประกายไอ้ที่ปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหล3วัน5วันก็หายแล้วนะครับ

เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้นๆเลย800มิลลิกรัมทันสมัยมากเขาบอกบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลดังนั้นทานยาของเราเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีพรีพันเสริมผ่านตรงเนี้ย1เม็ดเท่ากับทานแบบแคปซูลถึง4แคปซูลตาถึงดีอย่างรวดเร็ว1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะ4กล่องนี้รวมกันมาก็ได้หันกันมาก็ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นอันขาดเลยสำหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่อยู่คู่กับยาเพียงยามานานแสนนานแล้วนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภาษิตไลวิชั่นเดี๋ยวนี้ขอนิยมนะเป็นอะไรตัวมีอะไรเนี่ยแต่ว่าเชื่อไหมยังไงก็แล้วแต่ยานี่แหละมันเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ตำรับยาแพทย์แผนไทยเนี่ยและการผลิตหรือการขึ้นทะเบียนยามีการตรวจสอบนะฮะมีการใช้รังสีมีการตรวจแลบมากมายกว่าจะออกมาเป็นยาได้เนี่ยขั้นตอนรายละเอียดเยอะและที่สำคัญไม่น่าเชื่อเราจำหน่ายราคาถูกฮะถูกไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าดีด้วยได้ผลด้วยแต่ว่าเราจำหน่ายถูกเพื่อยัดเพียงยัดยาได้สัมผัสกันนะครับยัดเพียงยัดยาครับหลายท่านมาถูกทางแล้วล่ะที่ฐานสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นสุดสองลูกฟ้าโอสถนะครับหลายท่านก็ไปลังเลใจฮะบอกว่าโอ้ยอะไรมันจะดีเลยประเสริฐสีเท่ากับยาล่ะสุดหนึ่งบนร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้นะทานแล้วก็มันจะดีทานได้ฮะทานได้เพื่อบำรุงร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับท่านชายชีไม่ลงโถชีไม่พุ่งปัสสาวะกระปิดกระปอยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือฉี่ก็ลดขากางเกงฉี่ก็นะฮะฉี่ก็การไม่อยู่นะนั่นคือการแข็งตัวอวัยวะมีปัญหานะครับนะครับไม่ได้สอบเขาเรื่องราวของลามกเลยนะฮะนั่นคือมันตามปกติเลยคนฉี่เนี่ยนะมันจะต้องอวัยวะต้องพอแข็งตัวบ้างในการฉี่นะครับแล้วก็มันไม่งั้นก็ฉี่ลดขางเกงฉี่อะไรจะมีอะไรมากมายท่านชายจะรู้ดีแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่เวททองเนี่ยมันวูบวับทางร่างกายและจิตใจเหี่ยวย่นหย่อนหยาดมาทานกันเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดทุกท่านนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะครับจะดีขึ้นทานทุกวันดีทุกวันครับกระปุกละ350บาทชื่อยาว่ายาปรุงร่างกายตราสุภาษิตวิชั่นฉลากสีแดงนะครับแล้วก็สูตร2ครับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนชื่อว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถปวดเมื่อยตามร่างกายชาปลายมือปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแปดซอกกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเต็งโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับชื่อยาว่ารุ่งฟ้าโอสถหรือเรียกว่าสูตร2ฉลากสีน้ำเงินสูตร2นี้บรรจุถึง60ครับสูตรถูกมากดีมากยอดเยี่ยมมากสูตรภายถึง115ชนิดเลยมี8อ๋อมี80ชนิดฮะมี80ชนิดและ85ชนิดนะสูตรภาย85ชนิดแล้วก็ส่วนสูตร1นั้นมี35ชนิดทาน2สูตรร่วมกันได้ไป115ชนิดนะครับดีเลิศประเสริฐสีฮะหนักแล้วทานสองสูตรร่วมกันหนักแล้วคือไหลทันติดเตียงไหลทันป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นไปไหนไม่ได้สารพัดสารพันหมดเนี่ยทานสองสูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาททั้งสองสูตรสองกระปุก700สามกระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้สองกระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุกโปรแรงแบบนี้มีที่ไหนฮะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับเราพร้อมจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทุกทางประเทศนะครับจัดส่งส่วนมากเราจะออกให้ท่านแบบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรอรับที่บ้านได้เลยนะครับโทรมานะครับ0836
9391999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: กินมาหลายอย่างกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไห
1: มเจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออทำไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้
1: านต
0: ัง
1: กลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะถ
0: ้
1: ากินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องประมาณ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: โอ้โหนี่คุณเครื่องบินนี่มันบินสูงจริงๆนะคุณลองมองลงไปดูพื้นข้างล่างสิจะเห็นคนตัวเล็กยังกับมดเนี่ย
1: ไหน
0: โน่นไงเดินกันเป็นแถวๆเชียว
1: สงสัยนี่คุณถ้าจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ
0: ไม่เคยหรอกครับ
1: คุณรู้ไหม
0: ยังไง
1: ที่คุณเห็นว่าคนตัวเท่ามดน่ะความจริงมันก็มดนั่นแหละ
0: เหรอ
1: ตอนนี้เครื่องบินมันยังไม่ขึ้น
0: เอ๊ะก็เห็นติดเครื่องตั้งนานแล้วนี
1: ่โอ้เขาอุ่นเครื่อง
0: มีหน้าล่ะนึกแล้วว่าทำไมไม่แจกร่มชูชีพ

0: แม่เมืองซาอุเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆนะขนาดนั่งอยู่อย่างนี้ยังเหม็นน้ำมันจนใจจะขาดผมว่าถ้าผมอยู่นานๆผมคงจะเหม็นน้ำมันตายแน่
1: ๆถ้าผมเป็นคุณผมก็ขาดใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใต้แทงเก็บน้ำมันดิบ
0: เ
1: ลอแล้วบังเอิญตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยแทงมันรั่ว
0: เลอ
1: น้ำมันหยดลงหัวคุณแหมะแหมะเนี่ยจนหัวคุณเปียกหมดแล้วเนี่ย
0: แหมแล้วก็ไม่บอก
1: ก็นึกว่าชอบสิ
0: ชอบอะไรเหม็นจะรากแตก

0: ณระวังนะกฎหมายเมืองนี้เขาเฉียบขาดจริง
1: ๆเฉียบแค่ไหนขาดแค่ไหน
0: อ้าวก็ยกตัวอย่างง่ายๆบทลงโทษเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์ครั้งที่หนึ่งตัดมือซ้าย
1: โอ
0: ้ครั้งที่สองตัดมือขวา
1: วาย
0: ครั้งที่สามตัดขาซ้าย
1: อืม
0: ครั้งที่สี่ตัดขาขวา
1: เออ
0: ครั้งที่ห้าคุณรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ก็ตัดคอ
1: เออแล้วคอซ้ายหรือคอขวาครับ
0: บ้าคนเรามันก็มีอยู่คอเดียวเท่านั้นแหละหามส่งเดชไปได
1: ้อืมเฉียบขาดจริงๆนะขโมยครั้งที่ห้าตัดคอแล้วครั้งที่หกล่ะ
0: เอ๊เขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่มันก็ต้องหาที่ตัดของมันจนได้นั่นแหละ
1: โอ้เสียวเสียว

0: ี่เพื่อนจดหมายมาจากเมืองไทยส่งมาถึงแกนะ
1: เลยดีเหลือเกินอ้าวจดหมายใครช่วยอ่านให้หน่อยเราอ่านหนังสือไม่ออก
0: ฟังให้ดีนะเขียนจากบ้านโคกอีแรง
1: ใช่บ้านเรา
0: ถึงบุญมีเพื่อนรักกันมีข่าวจะบอกกับแกว่าพอแกเดินทางมาซาอุได้3วันเมียแกก็ทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับชู้เขาบอกให้เราเขียนจดหมายมาถึงแกว่าเขาสบายดี
1: โอ้พอแล้วพอแล้วเราจะกลับเมืองไทยแล้วเพื่อนขอให้นายโชคดีนะ
0: อ้าวเฮ้ยจะไปยังไงพรุ่งนี้ถึงจะมีเครื่องบินออกนะ
1: ไม่รอแล้วมันช้าวิ่งไปดีกว่าไปแล้วเพื่อนโชคดี
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเราวิ่งกลับเมืองไทยแต่ดันหันหน้าไปทางอเมริกาโ
2: อ้กับเพลงที่ชื่อว่าเมืองน้ำมันเพลินพรมแดนสุภาษิตคนประกาศชื่อย้ายเพลงจะยาบางส่วนนะไกลเลยนะครับฟังในพักกลางคืนนะครับคุณป้าออนคำอ้ายล้านตำบลท่าปลาเพื่อท่าปลาอุตรดิตกาแฟ5กล่องสูตร2รุ่งเฝ้าสดเต็มโปรเลย 1,400 บาทนะ2อย่างก็ 2,400 บาทนะครับคุณระเบียบพิทิมฮะโอ้โหลูกค้าที่เหนียวแน่นตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีหมู่บ้านนนหัวช้างกาแฟสั่งไม่กี่วันนี้หมดอีกแล้วนะครับแล้วก็สั่งวิสซอนไปแล้ววันนี้สั่งกาแฟเพิ่มเติมอีกขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งคุณประนอมอยู่โตผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟทินแชกกาแฟ5กล่อง1,000 บาทคุณเตือนใจเที่ยงพร้อมบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีกาแฟทินแชกกาแฟ2กล่อง500บาทคุณสำเริงเกิดหลำตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีฮะกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทถ้าท่านกลับมาที่บ้านหมอก็ส่งที่บ้านหมอนะครับกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทปลาเล็กสวนนาศูนย์หรือปลาเล็กโคโคเท่าตำบลโคโคเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าสวงกีอารีตำบลกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยาสุด1สุด2หลังอย่างละกระปุก700บาทคุณประดิษฐ์นิสวาตวนวังว่าสีประจันสุพรรณบุรีกาแฟ5กล่องสุด2ลูกฟ้าสุด1กระปุก 1,300 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านสุภาษิตโอมเพียง ให้ท่านประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับส่งท้ายด้วยไวพจน์เพชรสุพรรณเพียงอีบังปอดพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับอยากได้อะไรโทรมา0836931999สวัสดีครับ
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย07 07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161106
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกทมสแกน Data Center ทั่วกรุงคุมเข้มเช็คลิสต์มาตรการความปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผู้ว่ากทม.ย้ำสั่งชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบศูนย์ Data Center ว่ากทม.ได้เร่งดำเนินการมาตรการตรวจสอบการควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กทม.พบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ขนาดเล็กภายในอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์43แห่งโดยในจำนวนนี้31แห่งไม่มีใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดนี้ไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ standalone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งปริมาณการใช้ไฟของ data center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ170เมกะวัตต์หรือไม่ถึง3%ของปริมาณการใช้ไฟสูงสุดของกทม.และมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและประปาของประชาชนขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการจัดทำข้อปฏิบัติหรือเช็คลิสต์ให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มงวดใน43แห่งทั้งนี้จะมีการชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนเพื่อรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ผู้การกองปราบปัดยังไม่ทราบข้อมูลดำเนินคดีวัดจุฬามณีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมเผยยังเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินสมิโชติศรีกาเอคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีพนันศักดิ์บุภาสวรรค์ผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีพร้อมระบุอีกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่มีการดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามนายดิบสุดาตรักษารายงานค่ะ
8: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีน้องๆและคุณผู้ฟังนะครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนครับทักทายเจอกันในช่วงเย็นของวันจันทร์นะครับวันนี้14กันยายน2569พี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยังคงอยู่กับน้องๆและคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันมาเล่าสู่กันฟังนะฮะมีทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชุดไทยนะครับเรื่องของกองทัพบกนะฮะที่ได้มีการรับสมัครทหารพลทหารอาสาก่อนหน้านี้มีการสรุปยอดออกมาน่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับตลอดทั้งรายการเรามีเรื่องราวที่ดีๆอย่างเงี้ยมาฝากกันแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องฝนกันด้วยนะครับในช่วงเย็นๆแบบเนี้ยมักจะตกบ่อยนะฮะแล้วก็จะยาวไปถึงช่วงหัวค่ําเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครน้องๆหลายคนก็เดินทางกลับนะครับจากสถานศึกษากลับจากโรงเรียนไปบ้านหรือว่าบางคนเนี่ยแวะทำกิจกรรมที่ไหนๆใดๆก็ตามแต่นะครับรวมถึงต่างจังหวัดด้วยก็อยากจะให้ดูเรื่องของการเดินทางนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีในกรุงเทพเนี่ยเรื่องของการเดินทางอาจจะสะดวกนิดนึงแต่ถ้าฝนตกเนี่ยรถติดนะครับก็ต้องดูด้วยส่วนต่างจังหวัดนะครับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไหนๆก็ถ้าใช้รถขนส่งสาธารณะน้องๆดูรอบด้วยนะครับบางทีเนี่ยช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงฝนตกๆบางทีอาจจะรอบหมดเร็วกว่าปกติก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะฮะด้วยความห่วงใยเอาไปดูกันที่เรื่องชุดไทยกันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยวกับเรื่องของชุดไทยผ้าไทยนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กรุงโตเกียวในห้วงของวันที่17ถึง18กันยายนนี้นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมไทยนะครับที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ของชุดไทยที่ก้าวสู่เวทีในระดับโลกโดยในวันที่18กันยายนนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์จะทรงเป็นประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบนะครับซึ่งทั้งนี้ในงานเนี่ยยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณซึ่งเป็นงานศิลป์ชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับแล้วก็ศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงกรึงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองมีกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณแล้วก็ผ้าไหมทอลายมงคลนะครับโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำเสนอในฐานะงานออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนถึงโครงสร้างเชิงศิลป์ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตแล้วก็สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้อีกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือรากฐานสำคัญถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยนะฮะของบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายของเรานะครับที่ได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆไว้ก็นำมาถ่ายทอดสู่ปัจจุบันแล้วก็มีพัฒนาการต่อยอดไปสู่ในส่วนของเวทีระดับโลกด้วยนะครับก็สืบเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมุ่งมั่นนะครับในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเราทุกคนเนี่ยเรามักจะได้เห็นภาพนะครับน้องๆและคุณผู้ฟังถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพหลายๆภาพในหน้าประวัติศาสตร์นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการรับอาคันตุกะนะครับที่เป็นผู้มาเยือนจากต่างประเทศเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มักจะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยและผ้าไทยอยู่เสมอและก็มีการรวมแขนงศาสินต่างๆไว้ตรงนี้แหละถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดีมากๆนะครับซึ่งก็ยังประโยชน์แล้วก็เรื่องของการก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะพระราชปณิธานของพระองค์นั่นเองนะครับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยก็จะประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดินะครับซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตนะครับอีกทั้งยังมีเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ก็สะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนการพัฒนางานมรดก เครื่องแต่งกายของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอันนี้ถือว่าเป็นงานระดับนานาชาตินะครับที่จะมีการจัดแสดงขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นเรื่องของชุดไทยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ชุดไทยของเราได้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือ go inter คุณผู้ฟังนะครับไปสู่ประชาคมโลกนะครับไปสู่สายตาของชาวโลกแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากใส่ชุดไทยที่ไหนก็สวยนะครับแล้วคนก็มองออกว่านี่แหละคือศิลปะนี่แหละคือชุดไทยนะฮะมาร่วมภาคภูมิใจในการใส่ชุดไทยนะครับจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรุ้นกันนะครับให้ยูเนสโกเนี่ยประกาศขึ้นทะเบียนชุดไทยนะครับเป็นมรดกของโลกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ใครหลายๆคนรอคอยมากๆเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่สำนักพระราชวังกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับได้มีการแจ้งกำหนดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับช่วงระหว่างวันที่18-19 กันยายนนี้เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันที่18เนี่ยเขาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับโดยจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา11:00 น.ดังนั้นขอความร่วมมือถึงก่อนนะครับส่วนวันที่19 กันยายนเนี่ยเขาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมช่วง13:00 น.บ่ายโมงตรงถึงบ่าย3:30 น.นะครับก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็สามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงถึง2:00 น.นะครับโดยจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิด20:00 น.นะครับ19:00 น.การแต่งกายแต่งกายด้วยชุดสุภาพครับคุณผู้ฟังนะฮะคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนและคุณสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งที่สุภาพนะครับแล้วก็เขามีจุดบริการอยู่สามารถที่จะไปใช้จุดบริการผ้านุ่งแล้วก็ในส่วนของกับผ้าถุงผ้านุ่งเนี่ยได้นะครับกรุงเทพมหานครเขามีจุดไว้บริการสำหรับในส่วนของขสมกเองนะฮะหรือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขามีการแจ้งปรับเวลาการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงนะครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปสนามหลวงเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพนะครับวันที่18 กันยายนเนี่ยชัตเทิลบัสนะครับก็คือจะบริการตั้งแต่ช่วง7:00 น.ถึง13:30 น.ส่วนวันที่19 กันยายนเนี่ยบริการตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับ12:00 น.ถึง20:30 น.ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะฮะกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการมีในเรื่องของยอดนะครับการรับสมัครพลทหารกองประจำการหรือว่าพลทหารอาสาเนี่ยมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามนิทานเรื่องแรกกันก่อนครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องแรก
1: Mysterious gift
2: เรื่องของขวัญจากใครนะ

0: baby elephant is blowing a trumpet.
1: ในคณะละครสัตว์ลูกช้างเป่าแตร
0: Bouncy bunny is showing some magic tricks.
1: กระต่ายเล่นกล
0: Tick tiger jumping through a hoop.
1: เสือลายโลดโผน
0: Harry hedgehog is dancing.
1: มินน้อยเต้นรำ
0: Manny monkey is balancing on a tightrope.
1: ลิงจ๋อไต่ราว
0: The spectators are enjoying the show
1: คนดูสนุกสนานกับการแสดง
0: But the animals are exhausted They are feeling homesick They miss their loved ones
1: แต่สัตว์ต่างๆเหนื่อยล้าและคิดถึงบ้าน
0: One day, someone sends a gift to the circus. The card on the gift box says, The Big Opportunity.
1: จู่ๆวันหนึ่งมีกล่องของขวัญส่งมาจากใครกันนะหน้ากล่องเขียนว่าโอกาสสำคัญ
0: In the box, there are many balloons of different colors.
1: ในกล่องมีลูกโป่งหลากสี
0: What are the balloons for? Asks Tick.
2: They must be for a party,
0: says Bouncy.
1: ลูกช้างกระต่ายเสือลายเม่นน้อยคิดว่าได้เวลาเล่นสนุกแล้วสิ
0: But Manny Monkey does not think so.He thinks the balloons must be for something really special.
1: แต่ลิงจ๋อคิดว่าลูกโป่งหลากสีต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆ

0: Suddenly, there's a loud sound. Pop! A balloon bursts because baby elephant keeps blowing and blowing till it gets too big.
1: Boom! ลูกโป่งแตกเพราะลูกช้างเป่าแรงเกินไป
0: Pop! Another balloon bursts because Bouncy Bunny sinks his sharp teeth into the balloon.
1: Boom! ลูกโป่งแตกเพราะถูกฟันใหญ่คมของกระต่าย
0: Pop! Another balloon bursts because Tick Tiger accidentally scratches the balloon with his sharp claws.
1: Boom! ลูกโป่งแตกเพราะถูกเล็บแหลมคมของเสือลาย
0: Pop! Yet another balloon bursts as it gets pricked by Harry Hedgehog's sharp spines.
1: Boom! ลูกโป่งแตกเพราะถูกหนามยาวคมของแม่นน้อย
0: Puff, puff, puff. Manny Monkey is blowing up a balloon. He is blowing it up slowly and carefully. The balloon gets bigger and bigger.
1: ลูกโป่งพองโตเพราะลิงจ๋อเป่าอย่างระมัดระวัง
0: Monkey tells his friends to blow again. Everyone wants to find out what the big opportunity is.
1: ลิงจ๋อจึงบอกเพื่อนๆให้ลองใหม่อีกครั้งโอกาสสำคัญจะได้รู้กันว่าคืออะไร
0: Baby elephant gently blows up a balloon.
1: ลูกช้างจึงผ่อนแรงลง
0: Bouncy bunnygently blows up a balloon with a straw.
1: กระต่ายใช้หลอดช่วยเป่า
0: Tick Tiger wears his gloves first before he blows up a balloon.
1: เสือลายรีบใส่ถุงม
0: ือ Harry Hedgehog covers his body first before he blows up the balloon.
1: เม่นน้อยรีบหุ้มห่อตัว
0: Everyone's balloon is getting bigger and bigger, and everyone's balloon does not burst this time.
1: คราวนี้ลูกโป่งพองโต
0: Hip hip hooray! All the animals are very happy.
1: ชัยโยชัยโยเหล่าสัตว์ดีใจ
0: Up, up, and away! The balloons lift the animals higher and higher into the sky. Yippee! Yippee! They are flying to the jungle.
1: ลูกโป่งหลากสีพาเหล่าสัตว์ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่
0: Hooray! We're home! The jungle is our home. So the big opportunity opens the way for the animals to go home, something they miss so much when they're working in the circus.
1: บ้านของพวกเราโอกาสสำคัญคือการได้กลับบ้านนี่เอง
0: The jungle is the animals' home. Helping them to go home is my gift to them. Now, how about you? What gift would you like to give to animals?
1: ของขวัญจากฉันเองแล้วเด็กๆอยากให้ของขวัญอะไรกับสัตว์บ้างไหมจ๊ะ

0: Mysterious Gift Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Balloon B-A-L-L-O-O-N Balloon Balloon
1: ลูกโป่ง
0: Sharp S-H-A-R-P Sharp Sharp
1: แหลมคม
0: Straw S-T-R-A-W Straw Straw
1: หลอด
0: Glove G-L-O-V-E G-L-O-V-E Glove
1: ถุงมือ
0: Homesick

0: Dejected, exhausted.
1: หมดแรงเหนื่อยล้า
0: Burst, B-U-R-S-T, burst, burst.
1: แตกระเบิด
0: Carefully, C-A-R-E-F-U-L-L-Y, carefully, carefully.
1: อย่างระมัดระวัง
0: Opportunity, O-P-P-O-R-T-U-N-I-T-Y, opportunity, opportunity.
1: โอกาส

0: The Mysterious Gift. Story by Akarapon Watanasin. Illustrated by Jane Jira, Kate Wong Wireya. Published by Kidborg Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยอัครพลวัฒนศิลป์ภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: Book Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Balloon BALLOON Balloon Balloon
1: ลูกโป่ง
2: Sharp, S-H-A-R-P, sharp, sharp.
1: แหลมคม
2: Straw, S-T-R-A-W, straw, straw.
1: หลอด
2: Glove, G-L-O-V-E.Glove
1: ถุงมือ
2: Homesick H O M E S I C K Homesick Homesick
1: คิดถึงบ้าน
2: Exhausted E X H A U STED exhausted exhausted
1: หมดแรงเหนื่อยล้า
2: burst b u r s t burst burst
1: แตกระเบิด
2: carefully c a r e f uLLY Carefully Carefully
1: อย่างระมัดระวัง
2: Opportunity OPPORTUNITY Opportunity
1: โอกาส

ไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ยอดนะครับในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบกวันนี้ก็ครบ5วันแล้วนะครับมีการสมัครเข้ามาเนี่ยมีการเปิดเผยยอดก็คือ 4,180 คนแล้วคิดเป็น 22% แล้วคุณผู้ฟังนะครับพบว่าในส่วนของพี่น้องชายไทยนะครับสนใจหน่วยรบพิเศษเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะฮะมียอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยคุณผู้ฟังโอ้นะตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็มียอดสมัครครบ 100% รวม7หน่วยด้วยกันแต่ก็ยังเชิญชวนอยู่นะครับหน่วยอื่นๆก็ยังเปิดรับสมัครกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย 18,000 กว่าอัตราด้วยกันสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง24มกราคม2570นะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับในช่วงของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครอย่างที่บอกไปเนี่ยชายไทยให้ความสนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตรานะครับคิดเป็น 19.6 0.76 นะฮะของการรับสมัครขณะที่ตัดภาพมาที่กองทัพบกเองนะครับมีผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครอันนี้คือข้อมูลตั้งแต่ช่วง 7 นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้นะครับทั้งนี้นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสาและมีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้ารับสมัครจนมียอดครบ 100% รวมแล้วทั้งหมด7หน่วยนะครับได้แก่กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2นะครับกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5แล้วก็ในส่วนของกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2นะฮะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นยอดการตอบรับที่ดีมากๆนะครับสำหรับโครงการพลทหารอาสานี่คือหนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับที่เขาปรับรูปแบบการรับราชการของทหารกองประจำการนะครับก็ให้มีสัญญาจ้าง4ปีนะครับพร้อมปรับสิทธิสวัสดิการให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของเงินเดือนนะครับเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนด้วยนะฮะสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะครับรวมถึงในเรื่องของโอกาสการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพขณะที่ประจำการนะครับปลดไปแล้วหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีคะแนนพิเศษไปสอบต่อไหมตอบตรงนี้เลยมีครับคุณผู้ฟังเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับมีคะแนนพิเศษนะครับเมื่อไปสอบรับราชการในสังกัดของกองทัพบกต่อไปได้หรือว่าถ้าอายุไม่เกินเนี่ยนะครับที่นั่งของนักเรียนใน10ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ได้สิทธิ์เหมือนกับทหารกองประจำการเลยก็คือถ้าคุณรับราชการนะครับครบสัญญาจ้าง2ครบสัญญาจ้างเนี่ย2ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะได้โควต้านะครับในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10สูงถึง 80% นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าที่เลือกที่จะสมัครนะครับผ่านเว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าสมัครได้ด้วยตนเองก็ได้ที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วยทั่วประเทศหรือจะไปที่นี่เลยฮะสำนักงานศาสดีใกล้บ้านนะครับสามารถที่จะไปได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึง24มกราคม2570นั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นยอดที่โอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเหลือเกินนะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องต้องเตือนกันแหละในช่วงนี้นะครับโรคจากเห็บคุณผู้ฟังครับดูเหมือนจะไกลตัวใช่ไหมแต่ไม่ไกลครับล่าสุดทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีโรคไข้สูงรุนแรงเกร็ดเลือดต่ำมีสาเหตุจากเห็บนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราเป็นเห็บสุนัขเนี่ยนะครับโรคนี้เขาบอกว่าไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่รู้จักกันมานานมากกว่า15ปีแล้วพบมากในแถบทวีปเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากเห็บนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูกันให้ดีนะฮะในประเทศจีนเนี่ยเขามีข้อมูลนะครับบอกว่าเกิดจากเห็บเขายาวนะครับเป็นเห็บของกวางหรือว่าสัตว์ป่าหมอยงนะครับท่านก็ระบุว่าสำหรับบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือเห็บสุนัขสีน้ำตาลนะครับที่เรารู้จักกันดี
ทีมของทางด้านของศูนย์แพทย์นะครับได้มีการพิจารณาได้มีการวิจัยนะครับแล้วก็มีการศึกษากันนานกว่า7ปีแล้วก็มีรายงานมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ในประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย53รายด้วยกันและมียอดเสียชีวิต5รายนะครับก็เกิดจากไวรัสพบคราวนี้พบที่ไหนนะครับท่านบอกว่าพบได้ทุกภาคเลยของประเทศไทยนะครับทำให้เสียชีวิตได้นะครับในผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็มีโรคเรื้อรังนะครับคราวนี้อาการสำคัญนะครับอาการของโรคดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะคล้ายกับโรคไข้เลือดออกนะครับมีไข้สูงเกร็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วก็ในรายที่รุนแรงเนี่ยก็มักจะมีการทำงานของอวัยวะที่ล้มเหลวและเสียชีวิตได้ดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไข้ที่มันรุนแรงติดต่อกันเกิน7วัน3วันขึ้นไปเนี่ยนะฮะกินยาไม่หายรีบพบแพทย์คุณผู้ฟังครับง่ายสุดนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตี้ร่างกายเราได้ดีมากที่สุดอีกด้วยนะครับด้วยความห่วงใยก็นำมาฝากกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่กิจกรรมดีๆกันบ้างนะครับพาไปที่ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะครับประตูสู่อีสานเมืองยับเมืองแม่ยะโมเนี่ยนะฮะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับเขาร่วมกับบริษัทโตโยต้าโคราชนะครับก็มอบความห่วงใยในการจัดกิจกรรมแบ่งปันด้วยรักอิ่มท้องอิ่มใจสู่โรงพยาบาลนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเขาจะทำเข้ากล่องจำนวนทั้งหมด 1,500 กล่องเพื่อแบ่งปันน้ำใจแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งนอกจากนี้คณะผู้ทำกิจกรรมเนี่ยก็ได้แก่หน่วยทหารอย่างที่บอกไปนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3แล้วก็บริษัทโตโยต้าโคราช1988เนี่ยก็ร่วมกันนะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็มีการจัดทำในเรื่องของโครงการดังกล่าวนะครับนอกจากเรื่องของที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยยังได้มีการสนับสนุนอาหารมื้อกลางวันให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ด้วยนะฮะก็อนุโมทนาบุญคุณผู้ฟังครับไปเลี้ยงอาหารเด็กนะครับแล้วก็ไปมอบส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะครับแล้วก็ในส่วนของกองกำลังผาเมืองนะครับยังมีผลการปฏิบัติดีๆอย่างเช่นการสนับสนุนชุดสกายด็อกเตอร์นะครับเป็นการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะฮะจากโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่นะฮะผู้ป่วยคนนี้นะครับเป็นเพศชายวัย58ปีท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแพทย์ก็ได้มีการขออากาศยานส่งกราบสายแพทย์ทางอากาศจากโรงพยาบาลฝางที่เชียงใหม่นะครับเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาใช้เวลาบินในประมาณ40นาทีนะครับซึ่งถ้าลำเลียงโดยรถยนต์เนี่ยจะใช้เวลาถึง 3-4 ชั่วโมงเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับผู้ป่วยคนดังกล่าวถึงมือแพทย์ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็นำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลาแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลด

0: สมุนไพรเลยอาจจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ประธานกกต.แถลงผลลงมติคดีหัวสว.ยืนยันการพิจารณามีความเป็นอิสระตามกรอบของกฎหมายผู้ถูกร้อง427คนมติกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและดำเนินคดีอาญา77คนแบ่งเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนเร่งจัดทำคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันกรณีผู้ถูกร้องเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาวรสิทธิ์มท.4ยันรัฐบาลไม่กดดันคดีหัวสว.ใครทำอะไรต้องรับผิดชอบย้ำทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงโฟกัสแค่ให้ปัญหาเสร็จเพื่อประเทศเดินหน้าต่อนายกรัฐมนตรีหารือโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรปมเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกกิจการ Data Center น่าสนใจเปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลช่วยต่อยอดคนไทยสร้างสตาร์ทอัพของตนเองได้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ยืนยัน 100% ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายโรงงานหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากมีการใช้น้ำไฟขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติขณะที่ผู้ว่ากทม.แถลงตรวจสอบ Data Center ทั่วกรุงพบ43แห่งยังไม่กระทบประชาชนไม่พบการกักตุนน้ำมันเบื้องต้นสั่งชะลอการอนุมัติใบอนุญาต Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลพร้อมจะทำข้อปฏิบัติให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มงวดกทม.เร่งตรวจแบบอาคารสมาคมยิวสุขุมวิท22จ่อออกหนังสือทักท้วงแบบแบรนด์ให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเฟส2โกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่ควรจบเพียงคำว่าถอนชื่อคนผิดแต่ต้องเร่งเติมคนทำงานสู่ตำแหน่งที่ว่างยันยึดหลักเกณฑ์ลำดับคะแนนเคร่งครัดป้องกันข้อครหาตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโรงพยาบาลบ้านแพ้วกลับมาให้บริการตามปกติแล้วหลังเกิดไฟไหม้รวมเสียหายกว่า27ล้านบาทส่วนโครงสร้างหลักยังแข็งแรงดีอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเริ่ม15กันยายนต้องมีใบสั่งแพทย์เดินหน้าระบบติดตามการกระจายยาป้องกันยาปลอมยานอกระบบทบ.เผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบกรวม5วันสมัครแล้ว 4,180 คนพบชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษยอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยและมียอดสมัครครบ 100% รวม7หน่วยเชิญชวนผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม70เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียระดมทีมเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนจากเหตุเรือโดยสารเวอร์โก้ทรานสปอร์ต8ล่มกลางทะเลชวาขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6คนช่วยขึ้นฝั่งได้แล้ว108คนส่วนสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางยังอยู่ระหว่างการสอบสวนทีมลูกยางสาวบราซิลคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้2026นับเป็นทีมที่5ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิก LA 2028ที่สหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จตามแชมป์อีก4ทวีปแคนาดาไทยอียิปต์และตุรกี
4: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
6: อ
1: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเป็นน้ำมังคุดที่ใช้เนื้อมังคุดแท้ๆนะครับ 80% เป็นเนื้อแท้ๆนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้หมักไม่ได้ดองนะมีคนถามว่าเป็นน้ำหมักไหมไม่ใช่นะครับแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเกากีนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโกกิเบอร์รี่นะเกากีถือว่าเป็นยาบำรุงชั้นดีนะครับเกากีนี่มีฤทธิ์ปานกลางรสหวานช่วยบำรุงร่างกายทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนี่ทำงานสัมพันธ์กันดีแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้กระดูกสร้างเม็ดเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยต้านเซลล์มะเร็งช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณชะลอความแก่ลดระดับน้ำตาลในเลือดส่งเสริมการทำงานของตับนะครับเสริมความจำและก็คลายเครียดช่วยระบบเจริญพันธุ์และก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนในเลือดอันนี้เป็นสรรพคุณของเกากีนะครับหรือว่าโกจิเบอร์รี่ทั่วไปนะครับซึ่งก็มีอยู่ในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันไม่ค่อยถูกใจหรือว่าอยากจะให้รางวัลกับสุขภาพตัวเองก็แข็งแรงอยู่แล้วก็กินได้นะอย่ารอให้ป่วยนะครับแข็งแรงอยู่แล้วก็กินได้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาก็ไปถามที่ร้านขายยาบอกว่าเอาน้ำมังคุดตราพนารินทิพมงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยเอาขวดสีน้ำเงินเนี่ยกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับท่านก็จะได้น้ำมังคุดที่มีคุณภาพที่ผมเองภูมิใจนะครับที่มีประสบการณ์ทำมา 5-6 ปีแล้วก็มาลงตัวที่ยี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาร

0: ท่านผู้ฟังผู้ที่จะต้องถึงมรรคผลนิพพานได้นั้นจะต้องทำทางใจไม่ใช่ทางกายถ้าไม่ทำทางนี้แล้วจะทำการกุศลสักเท่าไหร่ก็ถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้นิพพานนี้จะต้องถึงด้วยข้อปฏิบัติทางใจเท่านั้นที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญาปัญญาเป็นเหตุแห่งวิมุตติสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาและญาณอันเป็นองค์สำคัญของมรรคแต่จะขาดสมาธิไม่ได้ถ้าขาดแล้วก็จะได้แต่จะคิดนึกฟุ้งซ่านไปต่างๆปราศจากหลักฐานสำคัญสมาธิเปรียบเหมือนตะปูปัญญาเปรียบเหมือนค้อนที่ตอกตะปูถ้าตะปูเอียงไปค้อนก็ตีผิดถูกๆตะปูนั้นก็ไม่ทะลุกระดานนี้ฉันใดใจเราจะบรรลุธรรมชั้นสูงทะลุโลกได้ต้องมีสมาธิเป็นหลักก่อนแล้วจึงเกิดญาณญาณนี้จะได้แต่คนทำสมาธิเท่านั้นส่วนปัญญาเนี่ยย่อมมีอยู่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ไม่พ้นจากโลกได้เพราะขาดญาณเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรสนใจอันเป็นทางพ้นทุกข์จึงจะถึงสุขอันไพบูลย์ได้อันนี้เป็นคำของท่านพ่อลีธรรมทโรครับท่านพ่อลีธรรมทโรท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเวลา3 ทุ่มเดือนยี่แรม2 ค่ำปีมะเมียตรงกับวันที่31มกราคมพ.ศ.2449ท่านเกิดที่บ้านหนอง2 ห้องตำบลอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนามเดิมของท่านพ่อลีก็คือนายชาลีนามสกุลนารีวงศ์เป็นบุตรของนายปาวและนางพุ้ยนารีวงศ์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9 คนเป็นชาย5 คนหญิง4 คนเมื่อท่านเกิดมาได้9 วันก็มีอาการรบกวนพ่อแม่เป็นการใหญ่เช่นร้องไห้เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนเลี้ยงยากที่สุดโยมพ่อโยมแม่ไม่มีใครสามารถจะเลี้ยงให้ถูกใจได้เมื่ออายุได้11 ปีโยมแม่ก็ถึงแก่กรรมท่านก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลน้องที่ยังเล็กๆอยู่เนื่องจากพี่คนอื่นๆเขาโตแล้วต่างคนต่างก็ไปทำมาหากินนอกจากนั้นท่านยังต้องช่วยโยมพ่อทำนาเป็นอาชีพและเมื่ออายุได้12 ปีก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้พออายุ17 ปีจึงได้ออกจากโรงเรียนต่อจากนั้นมาก็คิดแต่จะทำงานหาเงินเท่านั้นในระหว่างนี้มีการขัดอกขัดใจกับโยมพ่อบ่อยๆคือโยมพ่อต้องการให้ท่านทำการค้าขายของที่ท่านไม่ชอบเช่นไปหาซื้อหมูมาขายซื้อวัวมาขายเป็นต้นถึงเวลาอยากจะไปทำบุญก็คอยขัดการงานก็คอยขัดคอเสมอบางทีต้องการไปทำบุญกับเขาก็ไม่ยอมให้ไปกลับบอกให้ไปทำไร่ทำนาเสียบางวันท่านก็น้อยใจนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวกลางทุ่งนานึกแต่ในใจว่าเราจะไม่อยู่แล้วในหมู่บ้านนี้แต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อนต่อมาโยมพ่อได้ภรรยาใหม่คนหนึ่งชื่อแม่ทิพย์ตอนนั้นท่านอายุได้18 ปีก็ออกเดินทางจากบ้านลงมาหาพี่ชายซึ่งมาทำงานรับจ้างอยู่ที่ตลาดหนองแซงจังหวัดสระบุรีทราบว่าเขาทำงานได้เงินเดือนเพราะว่าทางการชนประทานกำลังมีการก่อสร้างประตูน้ำพอเดือน11ก็ได้มาพักอยู่กับพี่ชายก็ไม่พอใจเหตุที่พี่ไม่พอใจก็เพราะไปบอกกับเขาว่าพี่ควรจะขึ้นไปบ้านบ้างสิเขาก็ปฏิเสธไม่อยากจะไปท่านก็เลยหนีออกเดินทางลงมาเที่ยวแสวงหาเงินเพราะว่าเห็นว่าเงินเป็นของคู่กับชีวิตในระหว่างนี้ตกอยู่ในวัยหนุ่มชะกันแต่มีความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอเช่นมีเพื่อนผูงแนะนำชักจูงไปเที่ยวผู้หญิงท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านคิดว่าเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กชีวิตที่ผ่านมาแล้วนั้นมีความรู้สึกนึกแต่ในใจอยู่ว่าถ้าอายุยังไม่ถึง30 ปีจะไม่ยอมแต่งงานข้อหนึ่งข้อ2ถ้าเงินไม่ติดอยู่ในกำมือถึง500 บาทจะไม่ยอมแต่งงานกับใครๆ ตั้งใจว่าเราคนเดียวมีความสามารถและมีเงินที่จะเลี้ยงดูเขาได้อย่างน้อย3คนขึ้นไปเราจึงจะยอมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังมีข้อรังเกียจอยู่อีกข้อนึงก็คือเวลาเป็นเด็กเริ่มรู้เดียงสาถ้าได้เห็นผู้หญิงตั้งครรภ์จวนจะคลอดทำให้เกิดความรู้สึกทั้งเกลียดทั้งกลัวเพราะคนในสมัยก่อนเวลาจะคลอดบุตรมักจะเอาเชือกผูกบนคือมือจับปลายเชือกห้อยแขวนทำการคลอดบางคนก็ร้องเอะอะโวยวายหน้าบิดคอเบี้ยวบางครั้งบังเอิญไปเห็นเข้าต้องเอามือปิดหูปิดตานอนไม่หลับเพราะความทั้งเกลียดทั้งกลัวเรื่องเหล่านี้ก็มีความรู้สึกติดตาติดใจมาตั้งแต่เด็กต่อมาอายุผ่านเข้า19-20ปีในระหว่างนี้พอจะมีความนึกคิดในทางบุญทางบาปแต่ก็ไม่มีนิสัยในการทำบาปตั้งแต่เกิดมาจนอายุ20ปีเคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายครั้งเดียวคือสุนัขเหตุที่ฆ่าสุนัขนั้นจำได้ว่าวันหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วเอาไข่ไปหมกไว้ในกองไฟสุนัข ก็มาคาบเอาไข่ไปกินเสียลุกขึ้นได้ก็คว้าไม้ตีสุนัขตายคาที่พอสุนัขตายก็นึกเสียใจว่าเราจะแก้บาปครั้งนี้ด้วยวิธีไหนจึงค้นหาหนังสือเก่าๆท่องจำคาถากรวดน้ำได้ก็มาไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้สุนัขตัวนั้นใจก็ดีขึ้นแต่นิสัยใจคอระหว่างนั้นก็นึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะบวชพอดีอายุครบ20ปีตรงกับปีพ.ศ.2468โยมแม่เลี้ยงถึงแก่ความตายวันนั้นท่านได้ไปอยู่กับญาติที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมพอปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้กลับขึ้นไปบ้านโยมพ่อก็แนะนำให้บวชขณะนั้นมีเงินติดตัวอยู่160บาทเมื่อไปถึงบ้านใหม่ๆโยมพี่ชายพี่เขยพี่สาวก็พากันมากลุ่มรุมเยี่ยมเยียนถามข่าวคราวต่างๆแล้วก็ขอกู้ยืมเงินไปซื้อควายบ้างซื้อนาบ้างค้าขายบ้างก็ยินยอมให้เงินเข้าไปตามที่เขาต้องการเพราะตัวเองคิดจะบวชตกลงเงิน160บาทที่มีก็อยู่คงเหลือเพียง40บาทเท่านั้นเองถึงเวลาเทศกาลบวชนาคโยมพ่อก็จัดแจงให้บวชจนสำเร็จได้ทำการบวชเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6มีเพื่อนๆบวชได้กันในวันนั้นรวม9องค์วันเวลาผ่านไปพวกที่บวชวันเดียวกันก็มรณภาพไปบ้างลาสิกขาบ้างยังคงเหลือที่เป็นพระภิกษุอยู่เพียง2องค์ก็คือเพื่อนหนึ่งกับตัวท่านเอง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่ใจนี่มันสำคัญท่านผู้ฟังครับถ้าใจบาปซะแล้วนี่มันก็เป็นเชื้อให้อกุศลให้ความไม่ดีมันมาสนองมันมาลงโทษเราทุกอย่างอยู่ที่ใจใจนี่สำคัญที่สุดจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขานะถ้าใจเศร้าหมองเราก็ได้รับสิ่งไม่ดีแน่นอนจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาถ้าใจไม่เศร้าหมองก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับใจดีทำใจให้ดีไว้อย่าให้ใจมันเสียอะไรเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้ชีวิตเป็นของเราคนเรามันพลาดกันได้คนเรามันผิดกันได้นะครับล้มแล้วต้องลุกเดินต่อสักวันเราก็จะถึงจุดหมายสักวันเราก็จะประสบความสำเร็จการทำความดีก็เหมือนกันพลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่นั่นมันก็ดีขึ้นเองนะผมเป็นเนนเนี่ยนะครับเป็นเนนตัวเล็กๆเนนถือศีลสิบพอศีลขาดตบยุงแล้วก็ตบไปเรื่อยนะพระอาจารย์ท่านมาเจอนะเนนเอาทำไมตบยุงโอ้ศีลมันขาดแล้วครับอาจารย์วันพระผมก็ไปต่อเนนเสียหนึ่งอย่าเสียสองอย่าตกบันไดพลอยก็โจรเมื่อวานเราไม่ดีวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไม่ดีชั่วโมงที่แล้วเราไม่ดีชั่วโมงนี้เราไม่จำเป็นต้องไม่ดีที่เสียแล้วช่างมันตั้งต้นใหม่ที่เหลือสำคัญที่สุดโอ้โหประทับใจท่านผู้ฟังอธิษฐานจิตเลยตั้งจิตเลยเอาใหม่ขาดแล้วเอาใหม่ขาดแล้วเอาใหม่ได้สองสามวันขาดแล้วเอาใหม่ได้วันหนึ่งขาดแล้วเอาใหม่ได้สามวันสี่วันห้าวันเราพยายามไปเรื่อยๆทีนี้ศีลมันก็จะเริ่มดีขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นเราก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเหมือนกันการตั้งจิตตั้งใจทำความดีไม่มีใครเขาทำได้ร้อยเต็มเปรี้ยเปรี้ยหรอกยากหายากนะครับล้มลุกคลุกคลานกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่เราทำให้มันได้มากที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราก็ทำได้อย่าท้อมันก็แล้วกันมันก็ต้องถึงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตาพระนาลินนะพูดไปเรื่อยนี่ผมก็จะเหมือนพระเทศไปเลยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งรำคาญนะไอ้ที่เล่ามาด้วยความปรารถนาดีกับท่านผู้ฟัง ป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกนะครับก็ถือว่าเล่าด้วยความปรารถนาดีนะก็ฝากน้ำมังคุดนะครับน้ำมังคุดมีสินค้าตัวเดียวน้ำมังคุดตราพนาลินคนหนึ่ง360 บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนค่าทั่วไปดื่มครั้งละ30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1 แก้วใหญ่เช้าเย็นท้องว่างๆนะครับถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5 ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

เมื่อบวชแล้วก็ได้เรียนสวดมนต์และพระธรรมวินัยแล้วก็ตรวจดูภาวะของตนและพระภิกษุอื่นๆในสมัยนั้นเห็นว่าไม่ไหวแน่เพราะแทนที่จะปฏิบัติสมณกิจกลับมั่วสุมแต่การสนุกมากกว่าเป็นต้นว่านั่งเล่นหมากรุกกันบ้างเล่นมวยปล้ำกันบ้างเล่นดึงหัวไม่กีดไฟกับผู้หญิงบ้างเล่นนกกันบ้างเล่นขนไก่กันบ้างบางทีถึงกับมีการฉันข้าวเย็นพูดเรื่องฉันข้าวเย็นแม้แต่ตัวท่านเองซึ่งรวมอยู่ในสังคมเช่นนั้นในสมัยนั้นก็นึกว่าได้เคยประพฤติรวม3ครั้งด้วยกันคือครั้งหนึ่งวันหนึ่งรู้สึกหิวจึงคว้าเอาข้าวที่บูชาไว้บนหิ้งพระเอามาฉันตอนกลางคืนครั้งที่2ได้รับนิมนต์ไปเทศมหาชาติในงานบุญมหาชาติที่วัดโนนแดงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพอดีการเทศของตัวเองไปตรงกับเวลาเพลพอเทศจบก็หมดเวลาฉันขณะเดินทางกลับวัดมีลูกศิษย์สะพายย่ามใส่ข้าวสุกข้าวต้มมัดแล้วก็ปลาย่างเมื่อเดินเท้ามาระหว่างเวลาประมาณบ่ายโมงเศษก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวจึงเรียกให้ลูกศิษย์เอาของในย่ามมาดูอดใจไม่ไหวก็เลยนั่งลงฉันปลาย่างกับข้าวเหนียวที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วจึงได้เดินทางกลับวัดครั้งที่3เข้าป่าไปทำงานลากไม้มาสร้างศาลาการประเรียนตกเวลากลางคืนเกิดความหิวจึงได้ฉันข้าวเย็นอีกครั้งหนึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำคนเดียวลำพังเพื่อนฝูงก็ทำกันมากแต่พากันปิดบังในระหว่างที่บวชอยู่ในระยะเวลานั้นที่รู้สึกเบื่อที่สุดก็คือการรับนิมนต์ไปสวดมนต์คนตายเพราะรู้สึกรังเกียจมากถ้าบ้านไหนเกิดมีคนตายจะไม่ยอมไปกินข้าวกินน้ำในบ้านนั้นแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านเดียวกันออกไปช่วยงานศพเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็คอยสังเกตดูว่าเขาจะกินน้ำกระบวยไหนกินข้าวกล่องไหนแล้วก็จดจำไว้แต่ไม่พูดแล้วตัวเองจะไม่ยอมกินข้าวกินน้ำร่วมภาชนะกับคนคนนั้นกระทั่งเกิดมาจนอายุถึง19ปีป่าช้าไม่เคยเหยียบแม้ญาติหรือโยมแม่จะตายก็ไม่ยอมไปเผาวันหนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้โวยวายในหมู่บ้านก็ทราบว่ามีคนตายพอดีเห็นคนเดินถือขันพร้อมดอกไม้ธูปเทียนมานิมนต์พระไปสวดพอคนมานิมนต์เดินเข้าห้องสมภารตัวเองก็รีบหนีพระบวชใหม่ๆที่เป็นลูกน้องก็พลอยหนีตามหนีไปแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละที่ปีนขึ้นต้นมะม่วงคนละต้นแล้วต่างคนต่างก็นิ่งเงียบสักครู่หนึ่งพระอุปัชฌาย์ท่านตามหาไม่พบได้ยินแต่เสียงท่านเอ็ดอยู่บนกุฏิก็นึกกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือลูกกระสุนเพราะพระอุปัชฌาย์ท่านชอบยิงกระสุนไล่ขังข่าวตามต้นไม้ในที่สุดท่านก็ใช้ให้สามเณรค้นหาจนพบต่างคนต่างต้องลงมาจากต้นมะม่วงเป็นอยู่อย่างนี้จนตลอดเวลา2พรรษาจึงมาตรวจค้นดูพระวินัยก็รู้สึกยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่งนึกแต่ในใจว่าเราต้องสึกถ้าไม่สึกเราต้องหนีพอล่วงถึงพรรษาที่2ก็ตั้งใจอธิษฐานว่าเวลานี้ข้าพเจ้ายังมุ่งดีหวังดีต่อพระศาสนาขอจงให้พบครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบภายใน3เดือนต่อมาเดือนพฤศจิกายนวันข้างแรมได้ไปเทศมหาชาติที่บ้านโนนรังใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีพอดีไปพบพระกรรมฐานองค์หนึ่งกำลังเทศอยู่บนธรรมะรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นในจิตโดยโวหารของธรรมะน่าเลื่อมใสจึงได้ไต่ถามญาติโยมว่าท่านองค์นั้นเป็นใครมาจากไหนได้รับคำตอบว่าเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นชื่อพระอาจารย์บดท่านได้พักอยู่ในป่ายางใหญ่ใกล้ๆบ้านราวๆ20เส้นพองานเทศมหาชาติแล้วเสร็จก็ติดตามไปดูได้เห็นปฏิปทาความประพฤติของท่านเป็นที่พอใจจึงถามท่านว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็ตอบว่าพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเวลานี้พระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปพักอยู่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีพอได้ความอย่างนั้นก็รีบเดินทางกลับบ้านก็นึกแต่ในใจว่าเราคงจะสมหวังแน่ๆอยู่มาไม่กี่วันจึงได้ลาโยมพ่อลาพระอุปัชฌาย์ท่านทั้งสองนี่ก็พูดจาขัดขวางทุกด้านทุกมุมแต่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเราต้องไปจากบ้านนี้โดยเด็ดขาดจะให้สึกก็ต้องไปจะให้อยู่เป็นพระก็ต้องไปพระอุปัชฌาย์และโยมพ่อไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งหมดถ้าขืนก้าวไกลสิทธิในตัวเรานาทีใดก็ต้องลุกหนีในนาทีนั้น
ได้พูดกับโยมพ่ออย่างนี้ในที่สุดโยมพ่อและพระอุปัชฌาย์ก็ยอมเดือนอ้ายข้างแรมเวลาเพลแล้วประมาณบ่ายโมงได้ออกเดินทางพร้อมด้วยบริขารโดยลำพังองค์เดียวโยมพ่อได้ติดตามออกไปส่งถึงกลางทุ่งนาเมื่อได้ร่ำลากันแล้วต่างคนก็ต่างไปวันนั้นเดินทางผ่านอำเภอม่วง30มุ่งไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่บ้านกุฎลาดตำบลกุฎลาดอำเภอเมืองอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ10กิโลเมตรเศษพอดีพระบริคุตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอม่วง30ถูกปลดออกจากราชการขี่รถยนต์ผ่านมาพบท่านกำลังเดินทางอยู่คนเดียวนายอำเภอ

0: กราบเรียนความประสงค์ของตนต่อพระอาจารย์มั่นท่านก็ได้ช่วยแนะนำสงเคราะห์เป็นที่พอใจสอนคำภาวนาให้ว่าพุทโธเพียงคำเดียวเท่านี้พอดีท่านพระอาจารย์มั่นกำลังอาพาธท่านได้แนะนำให้ไปพักอยู่ที่บ้านท่าวังหินซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกดีที่นั่นมีพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลมีพระภิกษุสามเณรราวๆ40พระองค์พักอยู่ได้เข้าไปฟังธรรมเทศนาของท่านทุกคืนรู้สึกว่ามีผลเกิดขึ้นในใจ2 อย่างคือเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าๆของตนที่เป็นมาก็ร้อนใจเมื่อนึกถึงเรื่องใหม่ๆที่กำลังประสบอยู่ก็เย็นใจทั้ง2 อารมณ์นี้ติดตนอยู่เสมอ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะก็ดีใจนะครับดีใจที่ท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันดีใจที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เพราะอย่างน้อยๆมันไม่ได้อะไรสักอย่างก็ต้องได้สักอย่างนะครับคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับบางทีไอ้สิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากให้ได้มันก็ผ่ามาก็มีนะคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งที่หวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือได้ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำใจนะเข้าใจสถานการณ์หวังในสิ่งที่ควรหวังในสิ่งที่พอเป็นไปได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาฝากเอาไว้นะครับสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับเราก็ดูแลมันดีที่สุดหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสังขารมันก็เหมือนกับถ้วยกับจานธรรมชาติยังไงมันก็ต้องแตกแต่ถึงมันจะแตกยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องแตกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่เราไม่ใช่เอาทิ้งเอาขว้างเราก็ต้องดูแลมันล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดเก็บในที่ที่ควรเก็บนะครับเก็บในที่ที่ควรเก็บประคับประคองใช้ด้วยความพิถีพิถันด้วยความปราณีตดูแลให้ดีสังขารเพราะสังขารตัวนี้ถ้าเราใช้มันทำดีทำประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะบางคนนี่อธิษฐานสังขารร่างกายเป็นพุทธบูชาตอนไหนบางคนนี่เอาไปบริจาคร่างกายไปบริจาคร่างกายก็ได้ประโยชน์นะครับเหมือนกับเราเอาซากรถไปบริจาคก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าการบริจาคร่างกายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำยังไงบริจาคร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือใช้ร่างกายอันนี้ทำคุณงามความดีหรือว่าจะหาเงินหาทรัพย์เอาเงินทองเอามาช่วยพระศาสนาเอามาช่วยสังคมใช้สติปัญญาที่มันยังคิดได้อยู่ใช้มือแขนที่มันยังยกไปยกมาทำงานได้อยู่เนี่ยเอาไปทำประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองให้เกิดกับคนที่เรารักให้เกิดกับชาติพระศาสนาอันนี้เขาเรียกว่าอุทิศร่างกายและอุทิศมันสมองอย่างแท้จริงเพราะตายแล้วมันก็ได้มีคุณค่าเท่ากับซากหนึ่งซากก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งกับท่านผู้ฟังฉะนั้นการอุทิศร่างกายการบริจาคร่างกายเนี่ยบริจาคตอนที่ยังหายใจนะครับเพราะเรายังหายใจอยู่เรายังทำประโยชน์ได้อยู่ถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดกับตัวเราและผลกำไรที่เกิดขึ้นเราก็สามารถเอาไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสามารถเอาไปช่วยเหลือสังคมได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องมือบวมขาบวมแล้วก็มีเบาหวานประกอบด้วยดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสเยี่ยมยามถามข่าวนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีมาอำเภอศรีธาตุอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกองสีน้ำเงินตั้งอยู่นี่นะครับอยู่กับคุณพ่อคนหนึ่งพ่อวัดดีครับ
4: ครับ
3: ซื้ออย่างนอกครับ
4: นรงดวงจันทร์ครับ
3: นรงดวงจันทร
4: ์ครับ
3: เจ้าอยู่บ้านเล็กที่อย่างบ้านเล็ก
4: บ้านเล็กที่หนึ่งซีหนึ่งครับ
3: ซีหนึ่งบ้านอย่างบ้าน
4: โน่นสูง
3: บ้านโน่นสูง
4: จำปีสีถาด
3: จำปีสีถาด
4: ครับ
3: ตำบล
4: จำปีครับ
3: ตำบลจำปีอำเภอสีถาด
4: ครับ
3: จังหวัดอุดรธานี
4: ครับ
3: ก็ให้ถามในถอดว่าคือยังสี่เจ้าเป็นยังจะมากินน้ำมังคุด
4: เพื่อนนั่นที่แรกมันไปกินยาเอื้อนอ้วนหลายเด้น้ำหนักขึ้น72เนาะ65ขึ้น72โอ้มันคือเป็นเสียนี่เลยได้ยินนั่นบอกวิทยุ
3: ครับเอ้ามันบ่แม่นยารักษาโรคข้อม

0: ก่อนได้เลยนำมงกุฎ
1: แม่นอยู่แต่ว่างันได้ยินจ้าเปียดโบกเลย
0: วัดเป็นอย่างว่าโตเป็นอย่าง
1: ว่าเก็บแกงเก็บข้าวมากิน
0: ลองเบิ่ง
1: เป็นยังไล่ยังอยู่ฟังโบกเลยมาล่องมึงซะดิ
0: ค่ะเพราะว่า
1: ล่องมึงก็คือยังเป็นมีแห้งเป็นถือไว้เรียนน้ำหนักก็ลดลงมา65คือเก่าบาดนี
0: ้แต่ก่อนเท่าไหร
1: ่กินนั่นเอื้อนขึ้นไป72มั้ยแม่มัน
0: เพราะว่าได้ข่าวว่าเจ้าน่ะเฮ็ดงานหนัก
1: ครับ
0: เฮ็ดโรงสีพร้อมเจ้าของโรงสียกกระสอบเผาเองว่าซั่น
1: ครับ
0: ยกได้อีหลีสอบใหญ่นี่มั้ยยกกระสอบใหญ่สอบหน่อย
1: ได้แล้วแต่ว่ามันยังอันนี้มันยันนี่ก็เริ่มได้อีกแล้วยันนี
0: ่อายุเท่าไรอายุเท่าไรก็
1: 62
0: 62ปียันนี่ก็เริ่มมาแข็งแรงขึ้นอีกแล้ว
1: ครับ
0: ยกได้อีกแล้ว
1: ครับ
0: ยกบ่ได้มาจักปีแล้ว
1: โอ้ยกบ่ได้ดนอยู
0: ่หลายปีแล้ว
1: เสียเงินบ่หน่อยไปมัดกูหม่องๆได้ว่าดังๆไปมัด
0: ไปปัวอย่าฟอง
1: ครับ
0: ว่าตัวเป็นหยังแท้ๆเอาคักๆว่าเป็นหยัง
1: มันหัวเข้ากับใครมือกับใครบาดมากินอันนี้มันเป็นมีแห้งเป็นไข้ลงเป็นเบาตนเบาตัวก็เลยห่วยมันสิถือคือว่าก็เลยเอามากินตลอดนะ
0: แข็งแรงขึ้น
1: ครับไอ้กี่มันตะไว้แล้วเฮ็ดบ่ได้แล้ว
0: เอาเริ่มถอดใจแล้วบ่ไหวแล้วว่าสิบ่เอาแล้ว
1: บ่ไหวเฮ็ดไปบ่ได้แล้วซั่น
0: เฮ็ดไป
1: บ่ได้
0: แ
1: ล
0: ้วมันแนวเบื่อเนาะสีเขายกกระสอบเขานี
1: ่ครับเลยให้ลูกโทร
0: โทรไปใส่ไปหา
1: โทรไปนี่ละห้าจ้าเป็ดนี่ว่ามา
0: เป็ดปากเฟย
1: ครับ
0: อยู่ที่ถาดนี
1: ่ครับเอามาส่งนะได้สันผมมาส่ง
0: ครับผม
1: กินมัดที่แรกก็กิน3ขวด
0: ครับ
1: โอ้ยก็ยังเป็นมีแห้งน้ำหนักก็ลดลงความดัน160 70
0: ครับ
1: ลงมาอยู่130สมมุตินี่อยู่120
0: ไปตรวจล่าสุดนี่วะติจะกินได้จักขวดอย่าไปตรวจ
1: โอ้ยเจ้าล้าน 1,800 หรือ 3
0: 3
1: เป็น6
0: 6
1: 9เป็น9
0: 9ขวดบัดที่นี่น้ำขาน้ำหยังนี่อันที่ว่าบ่มบวมมัน
1: เบามันบวมมันบวมลง
0: บวมลงแล้ว
1: บวมลงแต่ว่า
0: อาการปวดนี่ร้อยนึงนี่มันเหลือจักเปอร์เซ็นต์มันหมดไปจักเปอร์เซ็น
1: ต์ยันนี่สิเหลืออยู่วัง70นี
0: ่พอไปถึงมันไป70
1: มันสิเหลือ30
0: ยันเหลือประมาณ30มันกับ
1: แต่ว่ามันมีแห้งอยู่นะ
0: มันมีแห้งอยู่ดิกำลังดีครับ
1: มีแห้งเฮ็ดได้อยู
0: ่กำลังดี
1: ใจสู่กว่าเก่าอยู
0: ่เพิ่มอยู่ว่าดิ
1: เหมือนกันนี่มานอนบนนี้ไปนอนอยู่ทางหลังบ้านบ่ให้ผู้ใดเห็นว่าเจ้าของนั่นหลังไกบ่ดี
0: แต่ก่อนนะ
1: ครับหยั่นคนมาถามมาเป็นนั่นนี่บ่อยากให้ผู้ใดเห็น
0: ครับผมได้ข่าวว่าลูกบ่สบาย
1: ครับ
0: เป็น SLE ภูมิแพ้เจ้าของแล้วครับเป็นไตหัวน้ํา
1: เป็นหลายลูก
0: ก็ได้ลูกๆนี่กินแล้วเป็นจังได๋ตามเจ้าพิจารณาก่อน
1: ไข้ขึ้นอยู
0: ่ไข้ขึ้นอยู
1: ่บางหันน้อยจนได้อันแม่ใบบ่นอนลูกเลยว่าผู้ลูกก็เป็นหนักอยู่
0: เป็นภูมิแพ้เจ้าของมา14ปีผมถามมึง
1: เป็นมาดนอยู
0: ่เป็นมาดนแล้วแต่ละกับเปื่อยบวมเป็นหันเป็นนี่ไปเรื่อย
1: ครับ
0: แม่นบอกครับตอนมันขึ้นมา
1: ได้กินมาหลายยาอยู่ดิแต่ว่าบ่เป็น
0: บ่ถือบ่ตอกบ่ได
1: ้ไปหาหมอว่าดังๆโอ้ยหมอมันว่านนั่นนี่ไปเคลินิกสีดตละเทียนี
0: ่สิหมดหลายเติบอยู
1: ่หา 1,000 6,000 เนาะไป2เทียเป็น 10,000
0: โอ้หนักอยู่ครับซั่น
1: กลับขึ้นมาคือเก่าโอ้ย
0: ไอ้ผู้แพ้เจ้าของนี
1: ่ครับได
0: ้บัดมาเป็นไตหัวอีก
1: บัดมากินอันนี้ว่านโอ้ยคือยังงั้น
0: นี่นะน้ำมะกรูดนี่นะตาพนาลิ้นนี่นะ
1: ครับ
0: ซ่วงขึ้น
1: เป็นมีแห้งเป็นซ่วงเป็นนั่นคือยังร่างกายเป็นมันเป็นตะดีอยู่นะ
0: เป็นนุ่มขึ้นมาอีก
1: คันเป็นนุ่มคันมันบ่ได้ทํางานที่เซาอยู
0: ่เออบ่แต่ว่าผู้ลูกนี่เราดีขึ้นบ่เจ้าเบิ่งเจ้าของเราดีข
1: ึ้
0: น
1: ดีดีอยู่ยันนี่ว่าดีแล้วซ้ําว่าดีแล้วนะยันเพราะมันหัน
2: หลัง
1: ๆมันหยากันกินนักก็งั้นนึกอยากว่านักคักอยู่
0: เออครับผม
1: เลยว่าบอกลูกว่าคันหมดก็โทรไปบอกจ้านเป็ดแล้ว
0: เออ
1: บอกเกิดสอดพลอดีนก็ได
0: ้มาทันที
1: คนหนึ่งจักกันนะ
0: ก็ดูจะรับบริการดีมีอย่างกับบอกเรา
1: แต่ว่าบอกมาปั๊บหลดโทรปั๊บมาปั๊บหน่อยก็ยังดีอ่ะยันนี่เหลือยอนกวดนึงว่ายันนี่โทรมาหันเน
0: า
1: ะ
0: จังไรก็กินดูแลเจ้าของไปเรื่อยๆเนาะขอให้กำลังกายให้กำลังใจเจ้าของให้รางวัลชีวิต
1: ครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็เสียงของพ่อหยังก็บ
1: ่ลืมนรงดวงจันทร์
0: ครับนรงดวงจันทร์นะครับบ้านอยู่บ้าน
1: น้นสูง
0: น้นสูงนะครับ
1: จำปีศรีธาตุนี่ครับ
0: จำปีศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
1: ครับ
0: ครับเพิ่นก็มีปัญหาสุขภาพบ่แข็งแรงปวดแข้งปวดขาขาบวมแล้วก็ลูกเราก็เป็น SLE เป็นผู้แพ้จะของเป็นไตหัวน้ำนะครับผู้พ่อก็กินผู้ลูกก็กินกับฟังว่ากินดีทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับทางผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งใครมีปัญหาจังซี่ก็เบิ่งนะครับก็คือว่าหน้าร่องเนาะ
1: ครับ
0: ร่องเสียดายเงินบ่กินมาดิ
1: ห่วยกันเป็นจังซี่คือว่าบ่เสียดายแล้วคันมีแห้งคือมันบกมันเบาเองคือมันไข้อยู่แต่มันคนทำงานหนักเลยซื้อ
0: ครับขอบค
1: ุณนักกีรี
0: ครับกินไปเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ดีขึ้นแล้วก็กินมือละเทือกันยังดี
1: ครับ
0: นะครับผมขอบคุณหลายๆเนาะให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
3: พอดีได้พบเพื่อนที่หวังดี2องค์ได้อยู่ร่วมอยู่ร่วมฉันร่วมศึกษาสนทนากันตลอดมาเพื่อนสององค์นั้นคือพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญและพระอาจารย์สามอกินจโนได้ภาคเพียรพยายามภาวนาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ชวนพระอาจารย์กงมาออกเดินทางไปเรื่อยๆไปพักตามศาลเจ้าผีปู่ตาของหมู่บ้านตำบลต่างๆแล้วก็ได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเดิมเพื่อบอกข่าวกุศลให้โยมผู้ชายทราบว่าได้พบพระอาจารย์มั่นเป็นพอใจในชีวิตแล้วอาตมาจะไม่กลับมาตายบ้านนี้ต่อไปคือได้นึกเป็นคติอยู่ในใจว่าเราเกิดมาเป็นคนต้องพยายามไต่ขึ้นอยู่บนหัวคนเราบวชเป็นพระต้องพยายามให้อยู่บนหัวพระที่เราเคยพบผ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าเกิดความสมหวังในความคิดฉะนั้นจะกลับบอกเล่าให้โยมฟังว่าฉันลาแล้วไม่กลับแล้วเงินทองข้าวของใช้ส่วนตัวมอบเสร็จทรัพย์สินเงินทองของโยมจะไม่เกี่ยวข้องตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยตัดสินใจว่าเราบวชแล้วจะไม่ยอมสึกแต่ก็นึกในใจว่าเราไม่ยอมจนในชีวิตโยมป้าได้ทราบเรื่องก็มาพูดต่อว่าท่านจะเกินไปละมั้งจึงได้ตอบไปว่าถ้าฉันสึกมาถ้าฉันมาขอข้าวป้ากินขอให้ป้าเรียกฉันว่าสุนัขก็แล้วกันเมื่อได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วอย่างนี้ก็ได้สั่งกับโยมพ่อว่าโยมอย่าเป็นห่วงอาตมาจะบวชอยู่ได้ก็ตามจะสึกออกมาก็ช่างอาตมาพอใจแล้วที่ได้สมบัติจากโยมได้ทรัพย์วิเศษแล้วจากโยมคือตาสองข้างหูสองข้างจมูกปากครบอาการ32จัดเป็นก้อนทรัพย์อย่างสำคัญแม้โยมจะให้ทรัพย์อย่างอื่นอาตมาก็ไม่อิ่มใจเมื่อได้สั่งโยมพ่อเสร็จแล้วก็ลา เดินทางกลับจังหวัดอุบลเดินทางไปถึงหมู่บ้านวัดถ้ำก็ได้พบพระอาจารย์มั่นพักอยู่ในป่าจึงได้เข้าไปอาศัยอบรมอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายวันต่อจากนั้นก็ได้ดำริว่าเราต้องสวดยัตติใหม่ล้างบาปเก่าเสียทีเมื่อได้หารือพระอาจารย์มั่นแล้วท่านก็เห็นดีเห็นชอบด้วยก็เลยทำการหัดขานนาคเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ติดตามท่านไปเที่ยวในตำบลต่างๆรู้สึกมีความเลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับความอัศจรรย์จากท่านหลายอย่างอาทิเช่นบางเรื่องคิดอยู่ในใจของเราไม่เคยแสดงให้ท่านทราบเลยท่านกลับทายถูกต้องยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใสยิ่งขึ้นทุกทีการทำสมาธิก็หนักแน่นหมดความห่วงใยอะไรต่ออะไรหลายอย่างได้อบรมอยู่กับท่านเป็นเวลา4เดือนท่านก็ได้นัดหมายให้ไปสวดยัตติใหม่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีมีพระปัญญาพิสารเถระหนูวัดสาปทุมเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เพ็งวัดใต้จังหวัดอุบลเป็นกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้บัพชาให้เป็นสามเณรได้อุปสมบทใหม่เมื่อวันที่27พฤษภาคมพ.ศ.2470อุปสมบทแล้ว1วันก็ถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดคือฉันมือเดียวพักอยู่วัดบุรพาคืนเดียวก็ได้ออกไปอยู่ป่าบ้านท่าวังหินตามเคยเมื่อพระอาจารย์มั่นและพระปัญญาพิสารเถระได้เดินทางกลับจังหวัดพระนครเข้าจำพรรษาวัดสาประทุมท่านได้มอบหมายให้ไปอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลในระหว่างนี้ได้เดินทางเที่ยววิเวกไปในสถานที่ต่างๆพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นได้เที่ยวเทศนาอบรมศีลธรรมประชาชนโดยการขอร้องของพญาตรังเจ้าเมืองอุบลเมื่อจวนเข้าพรรษาได้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านหัวงัวจังหวัดยโสธรพอดีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเจ้าคณะมณฑลและเจ้าคณะธรรมยุทธในภาคอีสานได้เรียกตัวพระอาจารย์มหาปิ่นกลับจังหวัดอุบลตกลงจึงได้อยู่จำพรรษาในตำบล นั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยกัน 4-5 องค์ในพรรษานั้นได้ภาคเพียรทำสมาธิอย่างเข้มแข็งบางคราวก็นึกเสียใจอยู่บ้างเพราะอาจารย์ผู้ใหญ่หนีไปหมดจิตบางขณะก็นึกอยากจะลาเพศแต่หากมักจะมีเหตุบังเอิญให้สำนึกรู้ตัวอยู่เสมอวันหนึ่งเวลากลางวันประมาณบ่ายโมงขณะกำลังเดินจงกรมจิตกำลังแกว่งไปในทางโลกพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาข้างๆวัดเธอได้ร้องรำทำเป็นเพลงขึ้นโดยภาษาว่ากูได้เล็งเห็นแล้วว่าหัวใจนกถึดถือเนี่ยปากมันหักมันร้องถึดถือแต่ว่าใจเลี้ยวใส่ปูคือนกชนิดนี้มันชอบกินปูก็จำเพลงบทนี้ได้มาบริกรรมเป็นนิดว่าเขาว่าใส่เราคือว่าเราเป็นพระกำลังก่อสร้างความดีอยู่แต่ใจมันใส่ไปในอารมณ์ของโลกก็นึกละอายใจตัวเองเรื่อยๆมาว่าเราจะทำใจของเราให้อยู่กับภาวะของเราจึงจะไม่สมกับที่ผู้หญิงคนนั้นมาพูดเช่นนั้นเรื่องเหล่านี้ได้กลายมาเป็นธรรมะหมดเรื่องอื่นๆยังมีอยู่อีกมากล้วนเป็นคติเตือนใจครั้งหนึ่งในเวลากลางคืนเดือนหงายได้ตกลงนัดหมายกับเพื่อนว่าเรามาเดินจงกรมกันอดนอนทำสมาธิกันในพรรษานั้นมีพระเพื่อนอยู่ด้วยกันรวม5องค์สามเณร1องค์เราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้อยู่เหนือพวกเหล่านี้ทุกองค์เช่นเพื่อนฉันข้าวได้10คำเราจะต้องฉันได้8คำเพื่อนนั่งสมาธิได้3ชั่วโมงเราจะต้องนั่งให้ได้ถึง5ชั่วโมงเพื่อนเดินจงกรมได้1ชั่วโมงเราจะต้องเดินได้2ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างต้องนึกอย่างนี้แต่รู้สึกว่าทำได้อย่างที่นึกสิ่งนี้เป็นความลับอยู่ในตนคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งได้พูดกับเพื่อนว่าเรามาทดลองกันดูว่าใครจะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเก่งกว่ากันจึงได้ตกลงกับเพื่อนว่าเวลาผมเดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิเวลาผมนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมว่าใครจะอดทนได้นานมากกว่ากันถึงเวลาที่เราเดินจงกรมพระองค์นั้นก็ไปนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิใกล้ทางเดินจงกรมสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังโครมจึงได้เปิดประตูหน้าต่างชะโนกแต่ชะโงกหน้าไปดูก็ได้เห็นเพื่อนองค์นั้นนอนหงายขาชี้อยู่สังเกตเหตุการณ์ว่าท่านคงนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรแล้วเกิดง่วงนอนก็เลยหงายหลังหลับไปตัวเราเองก็ง่วงเต็มทีแต่ต้องอดทนให้ชนะเพื่อนให้ได้เมื่อได้เห็นอาการของเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกละอายใจว่า ถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างคงแย่แต่ก็นึกดีใจว่าเราได้ชนะเขา
2: ท่านผู้ฟังครับมีผู้ชายคนหนึ่งแกมีลูกชายอยู่คนเดียวเป็นพ่อไม้เวลาไปทำนาแกก็จะเอาลูกแบกใส่บ่าไปด้วยเลิกจากนาก็ใส่บ่ากลับมาบ้านทำอย่างนี้ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแกสวนทางกับเพื่อนบ้านยืนคุยกันสักพักหนึ่งต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปบ้านนะครับคนนั้นก็ออกไปที่นาชายพ่อไม้คนนี้ก็เอาลูกลงจากบ่าพอลูกลงมาก็ปรากฏว่าลูกนี่ก็เคี้ยวแตงครุบครุบครุบพ่อก็ถามว่าเฮ้ยไอ้หนูเอ็งเอาแตงกวามาจากไหนเอ้าพ่อไม่รู้นะตอนที่สวนทางกันกับเพื่อนแล้วก็ยืนคุยกันน่ะผมอยู่บนบ่าพ่อแกแบกกระบุงลูกหนึ่งในกระบุงมีแตงกวาอยู่เต็มผมก็เลยล้วงมากินนะอยู่ในกระเป๋าผมยังมีอีกนะครับพ่อเนี่ยแกก็ล้วงออกมาจากกระเป๋ากางเกงให้ดูเต็มไปหมดทีนี้พ่อนี่แทนที่จะสลดใจว่าลูกฉันทำไมเป็นนิสัยอย่างนี้ชมลูกตัวเองโอ้ลูกฉันนี่ฉลาดเว้ยเออลูกพ่อนี่หัวแหลมวิเศษนะฉลาดเหลือเกินไอ้ลูกคนนี้ทีนี้เด็กพอมันได้ยินมันก็นึกว่าดีการหยิบออกของที่เจ้าของเขาไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ดีขโมยแตงกวาเขากินนี่มันดีไว้เด็กก็เลยจำว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นของดีมีโอกาสก็จะขโมยอีกมันคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเด็กนี่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับถ้าทำไม่ดีพ่อต้องตีพ่อต้องดุนี่พ่อไม่ได้ตีกลับชมซะอีกนี่แหละครับเท่ากับพ่อไม่ได้ปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดีตั้งแต่เริ่มก็ปลูกเป็นคนชั่วมาตั้งแต่เด็กเลยทีนี้เจ้าเด็กคนนี้พอมันโตขึ้นก็เริ่มหัดลักเล็กขโมยน้อยนะครับพัฒนาไปเรื่อยโตขึ้นไปอีกก็กลายเป็นโจรนะกลายเป็นโจรทีนี้ไม่ลักละทั้งลักทั้งปล้นทำทุกอย่างทั้งฆ่าเจ้าทรัพย์จนกระทั่งตำรวจภูธรไม่สามารถจะปราบได้เป็นโจรใจเหี้ยมมากทางบ้านเมืองเตรียมกับขอกำลังทหารออกปราบปรามแล้วก็สั่งปราบให้จับตายเลยถ้าจับตัวมาจับตัวเป็นๆ นี่จับยากเพราะมันเหี้ยมมากและโจรคนนี้ก็มีปืนติดตัว2กระบอกนะเขาเรียกว่าไอ้เสือปืนคู่ทางบ้านเมืองก็เตรียมจับตายทีนี้พ่อเนี่ยพอรู้ว่าทหารเนี่ยจะเตรียมจับลูกจับตายก็นึกถึงลูกกลัวเขาจะฆ่าลูกพยายามหาทางประติดต่อกับลูกเพื่อให้ลูกได้รู้ตัวจะได้หนีพ่อก็ไปเจอเข้ากับลูกพอดีมือปืนถือจังก้า2กระบอกถามว่าพ่อมาทำไมพ่ออย่าเพิ่งเอะอะไปไม่ต้องกลัวใครจะว่ายังไงพ่อมาทำไมพ่อก็มาหาแกนะสิขณะนี้ทางบ้านเมืองเขากำลังยกกองทหารมาเพื่อจะฆ่าลูกเท่านั้นแหละลูกชายก็เรียกนี่พ่อเข้ามานี่พอพ่อเข้ามาก็สั่งว่าพ่อขึ้นต้นไม้เดี๋ยวนี้พ่อก็ไม่รู้ว่าลูกบังคับขึ้นต้นไม้ทำไมทีแรกจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมยิงนะพ่อพ่อก็เลยต้องปีนขึ้นไปนะบังเอิญมันก็เป็นต้นมะขามเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับก็สั่งให้พ่อลองดัดกิ่งมะขามที่มันดัดได้ไหมพ่อดัดเข้าพ่อก็ดัดได้ตรงไหมตรงดัดได้ทีนี้ก็สั่งพ่อไปดัดกิ่งใหญ่ดัดที่ลองกิ่งนั้นน่ะได้ไหมกิ่งประมาณเท่าแขนเนี่ยพ่อก็เอื้อมมือไปพยายามดัดมันดัดไม่ไหวลูกมันแข็งมันดัดไม่ได้เอาพ่อพยายามดัดให้ได้พ่อก็งัดเต็มที่พองัดเต็มที่กิ่งมะขามมันก็แตกหักนะครับดัดไม่ไหวแต่มันแตกก็เลยพ่อลงมาเฮ้อพ่อไม่ไหวแล้วจะฆ่าจะแกงพ่อก็ยอมเถอะงั้นพ่อลงมานี่พ่อมาหาผมนี่ผมจะบอกอะไรให้ถามจริงๆพ่อทำไมถึงมาหาก็พ่อเป็นห่วงลูกนะสิรักลูกเขาบอกว่าจะฆ่าลูกจึงมาหาบอกให้ลูกหนีให้ระวังตัวแค่นี้หรือพ่อรักลูกพ่อทำอย่างนี้เหรอพ่อไม่ควรจะมาเลยมันเสียเวลาไม่มีประโยชน์หรอกยังไงผมก็ต้องตายแน่และที่พ่อบอกว่ารักผมมาช่วยผมมันก็เสียเวลาแล้วมันช่วยไม่ได้ตอนนี้รู้ไหมพ่อรู้ไหมที่ผมเป็นโจรใจฉกาจอยู่ทุกวันเนี้ยและกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่เขาจับตายเนี่ยคนที่ทำให้ผมเป็นโจรคือใครพ่อรู้เปล่าใครล่ะพ่อยืนอึ้งเลยก็พ่อนั่นแหละพ่อไม่เคยสอนให้ลูกเป็นโจรเป็นได้ยังไงพ่อไม่เข้าใจ ไอ้วันที่ผมขโมยแตงกวาเขากินนั่นแหละวันนั้นแหละที่พ่อให้กำลังใจผมสร้างผมให้เป็นโจรพ่อชมเชยใช่ไหมว่าผมเป็นคนหัวฉลาดผมเป็นคนหัวแหลมหลักแหลมฉลาดผม7 ขวบเองตอนนั้นผมจะไปรู้หรือว่ามันดีหรือมันชั่วพ่อเป็นผู้ใหญ่เสียเปล่าเป็นถึงพ่อคนแล้วยังไม่รู้เลยว่าอันนั้นแหละคือการสร้างลูกให้เลวให้เชื่อว่าทำอย่างนั้นมันดีผมเลยต้องเป็นคนขโมยผมเชื่อว่าการขโมยมันดีมันก็ติดเป็นนิสัยตอนเนี้ยผมอายุมากแล้วอายุเยอะแล้วพ่อมาสอนผมตอนนี้มันสอนไม่ได้แล้วเพราะผมหากินเป็นอยู่ด้วยชีวิตด้วยการขโมยการปล้นการลักทรัพย์ทำทุกอย่างที่มันทุจริตพ่อเป็นคนสร้างเลือดเนื้อของพ่อเองพ่อยิงผมเถอะพ่อฆ่าผมเถอะพ่อยิงผมเถอะครับพ่อก็ยิงไม่ลงแต่ได้แต่เสียใจได้แต่เสียใจว่าที่ลูกเป็นโจรเป็นเพราะการกระทำของตัวเองในที่สุดโจรคนนั้นก็ถูก
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15 กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
14: รักตายห่วงใยตายดูแลร่างกายสมุนไพรลงช้า
15: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
16: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
17: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพร

0: ไผ่ลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของน้ำมังคุดอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับอาการเจ็บป่วยของคนเนี่ยส่วนมากมันเริ่มจากระบบหมุนเวียนโลหิตก่อนคือเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนเลี้ยงเซลล์ของร่างกายทีนี้พอมันนำไปไม่ได้นี่มันก็เริ่มเสื่อมนะครับสาเหตุที่มันนำไปไม่ได้ก็คือท่อส่งเลือดมันตันก็คือเส้นเลือดนั่นแหละเริ่มมีปัญหาไม่ปกติเราจะสังเกตตัวเองนะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราปลายมือชาปลายเท้าชาเนี่ยแสดงว่าเริ่มแล้วเพราะว่ามันไกลหัวใจเริ่มที่จะเหนื่อยง่ายเริ่มที่จะใจสั่นนั่งอยู่นานๆลุกขึ้นเวียนหัวเซทแทะๆๆไปจับตรงนู้นจับตรงนี้อ้าวแสดงว่าระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับระบบการส่งเลือดของเรานี่มันไม่ดีเริ่มจะมีปัญหาถ้าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนไหนไม่เพียงพออวัยวะส่วนนั้นก็จะเริ่มเสื่อมฉะนั้นขั้นตอนแรกถ้าเราเป็นอย่างนี้อย่าประมาทครับรีบดูแลตัวเองลดอาหารที่เป็นไขมันนะครับออกกำลังกายดื่มน้ำจิบน้ำเยอะๆอย่าให้เลือดมันหนืดแล้วถ้ามีกำลังนะครับผมก็แนะนำน้ำมังคุดของเราช่วยเสริมสัก3ขวด3ขวดก็หยุดได้วันละครั้งก็พอไม่ต้องกินเยอะถ้าเป็นขนาดนี้นะครับเช้า30มิลเช้า30มิลไปเรื่อยๆค่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วออกกำลังกายไปด้วยกินหมด3ขวดแล้วหยุดไปสักเดือน 2-3 เดือนค่อยมากินใหม่ก็ไม่มีปัญหาอย่าปล่อยให้มันเป็นมากไปกว่านี้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันก็จะแก้ไม่ทันมันก็เหมือนรถยนต์ของเราเนี่ยถ้าสายน้ำมันมันเริ่มกระตุกตึกตึกตึกนี่เครื่องมันจะไม่ดีมันก็จะรวนพังไปหมดท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: เรื่องต่างๆที่เล่ามานี้เป็นคติเตือนใจได้เสมอว่าคนที่ทำอะไรไม่จริงต้องมีสภาพอย่างนี้พอออกพรรษาแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักอยู่ตามป่าช้าโดยลำพังองค์เดียวในพรรษานี้รู้สึกตัวว่าทำจิตทำสมาธิได้ดีมากจิตสงบอย่างละเอียดประณีตมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การก่อนคือเมื่อจิตสงบได้ดีแล้วมีอะไรต่ออะไรผุดขึ้นมาต่างๆภาษาบาลีซึ่งไม่เคยแปลออกก็แปลได้เช่นสวดพระพุทธคุณหรือสวดเจ็ดตำนานที่สวดมาก็นึกแปลได้เป็นส่วนมากพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ย่อที่เคยสวดมาแต่การก่อนแปลได้เกือบหมดรู้สึกว่ามีการแตกฉานขึ้นพอสมควรในเรื่องธรรมะอยากรู้อะไรทำใจนิ่งก็รู้ไม่ต้องใช้ความนึกคิดเมื่อเหตุการณ์ดังนี้เกิดก็เลยนำเรื่องไปเล่าถวายพระอาจารย์กงมาท่านก็ชี้แจงว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนถึงเรื่องการเรียนหรือว่าการเทศพระองค์ได้ปฏิบัติรู้ในใจก่อนแล้วจึงได้บัญญัติไว้เป็นพระปริยัติธรรมฉะนั้นการรู้ของเราเป็นการไม่ผิดเมื่อได้ทราบอย่างนี้ก็มีจิตอิ่มเอิบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2499นี้ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในนามว่าพระครูสุทธิธรรมาจารย์เมื่อวันที่5เดือนธันวาคมพ.ศ. 2499ต่อจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัดลำปางอยากจะไปสร้างพระเจดีย์สักหนึ่งองค์ที่ถ้ำพระสบายเมื่อได้ไปถึงจังหวัดลำปางก็ได้ทราบว่าได้มีต้นโพเกิดขึ้นแล้ว3ต้นที่หน้าถ้ำพระสบายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499บัดนี้ต้นสูงแล้วก็รู้สึกดีใจมากในที่สุดก็ได้สร้างพระเจดีย์ไว้องค์หนึ่งแล้วบรรจุพระบรมธาตุไว้ที่ถ้ำนั้นมีเจ้าแม่สุกณลำปางคุณนายกิมเหรียญกิ่งเทียนแม่เลี้ยงเต่าจันทรวิโรธและคณะอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยร่วมมือกันเป็นผู้อุปการะพร้อมคณะศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์ก็ช่วยกันจนสำเร็จสมความปรารถนาได้นำต้นโพอินเดียหนึ่งต้นไปปลูกไว้ที่ถ้ำด้วยต่อจากนั้นได้เดินทางไปเชียงใหม่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์ลพบุรีเที่ยวจาริกสัญจรไปในระหว่างเวลาออกพรรษาทุกปีการทำเช่นนี้ก็เพราะได้คิดเห็นว่าการที่จะอยู่ประจำวัดเฉยๆก็เปรียบเหมือนรถไฟที่จอดนิ่งอยู่กับที่ที่สถานีหัวลำโพงประโยชน์ของรถไฟที่จะจอดนิ่งอยู่กับที่มีอะไรบ้างทุกคนคงตอบได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองจะมานั่งอยู่ที่เดียวนั้นเป็นไปไม่ได้จำเป็นจะต้องออกสัญจรอยู่อย่างนี้ตลอดชาติในภาวะที่ยังบวชอยู่การประพฤติตนเช่นนี้บางครั้งหมู่คณะก็ตำหนิโทษบางคราวก็ได้รับคำชมเชยแต่ว่าตนเองเห็นว่าได้ผลทั้งนั้นเพราะได้รู้จักภูมิประเทศเหตุการณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระศาสนาในที่ต่างบางอย่างบางชนิดเราอาจจะโง่กว่าเขาบางหมู่บางคณะบางสถานที่เขาอาจจะดีกว่าเราฉะนั้นการสัญจรไปจึงไม่ขาดทุนนั่งอยู่นิ่งๆในป่าก็ได้ประโยชน์ถ้าถิ่นไหนเขาโง่กว่าเราเราก็เป็นอาจารย์ให้เขาหมู่ไหนฉลาดกว่าเราเราก็ยอมตนเป็นศิษย์เขาฉะนั้นการสัญจรไปมาจึงไม่เสียประโยชน์อีกประการหนึ่งที่เราชอบไปอยู่ตามป่าตามดงนั้นได้เกิดความคิดความเห็นหลายอย่างก็คือ1เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าดับขันธปรินิพพานในป่าแต่ทำไมพระองค์จึงสามารถทำความดีไปฝังไว้กลางพระมหานครได้เช่นได้ไปทรงขยายกิจการพระศาสนาให้แก่พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งกรุงราชคฤห์เป็นต้น2พิจารณาเห็นว่าการหลบดีกว่าการสู้เพราะเรายังไม่ได้เป็นผู้วิเศษตราบใดถ้าเราได้เป็นผู้มีหนังเหนียวสามารถทนทานต่อลูกปืนหอกดาบได้แล้วเราจึงควรจะอยู่ในที่ชุมนุมชนเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหลบดีกว่าสู้คนคนที่รู้จักหลบเขาบอกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแปลความหมายว่าลูกไก่ออกมาจากไข่ตัวเล็กๆถ้ามันเข้าใจหลบมันก็ไม่ตายมีโอกาสได้เติบโตออกปีกออกขนสามารถช่วยตนเองในการข้างหน้าได้รู้จักหลีกเป็นหางก็เช่นหางเสือที่วิ่งในน้ำถ้าคนถือท้ายรู้จักงัดหรือกดก็สามารถนำเรือนั้นวิ่งหลบการเกยตอเกยตื้นได้เป็นอย่างดีเรือจะหลบได้ต้องอาศัยหางเสือตนของตนเองเมื่อคิดได้เช่นนี้จึงมีนิสัยชอบอยู่ป่าท่านพ่อลีท่านเล่าว่าอีกครั้งหนึ่งได้ไปพักอยู่ในดงใหญ่แห่งหนึ่งวันหนึ่งเวลาเช้าสางได้พาลูกศิษย์ออกบิณฑบาตพ พอเดินผ่านดงไปได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องกระตากกระตากฟังเสียงดูเป็นเสียงไก่แม่ลูกอ่อนเพราะว่าเมื่อส่งเสียงร้องแล้วไม่ยอมบินจึงให้ลูกศิษย์วิ่งไปดูแม่ไก่ตกใจก็บินข้ามต้นไม้สูงหนีไปเห็นลูกไก่วิ่งอยู่หลายตัวมันพากันวิ่งหนีเข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในกองใบไม้ร่วงแล้วทุกตัวก็นิ่งเงียบไม่ยอมไหวตัวไม่ยอมกระดุกกระดิกแม้จะเอาไม้คุ้ยเขี่ยดูก็ไม่ยอมกระดุกกระดิกเด็กลูกศิษย์ไปหาอยู่พักหนึ่งไม่ได้พบลูกไก่เลยแม้แต่ตัวเดียวก็นึกในใจว่ามันไม่ได้หนีไปไหนแต่มันทำตัวเหมือนใบไม้ร่วงในที่สุดลูกไก่ตัวนิดๆจับไม่ได้สักตัวเดียวเรื่องนี้เป็นเหตุให้นึกถึงสัญชาตญาณการป้องกันภัยของสัตว์ว่ามันก็มีวิธีการที่ฉลาดมันทำตัวของมันให้สงบไม่มีเสียงในกองใบไม้ร่วงจึงได้เกิดการนึกเปรียบเทียบขึ้นในใจตนเองว่าถ้าเราอยู่ในป่าทำจิตให้สงบไม่ไหวตัวเช่นเดียวกับลูกไก่เราก็ต้องได้รับความปลอดภัยพ้นจากความตายแน่นอนก็เป็นคติเตือนใจได้อีกเรื่องนึงนอกจากนี้เมื่อนึกถึงธรรมชาติอื่นๆเช่นต้นไม้เถาวัลย์สัตว์ป่าแต่ละอย่างนี้ล้วนเป็นเครื่องปลุกใจได้เป็นอย่างดีเช่นเถาวัลย์บางชนิดพันต้นไม้ไม่มีเลี้ยวไปทิศทางอื่นต้องพันเลี้ยวไปในทางทิศนาทักษิณาวัฏเสมอสังเกตเห็นมาอย่างนี้ก็มาระลึกถึงตัวหากเราจะทำจิตให้ก้าวไปสู่ความดีอันยิ่งยวดเราต้องเอาอย่างเถาวัลย์คือเดินทางทักษิณาวัฏเวียนขวาเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่ากายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังปทักกินังเพราะฉะนั้นเราต้องทักษิณาวัฏเวียนไปทางทิศทักษิณเสมอนั่นคือเราต่อสู้ทำตนให้เหนือกิเลสที่จะลุกลามใจมิฉะนั้นเราก็สู้เถาวัลย์ไม่ได้ต้นไม้บางชนิดมันแสดงความสงบให้เราเห็นด้วยตาที่เราเรียกกันว่าต้นไม้นอนถึงเวลากลางคืนมันหุบใบหุบก้านเมื่อเราไปนอนอยู่ใต้พุ่มไม้นั้นก็จะมองเห็นดาวเดือนอย่างถนัดในเวลากลางคืนแต่พอถึงเวลากลางวันก็แผ่ก้านแผ่ใบมืดทึบอย่างนี้ก็มีเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคติเตือนใจว่าขณะเรานั่งสมาธิหลับตาภาวนานั้นให้หลับแต่ตาส่วนใจเราต้องให้สว่างไสวเหมือนต้นไม้นอนในเวลากลางคืนซึ่งใบไม้ไม่ปิดตาเราเมื่อระลึกนึกคิดได้อย่างนี้ก็ได้แลเห็นประโยชน์ของการอยู่ป่าจิตใจก็เกิดความห้าวหาญธรรมะธรรมโมที่ได้เรียนมาหรือที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็ได้ผุดมีขึ้นเพราะธรรมชาติเป็นผู้สอน
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวครับท่านผู้ฟังซึ่งผมเองก็ภูมิใจมากนะครับภูมิใจเสนอคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าไปในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินถึงบ้านส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางแหมพูดไปพูดมาก็พูดผิดท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามี3สิ่งในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีวันได้มันกลับคืนมานั่นก็คือโอกาสดีๆที่เราพลาดมันไปแล้วคำพูดที่เราได้พูดออกไปแล้วและเวลาที่เราเสียมันไปแล้วโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีทางหวนคืนกลับท่านผู้ฟังน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เนี่ยบางคนฟังอยู่3ปีถึงกินค่อยสุขภาพดีคือปล่อยให้มันหนักก่อนตอนที่ยังไม่หนักก็ยังไม่กินพอหนักมากๆไม่มีทางไปแล้วก็คว้าเอาไว้นะครับบางคนฟังปีนึงบางคนฟัง3เดือนบางคนฟังเดือนนึงมันไม่แน่นะครับก็แล้วแต่ผมเรียนว่านั่นก็คือโอกาสดีๆที่ผมหยิบยื่นให้เพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักคว้าเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากกว่าถูกหวยหวย2ตัวนี่100ประตู3ตัว1000ประตูถูกยากมากคือ0และ0เลยไม่ได้อะไรเลยเหลือแต่กระดาษนะครับซื้อหวยก็ได้แต่กระดาษนะซื้อเสือซื้อสาดก็ยังได้ปูนั่งแต่ซื้อน้ำมังคุดอย่างน้อยก็ได้กินอร่อยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้ประโยชน์ต่อร่างกายถ้าดียิ่งกว่านั้นนะครับก็ถามคนข้างๆผมบอกได้เลยว่าดียิ่งกว่านั้นถามคนข้างเคียงแล้วเราจะรู้ว่ามันดียังไงถามคนที่เคยกินเคยใช้ท่านผู้ฟังครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โรคโควิดระบาดเป็นช่วงที่โรคระบาดมันเยอะย ยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอย่าไปติดเชื้ออะไรนะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปสังสรรค์เสวนาสูงสิงไปคลุกคลีตีมงกับใครเก็บเนื้อเก็บตัวดีที่สุดครับท่านผู้ฟัง
2: นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนและก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
4: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
3: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
4: ค่ะ
3: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
4: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
3: ถูกครับ
4: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
3: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
4: โอ้โห
3: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
4: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
3: 12บาท
4: ก็ซื้อโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังกันต่อครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: จึงได้มานึกถึงหลักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ทุกประเทศพากันทำฤทธิ์ทำเดชต่างๆนานาและทำได้อย่างสูงสูงน่ามหัศจรรย์ล้วนแต่ไม่ปรากฏว่ามีตำราในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์พากันคิดได้จากหลักธรรมชาติซึ่งปรากฏมีอยู่ในโลกนี้ทั้งสิ้นเรามาหวนคิดถึงธรรมะก็มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนวิทยาศาสตร์นั่นเองเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็หมดห่วงในเรื่องการเรียนแล้วก็มาระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายล้วนแต่ได้เรียนสำเร็จจากหลักธรรมชาติทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเคยมีตำรับตำรามาแต่ก่อนด้วยเหตุผลดังกล่าวตัวเราจึงยอมโง่ทางแบบแล้วก็ตำราต้นไม้บางชนิดมันนอนกลางคืนแต่ตื่นกลางวันบางชนิดก็นอนกลางวันแต่ตื่นกลางคืนสัตว์ป่าก็เช่นเดียวกันนอกนั้นยังได้รับความรู้จากพฤกษชาติซึ่งมันคลายรสในตัวเขามันออกบางชนิดก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายบางชนิดก็เป็นโทษแก่ร่างกายเช่นบางคราวเราเป็นไข้เมื่อเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้บางชนิดอาการไข้ก็หายไปบางคราวเราสบายดีแต่พอเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้บางชนิดธาตุก็เกิดแปรปรวนบางคราวเราหิวข้าวหิวน้ำแต่พอเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้บางชนิดอาการหิวเหล่านั้นก็หายไปการได้ความรู้ต่างๆจากพฤกษชาติเช่นนี้เป็นเหตุให้นึกถึงแพทย์แผนโบราณซึ่งนิยมสร้างรูปฤาษีไว้เป็นที่เคารพบูชาฤาษีนั้นไม่เคยได้เรียนตำรายามาแต่ก่อนแต่มีความสามารถสอนแพทย์แผนโบราณให้รู้จักยารักษาโรคได้โดยวิธีการเรียนธรรมชาติโดยทางจิตเหมือนอย่างตัวเรานี่เองน้ำแผ่นดินหรืออากาศธาตุก็เช่นเดียวกันปีพ.ศ.2502รู้สึกว่าอาการป่วยมารบกวนท่านเล่าว่าได้เริ่มสร้างวัดอโศการามเพื่อเป็นหลักแหล่งของกุลบุตรกุลธิดาสืบต่อไปในระหว่างอยู่วัดอโศการามเดือนธันวาคมปี2500ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะขึ้นโดยไม่รู้ตัวในนามพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์จึงได้ตั้งใจอยู่จำพรรษาในวัดนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2499ถึงปีพ.ศ.2502รู้สึกว่าอาการป่วยมารบกวนเริ่มป่วยตั้งแต่กลางพรรษามานึกถึงการเจ็บป่วยของตัวบางวันบางเวลาก็เกิดความท้อถอยในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปบางวันก็รู้สึกว่าจิตใจขาดกระเด็นไปมุ่งไปลำพังตนคนเดียวมองเห็นที่วิเวกสงัดว่าเป็นบรมสุขอย่างเลิศในธรรมะบางวันก็ป่วยตลอดคืนแต่พอทนได้มีอาการปวดเสียดในกระเพาะมีอาการจับไข้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงฉะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2502เมื่อกลับไปวัดแล้วอาการอาพาธชักกำเริบพอถึงวันอังคารที่10พฤศจิกายน2502ก็ได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอีกครั้งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งนอนนิ่งนึกอยู่คนเดียวว่าเราเกิดมาต้องการให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นแม้เราจะเกิดอยู่ในโลกที่มีการเจ็บป่วยก็มุ่งทำประโยชน์ให้แก่โลกและพระศาสนาตลอดชาติทีนี้เราเจ็บป่วยเราก็อยากได้ประโยชน์อันเกิดจากการเจ็บป่วยในส่วนตนและคนอื่นฉะนั้นจึงได้เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งมีใจความว่าห้องพิเศษโรงพยาบาลบุคโลทหารเรือเรื่องอาหารของท่านพ่อนั้นใครๆอย่าได้ห่วงอะไรทางโรงพยาบาลมีทุกอย่างว่าจะต้องการอะไรฉะนั้นถ้าใครๆหวังดีมีศรัทธาแล้วให้คิดค่ารถที่นำไปนั้นเสียคิดค่าอาหารที่พวกเราจ่ายไปเสียเอาเงินจำนวนนั้นไปทำบุญในทางอื่นจะดีกว่าเช่นท่านพ่อใช้ยาของโรงพยาบาลไปเท่าไหร่เหลือจากท่านพ่อแล้วยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นคนอนาถาต่อไปให้พากันพิจารณาคิดเช่นนั้นจะดีกว่าและตึกที่ท่านพ่ออยู่นั้นเป็นตึกพิเศษยังไม่ได้เปิดรับคนป่วยเลยนายแพทย์ก็ให้เกียรติท่านพ่อเต็มที่แม้มูลค่าบำรุง1สตางค์ก็ไม่เคยพูดกันสักคำฉะนั้นผู้ใดหวังดีแก่ท่านพ่อควรจะนำไปคิดดูก็แล้วกันในที่สุดนี้ท่านพ่อจะสร้างเตียงไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยใครมีศรัทธาติดต่อท่านพ่อได้หรือผู้อำนวยการและผู้ช่วยอำนวยการที่โรงพยาบาลบุคโลทหารเรือลงนามพระอาจารย์ลีต่อมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2502มีคนจังหวัดสมุทรปราการมาเล่าให้ฟังที่โรงพยาบาลมีใจความ2อย่างคือ 1. ได้เกิดมีรถยนต์ชนกันมีคนตายอีกแถวโค้งมรณะบางปิ้ง 2. บางคนก็ว่ามีผีคอยหลอกแสดงให้ปรากฏต่างๆนานา เมื่อได้ทราบดังนี้จึงได้คิดดำริทำบุญอุทิศกุศลให้คนตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์บนถนนสายนี้จึงได้ไปปรึกษาปลัดจังหวัดสมุทรปราการและคณะศิษย์ก็ตกลงกันว่าต้องทำบุญได้กำหนดการทำบุญกันขึ้นโดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2502มีการสวดมนต์เย็นที่ปรัมข้างถนนสุขุมวิทจัดการพระป่า50กองมีคณะศิษย์ไปร่วมอนุโมทนาคราวนี้ได้เงินสมทบทุนช่วยโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการทั้งสิ้น 12,600 บาทวันที่19ธันวาคมได้ถวายอาหารพระ50รูปทอดพระป่า50กองเปลี่ยนชื่อโค้งใหม่1ที่เรียกว่าโค้งโพแต่เดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งโพธิสัตว์2ที่เรียกว่าโค้งมรณะแต่เดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งปลอดภัย3ที่เรียกว่าโค้งมิโดแต่เดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งชัยมงคลเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้กลับมาโรงพยาบาลตอนบ่ายวันที่19ธันวาคม2502ก็ได้พักรักษาตัวอยู่เป็นเวลาหลายวันนายแพทย์และจ่าพยาบาลได้เอาใจใส่รักษาแล้วก็ให้ความสะดวกเป็นอย่างดีเช่นพลเรือจัตวาสนิทโปสักกฤษณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เอาใจใส่มากทุกวันเวลาเช้ามืดได้นำเอาอาหารมาถวายเป็นนิดคอยปฏิบัติดูแลเหมือนกับลูกศิษย์ท่านพ่อลีได้บรรยายไว้ว่าบางคราวได้หลบหลีกไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตัวบ้างนับตั้งแต่ได้อุปสมบทมาตั้งแต่พ.ศ. 2468แต่มาสวดยติใหม่เมื่อปี2470จำเดิมแต่นั้นมาปีแรกที่ได้สวดยติแล้วได้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี6พรรษามาจำพรรษาวัดสระประทุมพระนคร3พรรษาไปจำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่2พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมา2พรรษาจังหวัดปราจีนบุรี1พรรษามาสร้างสำนักที่จันทบุรีจำพรรษาอยู่14พรรษาต่อจากนั้นไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย1พรรษากลับจากประเทศอินเดียผ่านประเทศพม่าไปจำพรรษาที่วัดควรมีดจังหวัดสงขลา1พรรษาจากนั้นได้จำพรรษาที่วัดบรมนิวาส3พรรษาพอสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนมรณภาพแล้วได้ออกไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอโศการาม4พรรษาช่วงตอนที่จำพรรษาอยู่ที่วัดอโศการามในพรรษาที่4นี้ตรงกับปีพ.ศ. 2502ท่านพ่อลีเริ่มอาพาธหนักตั้งแต่วันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2502กระทั่งพ.ศ. 2504ท่านจึงถึงแก่มรณภาพลงในวันที่26เมษายนพ.ศ. 2504สิริรวมอายุ54ปี3เดือนครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ24ชนิดมีอะไรบ้างก็อย่างที่ได้ประกาศไปท่านผู้ฟังแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าในตำรับแพทย์แผนไทยได้นำมารวมอยู่ในขวดเดียวกันให้กับท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินง่ายๆท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองพูดถึงบ่อยๆนี่ก็เหมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแบบหนึ่งเราต้องพยายามละทิ้งนิสัยนี้นะครับทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราดีกว่าพูดเรื่องดีๆนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับเราโปรแกรมจิตนะครับเหมือนกับเราโปรแกรมจิตโปรแกรมความคิดของเราอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่ดีช่างมันช่างมันนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านจะคิดแง่บวกใครว่ายังไงท่านก็ยิ้มหัวเราะท่านไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เสียวันหนึ่งคนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เข้าไปหาท่านนะครับก็ไปพูดไปคุยกับท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกราบท่านเนี่ยคนนี้เนี่ยมันโกงกินเงินวัดนะโกงยังไงเนี่ยเหรียญหลวงพ่อมันอมอย่างงั้นมันอมอย่างงี้มันขายแล้วมันเอาเข้ากระเป๋าชักเข้ากระเป๋าอย่างงั้นอย่างงี้ไม่พอใจก็ไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็หัวเราะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรวันหลังไอ้นี่ก็ทนไม่ได้ก็ไปฟ้องอีกหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเออไอ้นายเอ้ยว่ะมึงจะให้กูฟักเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะก็คือจะให้ซับเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะครับ
2: กูจะทำงานใหญ่นะครับท่านจะสร้างบารมีท่านสร้างบารมีท่านไม่ได้มาสนใจเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรอกเรารับนะครับเราเอาในส่วนที่ได้นะครับมันจะเสียไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีเราพอใจในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีมันก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังอย่ามองในส่วนที่ขาดให้มองในส่วนที่มีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็มีความสุขเหมือนหลวงพ่อคุณท่านสอนจะให้สับเนื้อโดยไม่ติดเขียงนี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการอยากถามว่าอยากคุยกับครับโทรมาถามโทรมาคุยว่ากินแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนอย่างนี้กินได้ไหมอย่างนี้กินได้ไหมมันสามารถอย่างนั้นได้ไหมโทรไปคุยรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับปรึกษาได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: ารินนามคุณในกล่องสีน้ำเงินนะครับตั้งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับคุณพี่ผู้หญิงสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี
1: ่ชื่อแม่ขายเจ้า
0: อะไรนะ
1: แม่ขายแม่ขายวงไซเจ้า
0: วงไซ
1: วงไ
0: ซแม่ขายอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ58
0: เจ้า58อยู่บ้านอะไรไหมครับอ
1: ยู่บ้านสุพางหมู่6
0: สุพาง
1: เจ้า
0: หมู่6
1: หมู่6
0: ตำบล
1: ชนแดน
0: ชนแดน
1: เจ้า
0: อำเภอ
1: สองแคว
0: สองแควจังหวัดน่านโอเคนะก็ถามแม่ขายตามจริงตามตรงเราตรงๆกันเลยถามตรงมาก็ถามเลยเป็นอะไรถึงมาดื่ม
1: แม่เจ็บแอลนี่เจ้าปวดแอลแล้วก็ซ่า
0: ซ่าฝั่งไหนฝั่งขวาเจ็บแอลเจ็บเยอะไหม
1: เจ็บเยอะเจ้า
0: เป็นสองอย่างนี้เป็นอย่างอื่นอีกไหมอ๋อเจ็บแอล
1: เจ็บแอล
0: ไปซื้อยาแก้ปวดอะไรมากินหรือลองยัง
1: ลองล่ะเจ้าแล้วก็กินได้มันก็หายนะปวดไปก่อนอย่ากันมันหาย
0: หายแล้วก็เป็นอีกหมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีก
1: เจ้า
0: เป็นแบบนี้มานานยัง
1: ถ้าสัก 2-3 ปีมันเนี่ยละจ
0: ้ะอ๋อ 2-3 ปีแต่มันเรื้อรังยาแก้ปวดมันก็เหมือนกับกินแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็พอหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกแล้วไม่ลองไปหาหมอดู
1: แม่ก็ไปละเจ้าพอหมอก็ว่ากระดูกทับเส้น
0: อ๋อหมอบอกกระดูกทับเส้น
1: เจ้า
0: เวลามันปวดเยอะๆปวดยังไง
1: มันปวดซ้าปวดข้างล่าวลงสะบ้าแต่เราขา
0: ปวดร้าวปวดชาแสดงว่าปวดเยอะนั่นเนี่ยปวดร้าวเนี่ยปวดลงมาที่ขา
1: เจ้าปวดที่ขา
0: อ๋อไม่ใช่ปวดธรรมดาปวดแบบกระดูกทับเส้น
1: หมอว่ากระดูกทับเส้นแต่แม่ก็กันมากินน้ำมันนี่แฮมก็หุ่นวัดซึกกว่าดีหมอ
0: ใครแนะนำให้กิน
1: แฟนเอิญแน่น่ะปีแฟน
0: แฟนแนะนำ
1: แฟนสั่ง
0: แฟนกินก่อน
1: จ้าแฟนกินก่อน
0: กินดี
1: เจ้า
0: ก็เลยแนะนำให้กิน
1: เจ้า
0: แม่ผายกินแล้วมันเป็นยังไงมัน
1: กินแล้วก็รับนอนรับสบายเนาะกินแล้วก็กินมากกินด้วยกันเนี่ย6ขวดละจ้ะ
0: อ๋อกินด้วยกัน2คน6ขวด
1: 2คน6ขวด
0: อ๋อมันหลับสบาย
1: จ้ะหลับสบายก็บ่ใครปวดนี่นะจะทีมันชามือนี่มันก็หาย
0: อ๋อชามือด้วยนะจะทํา
1: ไงมัน
0: มันชาปลายนิ้ว
1: ไปนิ้ว
0: อ๋อชาปลายนิ้วมันจะชามันจะจับอะไรไม่ค่อยรู้สึก
1: ยิกอีกก็บ่ไปรู้สึก
0: ยิกยังไม่รู้สึกเลยเหรออ
1: ๋อแฟนเดี๋ยวนี้มันก็ดีมาเจ้าม
0: ันรู้สึกหยิกรู้สึกยัง
1: โง่รู้ละเจ้า
0: หยิกรู้สึกแล้ว
1: เจ้าโ
0: ง่ซึก็แสดงว่าระบบหมุนเวียนโลหิตมันดีขึ้นระบบประสาทสัมผัสการรับรู้มันดีขึ้น
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็ตรงไอ้ที่ว่ากระดูกทับเส้นหรือว่าก
1: ระดูกนี่ก็เมื่อว่าเบาเบาไปไหน
0: เบาไป
1: เบาไปเบาปวดก็ดี
0: อ๋อก็โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปดื่มไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะว่ายังกินไม่ได้เยอะค่อยๆกินไปแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ร่างกายของเราซ่อมแซมตัวเองนะก็คือถ่ายให้ดีนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้พอทำจิตใจให้แจ่มใสเดี๋ยวร่างกายจะค่อยๆซ่อมตัวเองนะครับคือถ้านอนหลับเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมตัวเองง่ายนะครับก็ดีใจกับแม่ผายนะครับท่านคุณมีเกียรตินะครับคือแม่ผายก็แล้วปวดแขนเป็นไงดีขึ้นยัง
1: ปวดแขนก็ดีแล้วเจ้า
0: แล้ว
1: อะไรนี่ก็นั่นยกแขนนี่บอกไปชนะเลย
0: แต่ก่อนยก
1: แต่เอานี่ไปแขนไปหลังนี่แต่ก็ซิปเนี่ยแม่ไ
0: ม่ได้อ๋อไปลุดซิปข้างหลังไม่ได้แต่ก่อนอ๋อเอาแขนเอื้อมไปข้างหลังไม่ได้
1: เอื้อมไปข้างหลัง
0: ตอนนี้เอื้อมได้ยัง
1: ได้แล้วเจ้าย
0: กแขนได
1: ้ยกแขนก็ได
0: ้แต่ก่อนยกได้ไหม
1: ยกบ่ได้ถึงสูง
0: ยกได้ไม่สูงตอนนี้ยกสูงได้ยังไงยกดูสิอ้าวยกสูงได้จริงๆเลยแต่ก่อนยกได้ขนาดไหน
1: ขนาดเนี้ยเจ้า
0: เหรออ๋อแสดงว่าเจ็บจริงๆเป็นเยอะเป็นเยอะ
1: ถึงปวดแต่นั้นปวดทุก
0: อ๋อตรงแขนปวด
1: ตรงแขน
0: ตอนนี้ยกสูงได
1: ้
0: ดีใจไหมทีนี้
1: ดีใจจ้า
0: แสดงว่าทำงานได้เยอะขึ้น
1: เจ้า
0: ทำงานได้เยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราทำงานลำบาก
1: ลำบากเจ้าต้องช่างปลาแฮมลำบาก
0: ทำงานลำบาก
1: เจ้า
0: ครับผมครับก็ดีใจกับแม่ผายนะครับที่ดื่มน้ำมังคุดของเรามา6ขวดนะกินทั้งผัวทั้งเมียพูดง่ายๆนะครับคนที่เป็นแฟนหรือว่าสามีนี่กินแล้วดีขึ้นคือสามีเป็นเกาเน
1: า
0: ะเป็นเกาแล้วก็กินแล้วดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: แล้วคือไม่แสลงแล้วแล้วก็ส่วนตัวเองก็เป็นกระดูกทับเส้นขาชาปวดร้าวแล้วก็แขนเจ็บมือชาน
1: ะ
0: แขนก็ทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้คือสามารถยกแขนสุดได้เอื้อมไปข้างหลังได
1: ้
0: ก็คุ้มพอใจ
1: พอใจ
0: ครับก็ขอบคุณแม่ผายมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับคุณพระรักษาเทวดาคุณ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24

0: ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
1: มาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นคติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปี2540ช่วงฟองสบู่แตกนั่นแหละปกติคุณเปียนี่แกไม่ใช่คนดื่มเหล้าสูบบุหรี่แกไม่สูบไม่ดื่มมาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นแตกเนื้อหนุ่มแล้วจนกระทั่งมามีครอบครัวอยู่กับคุณเกดแก้วนะแล้วก็มีลูกชายชื่อเด็กชายมอสเป็นโซ่ทองคล้องใจอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเตร่นี่ถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาจะได้มาเป็นคู่ครองคุณเกดแก้วก็บอกว่าเป็นโชคดีของเธอที่สามีเป็นคนอย่างนั้นแต่ในความโชคดีก็ยังมีโชคร้ายแอบแฝงอยู่นั่นก็คือคุณเปียเนี่ยเป็นคนชอบความเร็วชนิดสุดขั้วเลยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของแกคาวารุ่นทักซิโดของคุณเปียถูกตกแต่งดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความแรงและเร็วชนิดบิดกันจนเข็มไม้ขาดกระจุยละว่างเมื่อไรมีจังหวะตอนไหนคุณเปียจะไม่ยอมพลาดการสวมวิญญาณเป็นนักบิดประจำซอยโดยการเอาคาวาคันโปรดออกไปสำแดงพลังความเร็วเสียงที่แผ่สนั่นขัดอกขัดใจชาวบ้านร้านตลาดเขาวิ่งไปทางไหนชาวบ้านเขาก็สรรเสริญอวยพรกันไปตลอดทางแหละเส้นทางที่คุณเปียเลือกใช้เป็นสนามประลองความเร็วก็คือถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านนั่นแหละลักษณะก็เป็นถนนปูนเรียบยาวตรงไม่ค่อยมีรถราวิ่งกันมากนักผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านการบิดนั่นก็เร่งเพื่อกระแทกกระทันความเร็วก็กระหน่ำได้อย่างไร้ขีดจำกัดในขณะที่สามีนี่ชอบความเร็วคุณเกดแก้วผู้เป็นภรรยาก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้ก็พยายามขอร้องให้เลิกมาหลายครั้งหลายหนแต่คุณเปียก็ผลัดผ่อนเรื่อยมาคุณเกดแก้วก็บอกว่าลูกของเราเนี่ยยังเล็กถ้าพ่อเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยทำมาหากินช่วยกันดูแลลูกพูดกันถึงอย่างนี้ขอร้องกันถึงอย่างนี้คุณเปียก็ยังไม่ยอมตัดอกตัดใจจากความมันท้ามฤตยูกับความเร็วผมชอบครับพี่ตอนนั้นถ้ามีใครมาชวนผมไปเป็นนักแข่งอาชีพให้ผมไปฟรีๆไม่ต้องให้เงินค่าตัวผมก็ไปเพราะความเร็วชนิดเข็มไม้แทบกระเด็นเนี่ยแล้วก็เสียงที่กระหน่ำออกมาจากท่อนี่โอ้ยมันชื่นใจมันท้าทายจนคล้ายๆกับว่าเรากำลังรบทัพจับศึกกับความกล้าบ้าบินไม่รู้มันมาจากไหนไม่กลัวตายเลยพี่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวพิกลพิการยิ่งตอนความเร็วมันทะลุขีดสุดตัวเรานาบลงกระถังน้ำมันเพื่อจะลดแรงต้านในช่วงนั้นรถมันจะเบานะพี่นะมันจะปลิวลมตีเข้าหน้าแสบไปหมดหูอื้อมือต้องมั่นใจต้องเกินร้อยจะให้บอกให้อธิบายยังไงก็ไม่ถูกอ่ะพี่ต้องไปลองเอาเองคุณเปียกเขาเล่าให้คนฟังนะทีนี้ก็เหตุการณ์ที่เขาต้องจดจำไปจนวันตายก็คือวันนั้นเป็นวันที่คุณเปียฉลองวันเกิดครบ25ปีหมาดๆวันที่ถนนตัดผ่านหน้าบ้านค่อนข้างเงียบ เวลาสัก10 โมงเสร็จๆคุณเปียก็นำขวาคู่ใจออกมาปักหลักเบิ้ลเครื่องอยู่ 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็บิดระเบิดเป็นพลุแตกเลยขวารุ่นนี้ที่ผ่านการแต่งเครื่องให้เป็นสายพันธุ์รถซิ่งวิ่งเป็นจรวดประสานเสียงที่แผดสนั่นผมบิดไปได้ไม่ทันถึงครึ่งทางที่กะเอาไว้มันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับคุณเปียเล่าว่าขณะที่ทำความเร็วสุดขีดนั้นก็เห็นหมาดำโผล่มาจากข้างทางตัวมันใหญ่มากมันแยกเขี้ยวจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมันวูบดำสนิทไปเฉยๆแล้วกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีเกือบ3 เดือนต่อมาคุณเปียเล่ามาถึงตอนนี้คุณเกศแก้วซึ่งเป็นภรรยาก็เสริมรอยต่อของเหตุการณ์ที่เธอประสบมากับตาแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาถึง9 ปีแล้วแต่เธอก็ยังจดจำภาพสยดสยองของผู้เป็นสามีได้อย่างไม่มีลืมคุณเกศแก้วเล่าว่ามีคนมาบอกเธอว่าคุณเปียรถคว่ำนะฉันใจหายวูบเลยพี่สภาพคุณเปียในตอนนั้นมองยังไงก็ไม่น่าจะรอดหนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกนี่เลือดท่วมหน้าท่วมตัวรถมอเตอร์ไซค์แหลกเป็นเศษเหล็กจุดที่คว่ำอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นพอหันไปมองเห็นทั้งรถทั้งคนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเข้าใจว่ารถมันสะบัดจนเสียหลักเสียการควบคุมที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแพทย์และพยาบาลก็พยายามยื้อยุดฉุดชีวิตของคุณเปียให้พ้นจากพยามัจจุราชอย่างเต็มความสามารถสภาพบาดเจ็บโดยรวมของคุณเปียนี่หนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกขาวจั่วฟันหน้าทั้งบนทั้งล่างไม่มีหักหมดมีหินลูกรังฝังอยู่ที่หัวกะโหลกด้วยแล้วก็ตามเหงือกก็มีหลายจุดกระดูกแขนหักมีแผลชะกันที่หัวไหล่ขวากระดูกซี่โครงหักกระดูกขาทั้งสองข้างหักดวงตาข้างซ้ายเกือบบอดสนิท11 วันในห้อง ICU กับอีก3 เดือนของการพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วก็อีกหลายปีต่อมากว่าทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณเกศแก้วภรรยาน้ำใจงามเธอก็ไม่เคยปริปากบ่นนะใช้ความอดทนและความรักเข้าแลกกับความหวังที่ค่อนข้างริบหรี่กับการที่ขอให้คุณเปียหายเป็นปกติดังเดิมคุณเกศแก้วเล่าบอกว่าช่วงนั้นนะเขากลายเป็นเด็กเล็กๆแย่งแม้กระทั่งของเล่นลูกพูดก็ไม่เป็นภาษาไม่เป็นคำความทรงจำก็แทบจะไม่มีจะอึจะฉี่ก็ควบคุมไม่ได้นึกจะปล่อยก็ปล่อยออกมาข้าวปลาอาหารก็ต้องคอยป้อนเอาพูดง่ายๆว่าต้องคอยดูแลเหมือนกับมีลูกเล็กๆอีกคนหนึ่งคุณเกศแก้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่คุณเปียยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าวันนี้คุณเปียหายจนเกือบจะเป็นปกติแล้วแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของความจำโดยเฉพาะตัวเลขเช่นเบอร์โทรศัพท์นี่จะจำไม่ได้เลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณเปียจำได้ไม่มีวันลืมชนิดพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่แกก็จะพูดถึงตอนที่แกเห็นหมาดำตัวนั้นทันทีโอ้ยตัวมันโตครับผมเห็นมันจะไกลแล้วพอรถเข้าไปใกล้มันก็พุ่งออกมาไล่กัดมันอ้าปากเคี้ยวขาวเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพียงไม่กี่วินาทีเสร็จแล้วก็จบอย่างที่เล่ามาครับทุกวันนี้คุณเปียลาขาดกับเรื่องของความเร็วแล้วก็ฝากเตือนน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นว่าอย่าประมาทอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะหากเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่และครอบครัวของเราจะเสียใจ
0: ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแสนทิพโกอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนท่านผู้ฟังที่รักที่มีลูกชายนะครับจะกี่คนก็แล้วแต่นี่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่ากลัวลูกมันได้เมียไม่ดีนะอยากให้ลูกเนี่ยมีภรรยาดีๆอย่างที่ตั้งใจมีเศรษฐีคนหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังเผื่อว่าไปเป็นวิธีในการหาลูกสะใภ้แกก็มีลูกชายเหมือนกันนะครับเป็นเศรษฐีมีฐานะร่ำรวยมีเงินทองมหาศาลที่นี่มันมีลูกชายคนเดียวพอมีลูกชายคนเดียวโตเป็นหนุ่มอยากจะหาลูกสะใภ้หาเมียให้ลูกชายก็กลัวว่าจะได้ลูกสะใภ้ที่ไม่ดีถ้าได้มาแล้วเอามากินเอามาใช้เอามาผลาญเสร็จเลยท่านก็เลยประกาศรับสมัครลูกสะใภ้ ง่ายๆเลยมีนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่มีทุกวันนี้ก็มีเมื่อไม่กี่วันมานี้มีโรงหนังสือพิมพ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์อันนั้นประกาศรับสมัครลูกเขยนะครับเอามาลูกเขยแล้วก็มาคัดเอาอันนี้เหมือนกันเศรษฐีก็ประกาศรับสมัครลูกสะใภ้เข้ารอบมา10คนนะคัดรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทดูท่าทางดูอายุดูวัยอ่ะลูกชายดูที่พอใจมั้ยโอเคมั้ยใน10คนนี้พอจะเอาคนไหนก็เอาอ่ะตามใจพ่อลูกก็รักพ่อตามใจทีนี้ทุกคนก็ผ่านด่านทดสอบอ่ะผิวพรรณดีหน้าตาดีพ่อแม่ดีตระกูลดีน่าเชื่อถือนะครับดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ทุกคนดูดีทีนี้ทดสอบปัญญาทุกคนก็ผ่านทดสอบชาวทุกคนก็ผ่านทีนี้มาถึงข้อสอบข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเอาเป็นตัววัดนะเพราะตัดไปเรื่อยๆนี่ใครจะได้คะแนนมากที่สุดก็มีปัญหาข้อหนึ่งเศรษฐีก็บอกว่าเอาละมีปลาอยู่ตัวหนึ่งให้ข้อสอบไปทุกคนไปทำมาตอบทีละคนมีปลาอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยทำยังไงถึงจะกินได้นานที่สุดนะครับทำยังไงถึงจะกินได้นานที่สุดทุกคนก็ได้คำถามแล้วก็ทำข้อสอบมาเศรษฐีก็เรียกมาถามทีละคนนะครับเข้ามาก็เอามาทำปลาแห้งค่ะตากให้แห้งนะครับจะอยู่ได้นานเป็นปีเก็บให้ดีนอนก็ไม่ขึ้นอย่าให้ความชื้นมันเข้าเศรษฐีก็ฟังไปคนที่สองมาทำปลาร้ากับท่านเศรษฐีหนูชำนาญนะใส่เกลือเข้าไปใส่ลำเข้าไปหมักใส่ไหปิดให้ดีอยู่ได้หลายปีนะบางคนก็บอกว่าทำปลาเค็มนะทำให้เค็มๆกินทีละนิดยังไงก็ไม่หมดบางคนก็บอกว่าทำปลาเจ่าทำปลาแห้งทำปลาเค็มอยู่ประมาณนี้ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะครับเรียกเข้าไปถามทำยังไงไหนลองว่ามาสินะครับคนนี้เขาบอกว่าให้เอาปลาตัวนั้นน่ะมาตัดเป็นท่อนๆหลายๆท่อนทำเป็นอาหารจะเป็นต้มหรือว่าจะเป็นนึ่งทำให้อร่อยทำให้ดีเอาท่อนหนึ่งไปไว้บ้านถ้าไปให้บ้านข้างๆเอาไปบ้านป้าอีกท่อนหนึ่งเอาไปบ้านน้าอีกท่อนหนึ่งแจกจ่ายเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านกันนะครับเราน่ะผัวเมียสองคนกินท่อนเดียวก็พอกินพออิ่มโดยวิธีเนี้ยปลาตัวเนี้ยเราจะได้กินตลอดปีตลอดไปเศรษฐีได้ยินคำนี้ก็ปบมือหัวเราะอ้าวใช่เลยคนนี้ตอบได้ดีที่สุดได้ตำแหน่งลูกสะใภ้เศรษฐีนี่ครับท่านผู้ฟังเรามาคิดดูว่ามันจริงไหมคือท่านว่าอย่างนี้ปลาท่อนเดียวเนี่ยถ้าเอาไปให้คนนู้นกินเอาไปให้คนนี้กินบ้างคนนู้นกินบ้างนี่เขามีคำหนึ่งเขาบอกว่าหมูไปไก่มาไหว้ท่านท่านก็จะไหว้ตอบสนองนบท่านท่านก็จะปองนอบไหว้นะครับเราไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบเราให้เขาเขาก็ให้คืนเขามีอะไรกินเขาก็นึกถึงเรานะครับได้เนื้อได้ไก่เขาก็เอามาแบ่งให้เรากินน้ำใจน้ำใจกินไม่หมดครับท่านผู้ฟังนะครับมันอาจจะกลับมาเป็นเนื้อไก่เป็นผักเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่ก็กินไม่หมดนี่คือน้ำใจนะครับมันเป็นความงามทำให้สังคมนี่อยู่ได้อยู่อย่างมีความสุขเขาบอกว่าโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับโลโกปฐมมิตรโลโกปฐมพิตาเมตตาอันนี้บาลีท่านว่าไว้โลกอันเนี้ยคือความเมตตาค้ำจุนโลกเอาไว้นะครับมีความเมตตาความเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่คอยผสานเป็นเหมือนกาวเหนียวคอยผูกคอยยึดให้คนนี้รักกันถ้าสังคมใดขาดความเมตตานะครับไม่มีกาวเหนียวคือความเมตตาคอยยึดเอาไว้นี่มันจะแตกแยกทะเลาะกันท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นในนิทานเรื่องนี้แง่คิดที่ท่านให้นี่ผมมองว่าคนเรามันต้องมีน้ำใจนะครับมีน้ำใจต่อกันไหว้ท่านท่านจะไหว้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้จึงมีบทกลอนที่ท่านว่าเอาไว้ควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของ2ให้ธรรมะชนะมาร3ให้อภัยทานที่3งามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังรังเกียจเราครับภูมิใจดีใจที่ได้เป็นผู้ให้อย่าภูมิใจดีใจที่ได้เป็นผู้ขอคนโง่
2: ไม่แบ่งปันใครเพราะกลัวจนแต่เพราะกลัวความจนคนฉลาดจึงแบ่งปันครับก็อยู่เป็นเพื่อนท่านตรงนี้สิ่งดีๆนำมาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟัง
0: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
6: ว
2: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675012111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081 0290-290-1691
8: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับ AM 65 AM 711กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็วสป.1449จังหวัดชุมพรครับ AM 1449นะฮะเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับแม่ชื่นใจคุณผู้ฟังให้การแนะนำงานเพลงกันมาเยอะเลยบอกแม่รอให้ลุงช้างมาจัดเพลงลูกกรุงหลายเพลาแล้วอีตาช้าง ชอบมากเพลงลูกกรุงนะฮะเวลามันก็เหมาะเหม่งพอดีเนาะเวลาดีๆตรงนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยผมไม่ได้จัดสดๆบันทึกเทปก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเพราะนั้นจะขอเพลงกันก็ขอประมาณสัก6โมงเช้าประมาณ6โมงนิดๆเศษๆนะครับก็ขอกันได้นะครับแล้วก็เทปก็จะออกอากาศที่วสป.711วสป.1449แล้วก็ AM 855ที่ปราจีนบุรีครับขอบคุณน้องสาวแสนสวยจากบ้านหมอสลับบุรีครับวันนี้เดี๋ยวทีมงานจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือไปให้นะตรงแถวแถวหน้าโรงงานกระเบื้องกระดาษไทยนี่แหละถึงลงสะพานบ้านหมอแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยไปทางโรงปูนทลาดใช่ไหมได้ครับอาจจะสายสายนิดนึงแต่เที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะฝนตกมาก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนี่แหละไม่ต้องถามว่าสูตรอะไรเพราะมันอยู่ในฮอร์โมนแล้วไม่ต้องไปเอายูเรียผสมเสียเวลาเสียเงินเสียทองเขาใช้ฮอร์โมนผสมแล้วครับธาตุอาหารครบไม่ต้องห่วงครับเขียวทนเขียวนานออกดอกออกรวงดีครับและที่สำคัญที่สุดยังมีสารปรับปรุงดินก็คือโคโลไมด์ฮิวมิกครับตัวนี้แหละที่จะทำให้ดินฟูดินกลับมาดีเหมือนเดิม1ถุงครับ50กิโลนะ50กิโลปุ๋ยล้วนๆไม่มีดินผสมครับเม็ดไม่สวยเม็ดไม่สวยแต่ว่าคุณภาพมันสวยสวยทั้งฮอร์โมนเร่งดกดึงรวงนะครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนที่แหลมชนแดนเนี่ยนะฮะเอาบ้านอะไรนะลืมแล้วเลยแหลมชนแดนไปอ่ะเข้าเขตวิเชียรบุรีอ่ะไม่ลืมชื่อบ้านไปแล้วสั่งเม็ดฟู่มาส่งให้วันนี้ได้รับนะครับรอรับโทรศัพท์จากที่ทำการไปรษณีย์เขาด้วยนะลืมชื่อเสียแล้วดูที่นะลืมชื่อบ้านนะทั้งมีไปบ่อยนะเป็นรอยต่อกันระหว่างวิเชียรบุรีกับโคกเจริญบ้านพี่เมืองน้องกันนะฮะปลูกพริกกันเยอะนะครับใช้อีฟู่ลุงช้างกันก็แยะเลยโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ081-290-1691คุณแม่ขอน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเล่นให้ฟังแล้วนะคราวนี้ไปฟังครูสุเทพวงศ์กำแหงร้องครับชื่อเพลงว่าไม่มีวัน

0: ดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

เยี่ยมยอดเลยนะฮะนี่คุณผู้ฟังที่กลิ้งกลังกันก็มาบอกร้านเจ๊หมูป่าโมกมีขายไหมมีครับร้านเจ๊หมูเนี่ยมีทุกอย่างจีง้วนจันช่องแคร์นี่ก็ไม่น้อยหน้าจิตราหมอยาก็มีครับหรือจะไปรับที่สุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็ได้อยู่ชัยนาทก็ไปสุภชัยฟาร์มาซีครับและถ้าอยู่ตากฟ้าไปร้านฟ้าใหม่1999ครับอยู่ที่ไหนอ่ะจะซื้อได้อย่างไรก็โทรหาลุงช้างครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเบาๆรสชาติของความเค็มลงบ้างอาหารรสจัดจ้านเบาๆหน่อยและโดยเฉพาะก่อนนอนอาหารรสเค็มนะครับที่เรียกว่ามีโซเดียมเยอะๆไปกินครับเลิกได้เลิกเลยนะก่อนนอนนี่นะถ้าไม่ไตเรามีปัญหาแน่นอนนะถ้าฟอกไตถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ลิเกลาลงเลยนะจะบอกให้โทรหาลุงช้างได้เลยครับ0812901691คุณผู้ฟังที่อยู่ทางโคกตูมทางทานเกษมทางพัฒนานิคมอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบ2กระสอบเรามีโกดังมีคลังเก็บอยู่ที่โคกตูมนะจะมาก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าจะเอายกตัน10ลูกขึ้นไปโทรหาลุงช้างนะจะบอกให้เพลงคำเขาลือครับต้นฉบับเดิมของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวันนี้ให้เป็นหน้าที่ของกุ้งครับกิตติคุณเทียนสงร้องให้ฟังครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงนะครับตื่นเช้ามา2เม็ดเลยบำรุงและฟื้นฟูสายตาครับ
3: โทรหมดเ
2: วลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับอย่าลืมจดเบอร์โทรลุงช้างไว้แล้วคุยกัน081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ครับไม่เจ็บไม่จน

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดชาย
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อย
12: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
13: ร่วมข่าวเด่น
14: เป็นข่าวดัง

0: อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์กระดาษกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News Call ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามมติของกกต.เรื่องของคดีหัวสว.นะคะที่สุดแล้วส่งฟ้อง77คนค่ะวันนี้ประธานกกต.ออกมาแจ้งว่าเหตุผลที่นักการเมืองรอดหมดไม่ถูกส่งฟ้องเลยสักรายเพราะพยานค่ะบอกว่าพยานเนี่ยพูดจาเลื่อนลอยกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยแบบไร้หลักฐานที่สำคัญประธานชี้แจงว่าไม่มีเส้นเงินที่โยงไปถึงนะคะยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นการวินิจฉัยโดยอิสระไม่ใช่ผลจากแรงกดดันของกลุ่มใดด้วยส่วนคดีของอดีตพระโชติกับศรีกาเอ๋วันนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.ค่ะยังสอบต่อแล้วก็มีวัดใหม่ที่ตอนนี้กำลังจะมาเป็นดราม่าเพิ่มอีกหนึ่งวัดหลายคนอาจจะเห็นแชร์ในโลกออนไลน์แล้วนะคะที่บอกว่าสายมูเขารู้กันวัดนี้ล่าสุดวัดจุฬามณียังไม่มีการตรวจสอบนะคะแต่ว่า2มรรคทายกของวัดออกมาปฏิเสธบอกว่าข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีมูลไม่เป็นความจริงแต่ก็พร้อมที่จะเปิดวัดเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดี๋ยวรอคลังชี้ขาดนะคะนายกไฟเขียวแล้วว่าเดี๋ยวเช็ควงเงินอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยถ้าทำได้เดี๋ยวให้ต่อเนื่องเลยอีก 1-2 เดือนซึ่งคุณพระดอนก็ยืนยันว่าเงินยังมีค่ะเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทน่าจะใช้ต่อเป็นเฟส2ได้นะคะส่วนใครที่เป็นสาวกปักการลดน้ำหนักต้องใช้คำนี้เพราะช่วงต้องบอกว่า 5-6 เดือนที่ผ่านมาเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนี่ดังมากนะคะแทบจะเห็นว่ามีวางขายเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องไปพบคุณหมอเท่าไหร่แล้วบางทีก็มีประกาศขายกันต้องๆอะไรอยู่ในพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแอปบ้านส้มแอปบ้านเขียวแอปบ้านแดงเยอะไปหมดตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะอย.คุมเข้มแล้วถ้าจะซื้อคุณต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วเริ่มพรุ่งนี้วันแรกเลย15กันยายนส่วนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้มีการจัดพิธีเคลื่อนย้ายไม้จันหอมนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านนั้นก็มีประชาชนมารอส่งขบวนด้วยความจงรักภักดีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้ประเด็นร้อนที่หลายคนจับตานะคะกรณีหัวสวที่กกต.นัดแถลงวันนี้15นาฬิกาแต่ว่าก็ลากยาวช้าไปกว่าที่กำหนดหลังจากที่มีการประชุมตั้งแต่10โมงเช้าในที่สุดวันนี้กกต.ก็มีมติยื่นฟ้อง

0: สว.นะคะจำนวน77รายค่ะยื่นฟ้องส่งศาลฎีกาให้พิจารณาจากผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ย427รายส่งไป77ค่ะแต่ว่าไม่มีการสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคส.ส.และนักการเมืองคนใดซึ่งในจำนวนผู้ถูกร้องที่กกต.สั่งฟ้อง77รายนั้นเป็นสว.ที่ถูกฟ้องระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนทั้งสิ้น26รายประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะคุณณรงค์กลั่นวารินทร์แถลงผลการลงมติคดีหัวสว.นะคะบอกว่าการพิจารณาของกกต.ทุกคนนั้นมีความเป็นอิสระตามกรอบของกฎหมายในสำนวนสว.นั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือความปรากฏก็จะมีการไต่สวนไปตามขั้นตอนพิจารณาทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันทางสังคมหรือความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนนะคะมติกกต.เนี่ยส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77คนใน77เนี่ยแบ่งเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่นอีก15คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคผู้ที่มีตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือสสนะคะประธานกกต.เน้นย้ำบอกว่าคนที่ส่งศาลก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมติของกกต.เป็นมติเบื้องต้นค่ะที่เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายทุกคนที่ถูกร้องสามารถไปต่อสู้ได้ในชั้นศาลฎีกาส่วนกรณีผู้ถูกร้องเป็นสว.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะหากศาลฎีกาวินิจฉัยถือว่าสว.สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่สำหรับพฤติการของสว.ที่ถูกสั่งฟ้องนั้นมีพฤติการเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูมีพฤติการจูงใจให้เลือกตนเองหรือทำการว่าจ้างจึงมีมติส่งศาลฎีกาและตัดสิทธิ์ทางการเมืองดำเนินคดีอาญาพฤติการการกระทำผิดรายอื่นๆก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาที่สุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะคะส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ถูกส่งฟ้องต่อศาลนั้นเพราะสามารถแก้ข้อกล่าวหาแล้วฟังได้ว่าไม่ได้มีการจูงใจก็เลยยกคำร้องส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่มีการส่งฟ้องต่อศาลนั้นนะคะประธานกกต.ชี้แจงว่ากรณีนี้เป็นมติของกกต.เสียงข้างมากค่ะโดยประจักษ์พยานสำคัญคือพยานรหัส 16/26 ซึ่งผ่านการเลือกสว.มาเป็นเวลานานแล้วหรือประมาณ1ปีเหตุใดพยานนี้ไม่เคยออกมาแจ้งว่ามีการกระทำความผิดอีกทั้งยังพบว่าพยานรหัสนี้เคยเป็นสมาชิกหรือส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งต่อมาพรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นออกจากพรรคเพราะถูกศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษากระทำความผิดฐานยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมจึงถูกขับออกก่อนไปสังกัดที่พรรคกล้าธรรมกระนั้นมีความไม่ลงรอยทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีพยาน3ปากที่ให้การปรักปรำไปก่อนหน้านี้กลับคำให้การค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการเรื่องเส้นเงินโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงจึงถือว่าพยานนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกขณะที่การตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติส่วนโทรศัพท์อาจมีการโทรหากันแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคุยกันเรื่องอะไรส่วนการไปประชุมที่โรงแรมภูแมนที่บอกว่าพบเนวินชิดชอบและนายอนุทินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีรายละเอียดว่าไปทำอะไรไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาด้วยทีนี้สำนวนเรื่องของอังยี่ซ่องโจรนั้นจะเป็นของ DSI นะคะก็เป็นคนละคดีกันก็ต้องไปติดตามกับ DSI ซึ่ง DSI วันนี้ค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยนะคะบอกว่า DSI ก็จะทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.โดยเร็วหลังกกต.มีมติเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันกับสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินทั้งหมดเนื่องจาก DSI เขาก็มีพยานหลักฐานของเขาเองนะคะและจากการสืบสวน DSI ยังพบหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยก็เดี๋ยวจะนำมติของกกต.สรุปสำนวนแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดก่อนส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปวันนี้เองพรรครวมไทยสร้างชาติออกแถลงการค่ะเรื่องจุดยืนต่อมติของกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เขาเรียกร้องนะคะบอกว่าขอให้กกต.เนี่ยเปิดเผยผลสอบของคณะอนุหัวสว.ทั้ง2ชุดแล้วก็ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือด้วยต้องแจ้งต่อสาธารณชนพรรคจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานทางการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกับยืนยันว่าร ัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเสมอภาคกับทุกคนและล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะไอลอว์มีการออกแถลงการ5ข้อนะคะต่อการลงมติสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงเลือกสว.เพียงบางส่วนของกกต.โดยบอกว่านี่ไม่เหนือความคาดหมายค่ะยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเราจำเป็นต้องออกจากระบบนี้ให้ได้โดยเร็วตอนนี้เรามีหนทางเดียวคือจะต้องคัดค้านกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สีน้ำเงินจะยึดครองโดยการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มีสสร.เลือกตั้งและไม่ผ่านมือสว.สีน้ำเงินเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มนะคะไอลอจะมีการเปิดคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาคนนี้ก็คือพยานรหัสที่16/26ที่ไม่ถูกกกต.รับฟังในคดีของสว.พร้อมกับข้อมูลสำนวนการโทรหาคุณเนวินชิดชอบด้วยเดี๋ยวติดตามนะคะ2ทุ่มเดี๋ยวไอลอว์เขาเปิดเผยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้น่าติดตามค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรายังอยู่ที่เรื่องของการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลล่าสุดนายกยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณปรับครม.นะคะแถมยังออกปากชมพวกรัฐมนตรีลูกเทพด้วยบอกงานดีใช่งานเนี่ยเข้ารูปเข้ารอยช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะปฏิเสธเรื่องของการมีสัญญาใจกับพรรคกล้าทำด้วยนะคะก่อนหน้านี้คนก็พยายามถามว่าพรรคกล้าทำนี่เขาไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านก็เป็นพรรคฝ่ายคอยจริงหรือเปล่ามีสัญญาใจอะไรกันไหมนายกก็ปฏิเสธไม่มีนะคะวันนี้นายกพูดถึงสมการทางการเมืองหลังการลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ค่ะบอกว่ามีพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมโหวตให้ด้วยโดยบอกว่าการเมืองก็เป็นพลวัตแบบนี้ตลอดต้องดูว่าถ้าเกิดรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแม้กระทั่งฝ่ายค้านขีดเส้นใต้บางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเขาจะให้การสนับสนุนเองแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วเราได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่จึงสะท้อนอย่างอื่นไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอไปแล้วแม้กระทั่งส.ส.ฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำก็ยังเห็นว่าร่างพรบ.งบประมาณเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและส่วนรวมท่านก็เลยให้การสนับสนุนกับร่างพรบ.นี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลมีกำลังใจและมั่นใจว่าเราได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงการปฏิบัติก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นคนที่นำไปปฏิบัติก็จะหมดห่วงหมดกังวลในเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อประชาชนโดยเร็วเมื่อถามว่ามีสัญญาใจร่วมรัฐบาลกันในอนาคตหรือเปล่ากับทางพรรคกล้าทำนะคะคุณวัฒนินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ค่ะแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี70แล้วยังไม่มีสัญญาณอะไรนะคะคำว่าไม่มีสัญญาณก็คือยังไม่คิดเรื่องของการปรับครม.นั่นเองเพราะว่าหลายคนก็ดูว่าจะมีการหมุนมีการสลับหรือเปล่านะคะแต่นายกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่หลายคนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่านมากขึ้นรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่ออกมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่มีข้อกังขาหรือข้อสงสัยทุกคนออกมาชี้แจงคำตอบให้ประชาชนได้ทุกเรื่องส่วนเรื่องของการทำงานกับรัฐมนตรีลูกเทพนะคะยืนยันว่าขยันทุกคนค่ะเริ่มเข้าใจในระบบราชการแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตอนนี้เห็นอย่างชัดเจนว่างานของแต่ละคนขับเคลื่อนไปได้ด้วยความมั่นใจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกับทุกฝ่ายได้มากขึ้นและแบ่งเบาภาระของตนได้เยอะวันเดียวกันนี้ค่ะคุณอนุทินยังได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะคุณโทนี่แบลร์พร้อมกับมีการโพสต์ภาพคู่มีข้อความบอกว่าตรงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรณทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันนี้ทั้งนี้คุณอนุทินยังระบุอีกว่าเซอร์โทนี่แบลร์และตนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การพัฒนาด้านดิจิทัลการปฏิรูประบบภาครัฐตลอดจนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบริบทและภูมิทัศน์ของโลกตนรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังประสบการณ์และมุมมองการพูดคุยครั้งนี้มีคุณค่ากระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆหวังว่าจะได้สานต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและสร้างความร่วมมือในอนาคตอันใกล้มีหลายด้านที่ไทยและสถาบันโทนี่แบลร์หรือ TBI นะสามารถร่วมกันสำรวจและพัฒนาต่อยอดได้รวมถึงโอกาสอีกมากมายและตนหวังว่าจะสามารถนำประเด็นที่ได้หารือกันไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตค่ะจากเรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรีจากเรื่องของสภาไปกันที่วัดกันบ้างค่ะวัดนี่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับนายอติโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋นะคะพอล่าสุดทางผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากปปง.จะนำมาประกอบการตรวจสอบนะคะโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จ้าหน้าที่เขาจะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีนี่วัดใหม่ไม่ใช่วัดก่อตั้งใหม่นะคะแต่หมายว่าเพิ่งจะเป็นข่าวล่าสุดเลยที่ว่าเป็นวัดสายมูแล้วก็เหมือนจะมีประเด็นดราม่าล่าสุดวัดจุฬามณีที่วัดสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามทางตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นหลุดมาจากแหล่งใดมาจากไหนแต่ในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการนะคะไม่มีแล้วก็ไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามด้วยทีนี้ปรากฏว่าช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยมันจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับวัดต่างๆเยอะมากหนึ่งในวัดที่ถูกเอามาอยู่ในประเด็นช่วงนี้คือวัดดังอัมพวันดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นร้อนและถูกวิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเยอะจนกลายเป็นคนเริ่มสงสัยและอยากรู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้สองวิทยาวัจกรวัดจุฬามณีของสมุทรสงครามก็ยืนยันบอกว่าภายในวัดนี้ไม่มีหรอกค่ะเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์บอกว่าตนเองเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ที่วัดเป็นประจำไม่เคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและยังทิ้งท้ายว่าผู้ที่เผยแพร่ต้นทางได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ระบุชื่อวัดขออย่าไปโยงเองคืออย่าไปเชื่อมโยงอยากให้สังคมเสพข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่ใช่คาดเดาจากคำใบ้ในโซเชียลโดยบอกว่าวัดจุฬามณียืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายต่อวัดและพระพุทธศาสนาจากวัดนะคะขยับไปอีกนิดนึงค่ะเรื่องของการตรวจพบน้ำมันในท่อระบายน้ำพอล่าสุดความคืบหน้าวันนี้ที่บริเวณถนนพระราม3เขตคลองเกลยผู้ว่ากทมค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่แล้วก็เปิดเผยสถานการณ์บอกว่าดูดน้ำมันขึ้นมาแล้วกว่า 20,000 ลิตรจาก 20,000 ลิตรเนี่ยเป็นน้ำมันประมาณ 4,000 ลิตรนะคะปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าไว้ดูเรื่องของเฝ้าระวังพวกไอระเหยต่างๆแล้วก็ผลตรวจของท่อน้ำมันบริษัทก็ทำการตรวจเช็คท่อส่งแรงดันทุกจุดที่ใกล้กับที่เกิดเหตุยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วค่ะเลยสันนิษฐานว่าคราบน้ำมันที่ซึมเพิ่มช่วงเช้าตรู่ของวันนี้อาจจะเกิดจากฝนตกหนักแล้วดันน้ำมันเก่าที่ค้างในโพรงใต้ดินออกมาด้านแนวทางแก้ไขบอกว่าตักจากนี้นะคะเตรียมดำเนินการนำตัวอย่างน้ำมันเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์เพื่อหาแหล่งที่มาที่แท้จริงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ data center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันทีนี้พูดถึง data center มันมีความคืบหน้าออกมานะคะเพราะว่ากทม.เขาก็เดินหน้าตรวจสอบพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งเป็น data center รวมถึงบางพื้นที่ที่มีคนส่งข้อมูลมาว่าแอบลักลอบเปิดเป็น data center หรือเปล่านะคะก็ต้องมีการควบคุมเรื่องของการก่อสร้างอาคารผังเมืองแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กอยู่ในอาคารสำนักงานและพาณิชย์มี43แห่งนะคะ31แห่งเนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรขณะที่12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์ส่วนเรื่องของการออกแบบอาคารค่ะที่เป็น stand alone มีอยู่6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3อยู่ระหว่างการชะลอใบอนุญาตอีก3คือสิ่งเขากำลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตนะคะแต่ว่าพอเป็นข่าวมาช่วงนี้ผู้ว่าก็สั่งตรวจสอบทั้งหมดก็เลยให้3อันที่กำลังรอใบอนุญาตเนี่ยให้ชะลอไว้ก่อนส่วนปริมาณการใช้ไฟของ data center ทั้งหมดรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์คือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำมันน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนอย่างไรก็ตามกทม.จะชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนนะคะเขาชะลอไว้เพื่อที่จะรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากฝากรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนพูดถึงความมั่นใจตอนนี้ประชาชนตั้งความหวังแล้วก็รอมากเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แล้วก็ดูเหมือนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ทำให้หลายคนมั่นใจว่าน่าจะมาแน่นะคะเรื่องนี้นายพระดอมเดชนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบค่ะงบที่จะนำมาทำโครงการในเฟส2สามารถใช้เงินจากพรก.กู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวต้องเช็คว่าเหลืออยู่อีกเท่าไหร่นำมาใช้ต่อได้หรือไม่ส ซึ่งคุณพระดอนเปิดเผยว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการนะคะซึ่งทางท่านนายกได้ไฟเขียวในหลักการแล้วหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ค่ะสำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการนั้นรัฐบาลมีหลายกระเป๋าค่ะและเดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทฉะนั้นสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้ก็คือใช้ได้ส่วนเรื่องของทหารกัมพูชาที่ขุดคูวางลวดหนามบนเนิน450ช่องสงำตรงชายแดนสุรินอัปเดตสั้นๆนะคะล่าสุดกองทัพภาคที่2ชี้แจงแล้วบอกว่าคาดว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชาซึ่งกองกำลังสุรนารีติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดนะคะโดยบอกว่าไทยยังคงยึดข้อตกลงหยุดยิงปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นหลักทีนี้เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ววันนี้หลายคนติดตามความคืบหน้าค่อนข้างเป็นกังวล นะคะเพราะว่าล่าสุดทางจังหวัดสมุทรสาครแถลงว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเปิดให้บริการประชาชนตามปกติแต่เขามีการวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเอาไว้นะคะเพื่อรองรับผลกระทบประชาชนที่มีนัดพบแพทย์สามารถเดินทางไปรับบริการได้ตามกำหนดถ้าคุณมีนัดโรงพยาบาลยืนยันว่าระบบบริการสามารถดำเนินการได้และจากการเปิดให้บริการตลอดทั้งวันวันนี้ไม่พบปัญหาหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายไว้อยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทอีกหนึ่งความคืบหน้าคือเรื่องของปลาหมอคางดำวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนนัดชี้2สถานนะคะแล้วก็ฟังคำสั่งเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่เนี่ยช่วงวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งทางหัวหน้าทีมทนายคาดว่าปี70ศาลชั้นต้นน่าจะตัดสินได้ใครที่กำลังใช้ปากกาลดน้ำหนักคงต้องฟังข่าวนี้อัปเดตกันนิดนึงนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้15กันยายนเป็นต้นไปทางอย.เขาจะคุมเข้มเรื่องของการสั่งซื้อปากกาลดน้ำหนักแล้วใครจะซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะเปิดเผยจากเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเป็นเลขาธิการของอย.บอกว่ายาในกลุ่มที่ใช้เนี่ยประชาชนรู้จักกันว่าเป็นปากกาฉีดลดน้ำหนักมันเป็นยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็ยาบางตำรับเนี่ยใช้ควบคุมผู้ที่มีน้ำหนักเกินในผู้ที่มีภาวะอ้วนปัจจุบันเนี่ยเอาไปใช้ในการลดน้ำหนักโดยที่ไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากทีมแพทย์บางก็มีลักลอบจำหน่ายยาปลอมก็มีไม่ทราบแหล่งที่มาก็มีเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็ส่งมอบโดยเภสัชกรเท่านั้นนะคะผู้ป่วยจะได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมอย.เขาจะเพิ่มความเข้มงวดผ่านระบบติดตามการกระจายยา track and trace โดยในระยะแรกขอความร่วมมือก่อนค่ะผู้ที่มีใบอนุญาตนำหรือสั่งยาและผู้รับอนุญาตขายยาในกลุ่มดังกล่าวขอให้รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบจำหน่ายนะคะเพื่อให้ติดตามเส้นทางการใช้ยาได้ตั้งแต่การนำเข้าจัดเก็บการกระจายจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจะได้ตรวจสอบย้อนกลับไปได้เมื่อพบความผิดปกติที่สำคัญจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยานอกระบบรวมถึงยาปลอมแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยเมื่อเช้าที่ผ่านมาใครติดตามในโลกออนไลน์จะเห็นภาพนะคะวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเมื่อตอน 7:30 นร่วมกับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีปล่อยขบวนรถเคลื่อนย้ายไม้จันหอมแปรรูปจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม้จันหอมนี้จะนำไปฉลุลายก่อนนะคะและจะจัดสร้างพระโกรธไม้จันหอมรวมถึงเครื่องประกอบในพระราชพิธีตามขั้นตอนโบราณราชประเพณีต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่คัดเลือกนั้นเป็นไม้ที่ยืนต้นตายเองตามธรรมชาติถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและหลักวรรณศาสตร์ทางคณะทำงานได้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความประณีตรอบคอบและตั้งใจจริงเพื่อให้ไม้จันหอมอันทรงคุณค่านี้นำไปใช้ในงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยบรรยากาศตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านก็มีประชาชนและประสบกรณิกรชาวไทย ร่วมเดินทางมารอส่งขบวนด้วยความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างหนึ่งแน่นปิดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถแลกเก็บไปที่ระลึกได้อีกครั้งนะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทสามารถแลกได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้ทุกวันและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะคะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินค่ะรวมถึงธนาคารกรุงไทยตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะหรือจนกว่าของจะหมดไปพรุ่งนี้ยังไม่มีนะคะทั้งหมดเนี่ยเปิด1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะไปได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยหรือติดต่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยแล้วหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลากลับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโด ดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่65โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญด้านการศึกษาและการบริหารงานของสถาบันอาทิการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแก่ผู้จบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้ป่วยวิกฤตการจัดทำหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการของสังคมตลอดจนการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกรอบงบประมาณทุนการศึกษาต่อของบุคลากรและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีในรอบ4ปีเวลา 14:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Products จำกัดพร้อมกับพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า500คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะและเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palme d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poonpiriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Naribet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sitisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region.In the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television. Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10.A remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience. They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities. And this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized, one film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยหลายกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568 วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,646 คนมีบุคลากรดีเด่นเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูงในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริการยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมืองกล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อตามมายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญาขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองขององคมนตรีเชิญพระราชกระแสส่งห่วงใยพร้อมอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปยังโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายทั้งกลุ่มครูและบุคลากรเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองอย่างยิ่งในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสพระราชจันทร์กำลังใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยขอให้ลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกองกีฬาพระราชทานเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและฟื้นฟูบรรยากาศการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียนกว่า 3,300 คนยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติให้เกิดมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มตั้งแต่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีมอบถุงพระราชทานจำนวน50ถุงแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบณบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอย่าหริ่งจังหวัดปัตตานีเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งการได้รับพระราชทานขวัญกำลังใจในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมรวม8รูปเวลา 19:00 น.นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อ

0: ่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่ค่อยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเหลืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวเม็ดฟูกรดอะมิโนครับดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยนะแล้วก็โต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเนี่ยที่โทรมาสอบถามบอกเรื่องสนนราคาไม่ได้แพงกว่าเขาเลยเนี่ยไม่เท่ากันก็ถูกกว่าอยู่งี้เนี่ยมันอยู่ที่ระยะทางเมื่อนะนะครับใครจะมีงานอะไรต้องการแบบโต๊ะจีนคือหลายๆท่านเราเข้าใจได้ว่าท่านเนี่ยรู้จักมักคุ้นกับเจ้าของกิจการโต๊ะจีนเยอะทำไมไปอุดหนุนคนนี้เอ้าไปอุดหนุนคนนั้นเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวคนนี้น้อยใจนะเอาแบบเป็นกลางเลยเนี่ยโทรหาอีตาช้างเถอะสบายดีน้องชายตาแช่มเขาเป็นกุ๊กฝีมือดีนะเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะมาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานเนาะอาจารย์ประเสริฐเจอสวยจะโคมลงบอกแม่มันต้องอย่างนี้เนี่ยอาหารมันต้องอย่างนี้เนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับวันนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อสิถ้าเรียกออเดอร์ไปนะในงานของท่านตั้ง20โต๊ะขึ้นไปอ่ะนะเดี๋ยวมีทีมงานไปถ่ายวิดีโอนะถ่ายภาพนิ่งให้ท่านด้วยนะครับ50โต๊ะก็มีกับไลฟ์สตรีมมิ่ง100โต๊ะนี่ขึ้นจอ LED ให้บะลึ่มเลยในงานของท่านสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับขอบคุณมากครับกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือคุณวิจักดอนดึงใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะนะครับบอกเดี๋ยวจะไปเข้าเมืองลพบุรีจะแวะเข้ามาเอาสัก5กระสอบได้เลยครับวันนี้ทีมงานเราอยู่บ้านตลอดทั้งวันแล้วครับที่โคกตูมนะบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมลีแซโอสดบ้านมีครับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปเยือนมาแล้วนะครับเมื่อวานสั่งเยอะก็เลยต้องไปด้วยตัวเองเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ทีมงานเราไม่ได้แพ็คไม่ได้ส่งให้ก็เลยต้องขับรถไปบ้านมีแค่นี้เองปากซอยสบายๆรีแซโอสดบ้านมีก็เลยไปเยี่ยมทางโคมลงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงด้วยสำหรับที่ร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับก็สำกาแฟ2สูตรมีแล้วนะฮะกาแฟทั้ง2สูตรมีแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับวสป.711กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพดิ711ลพบุรีกรุงเทพเลยจสอ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่มีมีเต็มชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ที่1449ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคุณพี่จากประจันตคามบอกไม่ได้เป็นหลักโรคไตแต่อยากจะกินขอบพระคุณมากครับมาว่ามันได้เป็นรักษาโรคอะเนาะมันไปบำรุงและฟื้นฟูครับอายุมากแล้วก็ต้องบำรุงฟื้นฟูกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะรสชาติที่เรากินกันมันเข้มข้นเกินไปเนี่ยมันจะทำอวัยวะภายในเราแย่เหมือนกันนะอ้าวด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-0676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โรมิกออยล์รวบรวมสารไม่ใช่คำไม่เรียกสารนั้นน้ำมันสกัดเย็นกว่า10ชนิดเนี่ยนะครับไปดูแลร่างกายเราโดยเฉพาะท่านที่ชอบรับประทานรสจัดจ้านเนี่ยหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเนี่ยระวังโดยเฉพาะความเค็มเนี่ยจะทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วนะครับเพราะนั้นแล้วต้องดูแลกันเรื่องอาหารหน่อยด้วยความปรารถนาดีจากโรมิกออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูนะครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านบัวเภสัชที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงเชหมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีนะครับหรือจะเป็นที่ร้านฟ้าใหม่1999บอกพูดไปแล้วเนาะสุกิจเภสัชพระพุทธบาทไปซื้อได้เลยครับนะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทโอ้ยทานได้เป็นเดือนครับโชคชัยโชคอนันต์ฮะหลงเสียงนา

0: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691
2: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโน่ไลน์07 07 07 07 07
6: สวยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ใครชายใดชาย
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่
11: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ086-969-6955 086-969-6955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น
16: มีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกกต.มีมติส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณา77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนไร้รัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและพรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ
19: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
20: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
20: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เลอา
22: สบู่สมุนไพร
21: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
23: เสียวฟันอะ
24: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
25: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กกต.แจ้งมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว77คนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนย้ำยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดส่งให้ศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภัทรกรเสด็จภัทยาพรรองเลขาธิการกกต.แถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนกรณีการเลือกสมาชิกที่สภาซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหารวม427รายโดยกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายให้ศาลฎีกาพิจารณาดำเนินคดีโดยว่าที่ร้อยตรีภัทรกรระบุว่ากระบวนการพิจารณาเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะสืบสวนและไต่สวนก่อนเสนอฝ่ายเลขาธิการกกต.และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36แล้วจึงเข้าสู่การพิจารณาของกกต.โดยแต่ละขั้นตอนสามารถมีความเห็นแตกต่างกันได้เพราะมีหน้าที่ตรวจสอบและกันกรองพยานหลักฐานและข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ส่วนกรณีพบโพยหรือเอกสารที่นำเข้าไปในสถานที่การเลือกสว.กกต.ชี้แจงว่าเดิมมีระเบียบห้ามแจกจ่ายหรือนำเอกสารแนะนำตัวเข้าไปในสถานที่เลือกแต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดดังกล่าวดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดให้การนำเอกสารเข้าไปเพียงอย่างเดียวเป็นความผิดจึงไม่สามารถถือเป็นความผิดโดยอัตโนมัติและหากเอกสารมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นหรือพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกกกต.จะพิจารณาเป็นรายกรณีทางด้านนายณรงค์ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดแต่กกต.เห็นว่ามีพยานหลักฐานจากการไต่สวนที่เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายจึงต้องส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพิสูจน์ทั้งคำร้องคำคัดค้านคำชี้แจงและพยานบุคคลเส้นทางการเงินรวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารก่อนมีมติส่งศาลเป็นรายบุคคลมีพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กทม.เร่งตรวจแบบอาคารสมาคมยิวสุขุมวิท22จ่อออกหนังสือทักท้วงแบบแบรนด์ให้เป็นไปตามกฎหมายคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนจากสำนักงานโยธาและสำนักอนามัยร่วมแถลงชี้แจงกรณีการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของสมาคมยิวแห่งประเทศไทยภายในซอยสุขุมวิท22ว่าในส่วนของกทม.นั้นรับผิดชอบเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเท่านั้นที่ผ่านมาสมาคมยูมีการยื่นรวมทั้งสิ้น3ครั้งโดย2ครั้งแรกนั้นไม่ได้ก่อสร้างแล้วส่วนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการยื่นแจ้งการดัดแปลงอาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีเวลาตรวจสอบแบบแปลนและออกข้อทักท้วงภายใน120วันขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือทักท้วงแบบแปลนที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดคำขอดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีผู้ว่าชัชชาติย้ำว่าการตรวจสอบของกทม.ในชั้นนี้เป็นการตรวจสอบประเภทของอาคารและมาตรฐานความปลอดภัยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างไรก็ตามหากในอนาคตเมื่อเปิดใช้อาคารมีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกทม.จะใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลส่วนกรณีการขุดชั้นใต้ดินถือเป็นเรื่องปกติทางวิศวกรรมเนื่องจากข้อจำกัดทางราคาที่ดินและความสูงของอาคารมีการควบคุมความปลอดภัยและมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของประเด็นการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานย้ำว่าชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขอจัดตั้งสุสานได้สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้15กันยายน69
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นไหวข้าวแล้ว ายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
8: ใช่
12: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
14: 0812901691081-290-1691
15: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
18: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

แน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โอเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศเลยนะ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกสถานีสวัสดีกัน
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาวลพบุรีวสป.ทุกท่าน
0: วสป.ไม่ใช่มีวเดียวแล้วตอนเนี้ยจสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลนะ
0: ครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสง
1: สวัสดีสวัสดีชาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: FM เท่าไหร่นะทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ทุ่งสงก็ 92.50 นะ
0: แล้วก็ตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 เมืองกาญนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75นี่ที่นครนายก
0: ครับ
1: รับฟังกันได
0: ้รับฟังกันได้นะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุร
0: ีโอ้จักรพงศ์ด้วยจักรพงศ์ด้วย
1: 855เนี่ยนะ
0: สวัสดีสวัสดีครับ
2: ครับลุงช้างลุงโชเล
0: ่ครับ
2: ก็จะบอกว่าวิทยุเนี่ยนะ
0: ครับ
2: เถอะของลุงช้างอ่ะดีกว่าไปซื้อที่อื่น
0: โอ้เล
2: ยมันไม่โดดไอ้คำว่าโดดเนี่ยโดดยังไงผมจะอธิบายฟังนะ
0: ครับ
2: เวลาเสียงฟังเสียงลุงช้างกับลุงชเล่พูดกันดีๆเนี่ยเราฟังมันจะโดดไปสถานีอื่นมันจะไม่อยู
0: ่มันไม่รักผมอ่ะดิ
2: ใช่มันไม่อยู่ไม่ล็อกแต่ของลุงช้างเนี่ย600ก็ไม่แพงแต่ถ้าฉลาดเราก็ต้องซื้ออย่างอื่นซิ เออซื้อไม่โดด
0: มันจะได้เลย
2: ฉะนั้นก็บอกว่าถ้าจะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฟัง Google ไม่เป็นเนาะผู้สูงอายุทั้งหลายเนาะลุงช้างเนี่ยไม่แพงหรอกเชื่อผมเถอะมันล็อกมันอยู่โอเคครับบอกเท่านี
0: ้ขอบคุณครับ
2: ครับครับ
0: จากนนทบุรีนะนนทบุรีนะ
2: นนทบุรีครับนนทบุรีครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: โอ้ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: ฟังอยู่เขาฟัง Google เขาฟัง Google ใครมีโทรศัพท์ระบบ Google ก็จะเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอแล้วก็ติดตั้งเลยฟังตั้งแต่ 5:00 ถึง 4:00 นถ้าลุงดอนมานะถ้าลุงดอนไม่มาก็ฟังแค่5โมงเช้า
1: ก็รับฟังกันได
0: ้ครับผมหลายคือหลายสถานีวันนี้ฝากบอกคุณผู้ฟังที่ฟังทางตำรวจภูธรภาค9หน่อยเนื่องจากว่าสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยตัดไฟหยอกครับวันนี้ก็ดับไฟนะเขาปรับปรุงสายไฟนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้เพราะฉะนั้นได้ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวนะนะครับที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: 2โหล24ครับกำลังออกอากาศอยู่จ้าเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: จากที่ไหนเอ่ยจากที่ไหนจ้าก
3: าญจนบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ค่ะค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณนะก็ต้องรับให้หมดเขาบอกแล้วมีคนเตือนมาบอกลุงช้างต้องรับนะแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวโทรกลับเขาไม่รำคาญหรอกเขาอยากจะได้รู้ว่ามีคนฟังไม่ฟังอะไรเงี้ยนะ
1: โอ้
0: เอาลุงคดโทรมาไว้บอกว่าได้รับโกโก้แล้ว
1: รับแล้วนะ
0: โกโก้ใช้โกโก้แล้วอร่อยว่างั้นดื่มโกโก้แต่พี่ปั้นอยู่ที่อุดรเจริญแกผสมกาแฟไงถ้าเป็นผสมกาแฟก็เลยอร่อยมากขึ้นไปอีกเท่าตัว
1: ก็รับประทานกัน
0: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะแนมเขาไม่ปวดท้อง
1: เอาไปเจอกันที่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ครับวันนี้มีแฟนรายการจะขับรถมาจากนู้นนนทบุรี
1: มาทำไม
0: จะมาเอาปุ๋ย5กระสอบ
1: จากนนเลยหรือไง
0: จากนนทบุรีครับ
1: ว
0: ่าลูกสาวอยู่โพทองหนึ่งมั้งลูกสาวอยู่แถวเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ขับรถมาดองแดงดองแดง
1: มาปุ๋ย
0: 5กระสอบ
1: อ้าว
0: ครับ
1: หายสี่หูน
0: ะแล้วใครจะเอาเพิ่มอีกก็โทรหาคุณบิดาเขา
1: จะได้เอาติดรถไป
0: ครับผ
1: ม
0: จะได้ติดรถติดลามาช้างกันไปเนาะ
1: ครับ
0: มาเช้านี้จากบางขันหมาก นะครับบอกว่าลุงช้างช่วยประกาศให้หน่อยเถอะที่วัดจะทอดกฐินเหมือนกันจะสร้างศาลาการประเรียนที่วัดราชศรัทธาธรร
1: ม
0: ตาตั้งแล้วก็ทอดกฐินวันเดียวเสร็จเลย
1: โอ้ดีแล้ว
0: 22พฤศจิกายนนะ
1: ประหยัดไป
0: ครับ
1: วันเดียวเลย
0: ก็22นี่ก็ไม่พร้อมกับวัดมะปางหวานนะ
1: เดี๋ยวปรางหวานพรหมมาศเนี่ย
0: ไม่พร้อมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: พร้อมกันดิ
0: อ้าววันพร้อมกันอีกแล้วก็อยู่ไม่ห่างกันด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรก็เจ้าภาพคนละที่กัน
0: อ้าวใครเป็นคนไทยเชื้อสายมอญก็ไปนู่นนะลาตถาธรร
1: ม
0: นะครับเพราะว่าผมไปผมก็ฟังพระสวดไม่เข้าใจนะ
1: ก
0: ็ต้องให้พักพวกผมเนี่ยแปลให้ฟังนะสุรชัยสุคล้ายสางยังไม่รู้ อยู่บางกันมากกันนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการฝากทำบุญทำกุศลกับพี่น้องบ้านเราซะหน่อยหลายวัดแล้วตอนนี้เอาเริ่มเลยครับ
1: ก็รวมทอดกฐินกันนะ
0: ครับ
1: วัดบ้านนอกวัดที่มันก็จะมีเนี่ยนะ
0: โอ้โหแต่เมื่อวานเนี้ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดสมีโชติอ่ะ
1: เป็นไงอีกล่ะ
0: โอ้โหคนไปเพียบเลย
1: โอ้
0: จะไปหาซื้อโต๊ะกลมหรือไงก็ไม่รู
1: ้ไปประมูลกันหรือเปล่า
0: ไม่รู้คนแถวนั้นบอกโหอีตอนเมื่อก่อนนี่นะคนไม่เยอะขนาดนี้นะหรือเมื่อวานนี่คนเยอะมากเลย
1: อ๋อไม่มีจะมีโชติใช่ไหม
0: เออไม่มีตาโชติอยู่ก็คนก็ไปกันเยอะดิ
1: ไปเที่ยวกัน
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะจะกองละ500กองละพันหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: ครับ
1: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดกันไป
0: จ้ะ
1: วัดที่ยังไม่ค่อยรวยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดตาบอกไม่เห็นซะแล้วว
0: ัดสายตาประกอบแว่นบ้
1: างวัดบางน้อยนาย
0: เขียนเองเนี่ยนะ
1: วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้สระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ผมไม่แน่ใจว่าเลื่อนหรือเปล่านะยังไม่โทรมาบอกเลยนะ
1: เออยังไม่มีคนฟังละมั้งอ่ะเน
0: ี่
1: ย
0: สงสัยไม่ได้ฟังอ่ะคนมาส่งข่าวเราอ่ะ
1: หพฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตะวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านบี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชศรัทธาธรรมตำบลบางขันบางอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมนี่อันนี้เป็นงานประจำปีทองหลวงพ่อพระศรีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: ได้บุญเยอะเลยไง
0: ครับเดี๋ยวเราก็ไปออกโรงทานกันเน
1: า
0: ะมีกาแฟมีโกโก้แล้วพี่ชะแลมกับพี่ปีดาก็จะเอาขนมจีนน้ำยามาด้วยรวมโดยช่วยกันนะหนึ่งวันวัดไหนก็ได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวประชาธิปันไปยังวัดที่มีการเผยแผ่ศาสนาโดยการเทศบ้างหรือว่านำสวดมนต์บ้างอะไรบ้างบันทึกเทปไว้25นาทีนะครับผมจะให้ออกอากาศที่ สถานีวิทยุวสป .711 ช่วง 7:30 นไปประมาณ25นาทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโทรหาลุงช้างโดยตรงครับที่081-290-1691นะครับประสานที่ลุงช้างโดยตรงครับ081-290-1691งานนี้เราช่วยกันเต็มที่ครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนาอาจจะมีธรรมะวันละนิดละหน่อยวันได้เลยครับนะหรือจะเสวนาธรรมจะให้คุยกับทายกทายิกาแต่ละวัดเนี่ยนะมาพูดมาคุยเรื่องศาสนาเราจะเป็นไทยพุทธมุสลิมเป็นคริสต์ได้หมดเลยนะครับเราจะจัดสรรปันส่วนกันนะเพราะว่าเวลาช่วงเนี้ยของลุงช้างมีทุกวันไม่มีวันหยุด
1: อ่
0: ะนะครับด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ไปมาแล้วครับเมื่อวานนี้ในบ้านคุณน้ำพึ่งที่พนมสารคามนะครับเขาหินซ้อนพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยด้วยดี
1: สั่งมาส่งกันไปแล้ว
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็ขอแถมเป็นปุ๋ย1กระสอบ
1: แล้วก็เอาไปให้เขาแล้ว
0: ให้แล้วครับ1ตันเขาขอเป็นปุ๋ยได้มั้ย1กระสอบได้เลยครับบางคนจะเอาวิทยุก็ได
1: ้
0: วิทยุมีแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสักกี่เครื่องนะ
1: วิทยุทานที
0: ่เหลือห้าเครื่อง
1: เรื่องละ600นะ
0: 600บาทเมื่อวานก่อนสั่งไว้4นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ส่งไป2ไปอีก1ก็เหลืออีก5เครื่องสั่งได้เลยนะครับไม่ได้สั่งมาเยอะสั่งมาทีละ5เครื่อง5เครื่องนี่ครับ
1: จะซื้อวิทยุอย่างเดียวก็600อ่ะนะ
0: ซื้อผสมสินค้าในรายการเราก็
1: เหลือวิทยุเครื่องละ500อ่ะนะ
0: ครับผมเมื่อวานนี้นะครับเกิดเรื่องคนร้ายนะครับบุกปล้นทองที่สามโคกอีกแล้วครับ
1: ปล้นอีกแล้วหรือไง
0: กวาดทองเป็นหนัก52บาทมูลค่า
1: 3ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนเลย
1: มันไปคนเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: ไปคนเดียวบุกเดียวเลยไม่ต้องมีไปสอบสวนคนนู้นคนนี้ไม่สนกิ้ว
1: ไปคนเดียว
0: ไปคนเดียวเลยนะข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกออยล์นะ
0: รักไตห่วงใยไต
1: ก็ต้องรับประทานโปรมิกออยล์
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุก650บาท4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรีกระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของดีแคร์
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: ราคาเดียวกันนะ
1: ดีแค่นี่เกี่ยวกับตานี่จะเป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ครับผมใครที่พบเห็นบ่อแสแจ้งได้นะที่สถานีตำรวจภูธรสามโคก
1: ปทุมธานีเนี่ยนะ
0: หมายเลขโทรศัพท์ของสภ.เขาอะนะ
1: อะไรอะนะ
0: 02-593-1321ครับ
1: ของสภ.สามโคกเนี่ยนะ
0: 02-593-1321
1: แจ้งไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา
0: ในรายงานข่าวให้ข้อมูลว่ารับแจ้งว่าโจรชิงทองร้านดังแห่ง13โคกได้ทองไป52บาท
1: เป็นสร้อย10บาท2เส้นนะ
0: ร้อยคอ45บาทแม่ไม่ใช่ฮะ
1: เ
0: มื่อเช้าผมอ่านไปทีแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เส้นละบาทเนี่ยบ้าง
0: 5บาท4เส้น4บาท3เส้นมูลค่า3ล้าน5แสนบาท
1: ขณะเพจเป็นยังไง
0: บอกว่าเวลา 17:57 นาที
1: ได้รับแจ้งคนร้ายใช้อาวุธปืน
0: ปล้นร้านทองในอำเภอสามโคกปทุมธานี
1: ก็ได้ทองไป3ล้านกว่าบาทนะ
0: ครับผมนาทีที่คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนชิงทอง52บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจี้พนักงานให้หยิบให้หน่อย
1: เอาทองมา
0: เอานี่คือการปล้น
1: ที่สภ.สามโคกตำรวจเนี่ยตามหาเนี่ย
0: ไอ้โจรคนนี้มันสวมเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหน้า
1: บุกเดียวเนี่ย
0: ใช้วุธปืนจี้บังคับพนักงานร้านทองพื้นที่หมู่3
1: ถนนปทุม3โคกปากซอย
0: เทศบาล1ตำบล3โคก
1: ปทุมนี่แหละ
0: กวาดทองคำไป52บาทเป็นสร้อยคอทองคำ10บาท2เส้น5บาท4เส้นเห็นไหม
1: 5บาท4เส้น
0: 4บาท3เส้น
1: มูลค่าก็3ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
0: แล้วมันเอาออกจากเอาใส่ถุงแล้วมันเดินขึ้นรถขับไปชิวๆไม่ได้วิ่งหนีด้วยนะ
1: เบื้องต้นจากการสอบถามพนักงานของร้านเนี่ย
0: บอกว่าความใจตนกตกใจว่าคนร้ายมันค่อยๆเดินเข้ามาแบบนิ่งๆ
1: แล้วก็ชักอาวุธปืนออกมา
0: จากนั้นบอกให้พนักงานก้มหน้าหมอบลง
1: หมอบลงเดี๋ยวนี
0: ้คนร้ายใช้อาวุธปืนเล็งมาทางพนักงานอีกคนนึงบอกให้ลุกขึ้น
1: ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี
0: ้และบังคับไปหยิบทองใช้มือชี้ไปที่ทองตรงเส้นใหญ่
1: เส้นเล็กมันก็ไปชี้นะ
0: แม
1: ่เอาเส้นใหญ่เนี่ย
0: เดี๋ยวลักตัวกลัวตายพนักงานก็รีบหยิบให้ด้วย
1: หยิบทองให้ไป
0: พอคนร้ายได้ทองมาแล้วเก็บอาวุธปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
1: และจากการสังเกตแล้ว
0: ไม่ได้วิ่งหนีแต่อย่างใด
1: พูดละพูดแบบไหน
0: คนภาคกลางเหมือนโชเล่นี่แหละ
1: พูดแบบภาษากลางเนี่ยนะ
0: โชคดีผมไม่ใช่คนภาคกลาง
1: คุณภาคไหนอ
0: ่ะผมภาคเหนือ
1: ภาคเหนือไง
0: คนเหนือบอกคนเหนือมันต้องฟังเสียงอู้แล้วพอหน้าอย่างเดียวกันรู้ว่าคนเหนือบอกคนเหนื

0: ไอ้หนูเอาแต่เส้นใหญ่ๆเลยนะ
1: เอาเส้นใหญ่ให้คนร้ายไป
0: เออ
1: ได้ไปแล้วหนีไปแล้ว
0: อยู่ทำไมล่ะอยู่ให้ถูกจับหรือไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บก็2เม็ดเลยจะเป็นยาหญ้าบิงก็ได
1: ้ได
0: ้เป็นดีแคร์ก็ได้นะยาหญ้าบิงเนี่ยก็800นะ
1: กระปุกละ800นี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: 2เม็ด2เม็ดเลยกระปุกนึงมี60เม็ด60เม็ดเนี่ยขาย800บาทนะซื้อ2กระปุกขายเพียง
1: สองกระปุกก
0: ็ 1,500 บาทเท่านั้นเอง
1: 1,500
0: ครับผมเอาใครที่ดื่มโกโก้ไปแล้วช่วยโทรบอกหน่อยสิหน้าไม้เนี่ยเป็นไงอร่อยไหม
1: นาน
0: แล้วใจสั่นไห
1: ม
0: เบาหวานขึ้นไห
1: ม
0: ไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ใส่สุคาร์โลสนะ
0: สุคาร์โลส
1: แต่น้ำตาลเนี่ย
0: โกโก้เนี่ยอบเชยอย่างเงี้ยนะใครโทรมาหน
1: อ
0: สวัสดีครับ
2: สั่งกาแฟเอ็นโฟค่ะ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่เน
2: าะใช่ค่ะ
0: อันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: ชาเชิงเซาค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับฟัง855นะฟัง855ก็ได้ฟังทางโรงเรียนในร้อยประจุลจอม9ก็ได้นะ
1: ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะ
0: ครับผมถ้าจะมารอเขาเป็นระบบ FM นะ
1: 89.75 นะ
0: ครับผมกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ท่อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะอันนี้2ถุง900ก็รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อนนะ
1: อันนี้ให้2ก้อนเลยนะ
0: สวัสดีครับ
3: ลุงช้างบอกค
0: ่ะใช่จ้าเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ้า
3: อ
0: ันนี้จากที่ไหนเอ่ย
3: เขาดินเดิมบาง
0: อ๋อเดิมบางนางบวชนะกำลังออกอากาศอยู่วสปช11ค่ะเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: อ
0: ันนี้แฟนรายการจากชทล1197นะเนี่ย
1: นี่ก็สุพรรณวสปเขาก็ฟังได
0: ้แต่เขาไม่ฟังไม่ยอมฟัง
1: บางนี่ก็ฟังอยู่เนี่ย
0: เขาฟังนู่นชทลนั่นน่ะบอกให้มาฟังวสปไม่มา
1: วสปฟังกันยาวนะ
0: ครับดิไฟไหม้อีกแล้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะต้องเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเมื่อวานนี้6โมงเย็นนะ
1: ได้รับแจ้งเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วอ
0: ำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับ
1: เบื้องต้นเป็นยังไง
0: เพลิงหยุดเพลิงไหม้นี่ชั้นที่1นะตึกเฉลิมพระเกียรติห้องกายภาพบำบัด
1: เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยแพทย์และก็บุคลากรทางแพทย์เนี่ย
0: ออกจากตัวอาคารมีอย่างที่ปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คน
1: พร้อมระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิง
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย
1: แล้วก็นี่แหละเรื่องของไฟไหม้โรงพยาบาล
0: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศษนะไปด้วยตัวเองเลยนะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: โอ้ยไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยท่านบอกชื่นชม
1: ที่ว่าไฟไหม้เนี่ยนะ
0: บอกบุคลากรที่เนี่ยเก่งแล้วก็รวดเร็วทันใจประสานไปยังสถานีดับเพลิงประสานไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้รวดเร็วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายก็ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับแม่และเด็กที่เพิ่งคลอดอ่ะนานนะ
1: สุนารีใช่ไหมสุนารี
0: สุตินารี
1: สุตินารี
0: ครับไอ้คุณก็รู้เหมือนกันนะเนี่ย
1: ก็เห็นคนข้างบ้านเขาเคยไปคลอดนะ
0: เขาเล่าจังเลยเรื่องคนข้างบ้านเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คนข้างบ้านคุณจะหมดสักทีวะเน
1: ี่ยหมด
0: มีผมเป็นคนอารมณ์ดี
1: เป็นแถว
0: ข้างบ้านผมนี่ล้อมรอบไปด้วยคนดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหม
1: ใช่มีทั้งดีแล้วไม่ดีแหละ
0: ส่วนใหญ่จะคนดีนะ
1: เออ
0: มาเชื่อดูสินะ
1: ม
0: ันเมื่อวานก็เหมือนกันเนี่ยผมก็เอ๊ะแกลูกเมียไล่ออกจากบ้านทำไมแทนที่จะดีใจเนาะบอกร้องไห้ทำไมเล่าเมียไล่ออกจากบ้าน
1: แทนที่จะดีใจที่ให้เข้าบ้าน
0: เออทำไมแกต้องทำหน้าเศร้าอย่างนี้แล้วเนี่ย
1: เศร้าทำไม
0: มันไล่ออกจากบ้านมากี่วันแล้วเนี่ย
1: เ
0: จ็ดวันแล้ว
1: โอ้วันนี้ต้องเข้าทีเนี่ย
0: แล้วแกก็ร้องไห้
1: ทำไมถึงร้องอ่ะ
0: ก็วันนี้วันที่7แล้วผมต้องเข้าบ้านอีกแล้ว
1: แสดงว่าเป็นไม่อยากเข้าทีนะ
0: อยู่นอกบ้านน่ะดีแล้ว
1: โอ้ไม่น่าครบ7วันเลยนะ
0: อ่ะไบโอดีเอนไซม์ยูนิตแคปซูลนะครับดูแลสุขภาพกันนะ
1: ไบโอดีนะ
0: รับประทานเข้าไปมันจะกลายเป็นเอนไซม์หลังจากนั้นเอนไซ

0: มันจะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีน
1: เขาเรียกว่าไปเติมไปเต็มนะไบโอดีนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลเหมือนกัน
0: หนึ่งกระปุก100แคปซูลจ้ะ
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: เช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายรับประทานไบโอดี
0: ครับ690บาท2กระปุก 1,300 4กระปุก1คาราเบล 2,000 บาทรับเพิ่มทันที
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: ให้ฟรีๆเลยนะจะบอกให
1: ้กระปุกที่แถมก็กระตัวขายเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ไม่ใช่เอาของแถมมาให้นะ
0: เอาละครับเกิดเหตุฟ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างผมว่าห้องอาหารรัฐสภาคงจะน้อยอกน้อยใจเลยละมั้ง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เพราะปกติตอนเที่ยงนี่สสมากินข้าวกันเพียบเลยดิ
1: แล้วเป็นยังไงล่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีเขาไม่ให้กินฟรีอ่ะ
1: เหงาไง
0: เหงาเลยสิ
1: แล้วมันตกลงมาเนี่ยนะ
0: ครับเอ๊ะมันตกมาได้ยังไงวะน่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภา
1: เป็นไงอ่ะ
0: ฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B 2
1: พังถล่มลงมาจากกองกับพื้นเนี
0: ่
1: ย
0: แรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยิน
1: พังเสียหายเลย
0: แต่โชคดีนะ
1: เป็นไง
0: เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด
1: ทำให้มีไม่มีข้าราชการ
0: หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายนอกใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว
1: โอ้ไม่มีไง
0: โอ้ยถึงวันธรรมดาก็ไม่
1: ม
0: ีเพราะเขาไม่ให้กินฟรีแล้วนี่
1: จากเหตุการณ์นี้เป็นยังไง
0: เฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติ B 2จุดดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นด้วย
0: มีข้าราชการพนักงานรัฐสภาเนี่ยนะ
1: รวมถึงบุคลากรสำคัญทางการเมือง
0: ไม่ว่าจะเป็นสสสวผู้ที่เดินทางกันมาร่วมประชุมสภา
1: ต้องใช้เป็นที่จุดพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน
0: เป็นจำนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันถ้าเป็นในวันปกติก็จะมีคนได้รับบาดเจ็บ
1: ก็ต้องมีถ้าคนมีนะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภา
1: ก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
0: ของพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุการพังถล่ม
1: แล้วว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรหรือว่าเป็นโครงสร้างความชื้น
0: หรือว่าวัสดุเสื่อมสภาพ
1: โอ้
0: เครื่องสร้างใหม่เสื่อมเร็วจังใช่ไหม
1: มัน
0: โกโก้นี่คนเป็นเบาหวานกินได
1: ้
0: กาแฟคนเบาหวานเป็นเบาหวานก็กินได
1: ้ทั้งสองสูตรเลย
0: ครับคนเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
1: หมอเขาจะให้ยามา
0: เราสามารถรับประทาน
1: มาลากีนกของเราควบคู่กันไปได้เนี่ย
0: อย่าลืมนะมาลากีนกในข้างกระปุกมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% กระปุกก็300
0: 60เม็ด300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อกระปุกเดียวเสียนะ
0: จะซื้อ4กระปุกแถม1เลยราคาเดียวโปรโมชั่นเดียวกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็กระปุกละ300เหมือนกันเนี่ย
0: แบล็คเซซามินนี่แหละครับ
1: อื
0: ม2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่ง4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดลำคาญมีกรึบกรับกรึบกรับเนี่ยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านนะจ๊ะ
1: ไทยแควพัดนะ
0: ดาราสาวภาพยนตร์ดาราละครทีวีนะชื่อดังนะน้องขวัญเนี่ยอุษามณีเนี่ย
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: กำลังเดินออกเดินวิ่งออกกำลังกายอยู
1: ่
0: อยู่ๆก็มีคนมาขู่กันนะวิ่งอ่ะ
1: วิ่งวาย
0: อ้างว่าตัวเองเป็นนักการเมืองชี้หน้าบอกมึงระวังให้ดีอีก3เดือนเจอกันบางันน้องขวัญก็บอกว่าน่าจะมีคนสั่งการเกี่ยวกับคดีของแตงโมไง มันใกล้จะวันเกิดของแตงโมแล้วคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะขวัญก็ไปเดือดร้อนอะไรด้วยอ่ะ
1: นู่น
0: ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีครับ
1: ดาราสาวขวัญอุษามณีเนี่ย
0: ครับผมเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีหลังจากถูกชายปริศนาจู่โจมเข้ามาประชิดตัวว
1: ิ่งขณะที่วิ่งออกกำลังกาย
0: ชี้หน้าแล้วพูดข่มขู่ซ้ำหลายครั้งพร้อมอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีและนายตำรวจระดับสูงครับโดยอาจจะเกี่ยวข้องกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลคดีของแตงโมก็ได
1: ้ของน้องแตงโมเนี่ยยังไม่จบเนี่ย
0: เธอเปิดเผยว่าช่วงเวลา 7:00 นนัดหมายทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกแฟนคลับยูซี่คลับนะ
1: มีการถ่ายคลิปและก็ทำคอนเทนต
0: ์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้า ฉะนั้นเวลาประมาณ9นาฬิการะหว่างที่กำลังวิ่งอยู่นั้นครับ
1: ก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งมาประชิดตัว
0: จะชี้หน้าตะโกนว่าอีก3เดือนนะจะต้องเปลี่ยนคำพูดนะ
1: เปลี่ยนคำพูดง่าย
0: ชายดาคนดังกล่าวพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบ
1: ประมาณเนี้ย
0: ก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วย
1: โ
0: อ้อดีตรัฐมนตรีด้วย
1: อ้
0: างให้ตนโทรศัพท์ไปหา
1: โทรไปหาเขา
0: แล้วยังท้าให้ไปแจ้งความด้วยนะ
1: แล้วทางด้านของขวัญว่าไง
0: ขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไร
1: เพราะว่าย
0: ังพยายามยืนอยู่แล้วก็ทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่พอคนรอบข้างเริ่มสงสัยแล้วเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวก็วิ่งหนีไปเลย
1: วิ่งไปแล้ว
0: น้องขวัญบอกว่ายอมรับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก
1: แล้วบอกว่าเป็นพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวนี่
0: ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับไม่ใช่เรื่องปกติแล้วค่ะพอสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่แล้วก็เข้ามาประชิดตัวได้
1: ขณะเดียวกันก็ยังกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูง
0: อดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาหรือเปล่า
1: แล้วก็อาจจะไม่มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนะ
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตามมา2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้
1: จับก็ไม่ได้ด้วยไง
0: การก่อการครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการออกมาเปิดภาพและข้อมูลเกี่ยวกับคดีของเพื่อนเขาชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยนะสำหรับการเข้ามาข่มขู่ครั้งนี
1: ้ทำให้ตนเองหวาดกลัว
0: และการกระทำดังกล่าวถือว่าล้ำเส้น
1: แม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวแล้ว
0: แต่ก็จะไม่หยุดทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง
1: ยืนยันว่าการออกมาครั้งนี้มาเปิดเผยเนี่ย
0: ข้อมูลเกี่ยวกับแตงโมเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง
1: และต้องการจะให้สังคมได้รับรู
0: ้พร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริง
1: และช่วยกันดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะ
0: จ้า
1: เออ
0: โอ้ไม่จบเนอะอันนี้แตงโมไปเกิดแล้วด้วยนะ
1: แตงโมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วแต่ว่ายังมีข่าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ให้เราได้อ่านเนี่ยนะ
0: ใครเป็นก้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ มันปวดมากรับประทานสูตรดั้งเดิมไทยทิพย์โอสด
1: แบบสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาทนะ
0: รับประทานเป็นครั้งละ1ถุงนะถุงละ5เม็ดอ่ะครั้งละ1ถุงเลย1ถุง1ถุง1ถุงใน5เม็ดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เช้า5เม็ดเย็น5เม็ดในกล่อง200บาทนะครับแต่แค่มือเนื้อไม่ตัวก็แบบแคปซูลก็พอ
1: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้า
2: จะจังทางยานะจ้า
0: จ้าสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
2: ่จ
0: ้าอันนี้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ที่ชัยโยนี่เอง
0: โอ้ชัยโยโอ้ยเนี่ยนะ
1: ชัยโย
0: เดี๋ยวครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้าก
0: ำลังออกอากาศอยู่วอซอป711จ้า
2: จ้า
0: ครับผม
1: ขอบใจมาก
0: ครับผม
1: สั่งซื้อสินค้าในรายการเนี่ยนะ
0: แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: เอารับประทานไทยแคลพัดนะ
0: บางคนท่านบอกปวดด้วยนะปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยทานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถก็ได
1: ้ได้
0: ทานคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็ได
1: ้
0: สองกระปุก500บาททานในเดือนหนึ่งซื้อ4กระปุก 1,000
1: ก็แถมให้1กระปุกเหมือนกัน
0: ครับคุณแม่ยังสาวยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ช็อกคาป้อมยามเลยครับ
1: อ้าว
0: เพราะว่าเธอหิ้วร่างของทารกที่เสียชีวิตตะเวนหาที่เผาไม่ได
1: ้หาที่เผาไม่ได้นะ
0: จะไปหาวัดเผาอยู่เนี่ยจะเผาลูกน้อย
1: วัดพุทธไทยสวรรค์เผาได้ไหมแล้วนะ
0: ไม่ให้เผาเนี่ย
1: ไม่ให้เผาด้วย
0: โอ้ยแต่ตาโชดอยู่ก็ไม่ให้ใครเผาผีแล้วนะ
1: มีวัดก็ไม่ให้คนเผาได้
0: มันจะขายจตุรามยังจตุคามอย่างเดียวอ่ะ
1: อ๋อมันได้เงินดีอ่ะนะ
0: โอ้โห
1: เงินเยอะอ่ะนะ
0: ใช่
1: แม่น่าจะไปให้วัดจนๆมึงเนาะ
0: นะเนี่ยวัดสะพานวัดบางพึ่งเนี่ยตีห้าไปไม่เสร็จเลยสะพานเนี่ย
1: เอาไปร่วมสร้างสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งกันหน่อยนะ
0: ช่างก็บอกวันเดียวจะสร้างเสร็จเนี่ยนะชาลิเกโชเล่ชาติรักไปเล่น
1: เขาพูดจริงๆหรือเปล่า
0: จริงนี่ผู้วิทันคุยกับผมอยู่อ่ะ
1: เรียกโกหกกันนะ
0: ไม่ได้โกหก
1: ลิเกโชเล่ชาติรัก
0: แต่ว่าให้โชเล่มาคนเดียวนะ
1: เอาคนเดียวไง
0: เออนอกนั้นเอาสอนรามมา
1: แถวรามเขาไม่ว่ากันเชื่อผมว่า
0: ชลาผมเอาฟอกัสไปกินก่อนไหม
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: เยี่ยวไม่คล่องฉี่ไม่จวดเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ฟอกัสติจ้ากล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่องนะ
0: 390บาท
1: ฟอกัสเนี่ย
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: 3กล่อง 1,000 บาท
0: ใครที่เอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
1: เอาอันนี้รับประทานสายเลื่อมจอย
0: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: สายเลื่อมจอย
0: หรือต้องการแบบชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟรุตนะจ๊ะ
1: เป็นแบบ
0: ผง
1: เป็นผงอ่ะ
0: ส่งน้ำดื่ม
1: ผงกับน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: ถ้าใช้เล่มจอยเป็นแคปซูลนะ
1: รับประทานกันนะ
0: ราคาเดียวกัน350 บาท
1: มา
0: ซื้อ2กล่องแถมฟรี
1: 1กล่องเนี่ยนะ
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ไอ้ฮาว
1: ไ
0: อ้ฮาว
1: มีไปขายป่ะเราวันเนี้ยไอซีหูเนี่ย
0: ก็กินหมดแล้ว
1: หมดไปแล้ว
0: ไม่ขายแล้วกินหมดเกลี้ยงเลย
1: ซื้อไปกินไม่ใช่ซื้อไปขายซะแล้ว
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้ง
1: บอกว่ามีผู้หญิงหมดสติที่ป้อมยาม
0: เขตงามสามพร้าวนะครับ
1: ท
0: างสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีเด็กทารกเสียชีวิตด้วย
0: หลังรับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ชีพและกู้ภัยรีบไปตรวจสอบทันทีโดยมีหัวหน้าเขตงานสามพร้าวร่วมตรวจสอบด้วยจากการตรวจสอบนะครับพบว่าแม่ของเด็กเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ชาวจังหวัดสกลนครนะ
1: เป็นนักศึกษาด้วย
0: ส่วนพ่อของเด็กเป็นรุ่นน้องชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเดียวกัน
1: มีท้อง
0: ทั้งคู่คบหากันฝ่ายหญิงก็ตั้งครรภ
1: ์แล้วฝ่ายชายอ่ะ
0: พอทราบว่าภรรยาตั้งครรภ์ก็เลยบอกให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งครรภ์ซะ
1: อ้าวทำยังไงอ่ะ
0: เอามันออกไปไอ้บ้านหัวคน
1: นรกแท้ๆนี
0: ่เด็กไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะเนี่ย
1: เอาลูกเด็กเนี่ยออก
0: ผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมดิ
1: ไม่ยอมเนี่ย
0: เขาไม่รู้ตัวอยู่ดีว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าไม่อยากให้ลูกมีปมมีคนนึงก็เก็บลูกเอาไว้
1: แล้วก็
0: ไม่มีการฝากคันหรือฝากทางคุณหมอใดอย่างใดยังอุ้มท้องไปโรงเรียนอยู
1: ่โหน่าสงสารเนาะ
0: ฝ่ายชายตัดสินใจแยกทางไม่ขอรับผิดชอบ
1: แล้วก็ทิ้งไปอย่างไม่ใยดี
0: โอ้ยใจดำ
1: ใจดำจริงๆเนี่ย
0: มันคนข้างบ้านผมอีกแล้วเนี่ย
1: ข้างบ้านคุณเป็นยังไงอะ
0: เวลาทับไม่ร้องเวลาท้องให้รับนี่
1: เนี่ยอันนี้ไปให้เขาเด็กออกเนี่ย
0: ครับทางด้านตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีนักศึกษามาปรึกษาว่าทางวัดจะเผาศพเด็กไหมแต่พระไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยไม่กล้าเผาไ
1: ห้อันนี้เขาต้องมีที่มา
0: ที่ไปต้องสอบสวนว่าคุณอะไรตายเป็นอะไรตาย
1: ต้องให้ข้อมูลเขาด้วย
0: ทั้งกำนันและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบขอให้นำศพเด็กไปตรวจสอบก่อนจากนั้นหญิงสาวรายนี้ก็นำศพเด็กใส่กระเป๋า
1: ไป
0: มาที่ป้อมตำรวจแล้วก็หมดสติไปครับ
1: หมดสติเลย
0: สลบเลย
1: อันนี้จากการสอบถาม
0: ตั้งครรภ์ได้7เดือน
1: โอ้
0: ก็ตั้งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
1: หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ย
0: ปวดท้องก่อนจะคลอดลูกออกมาเองในห้องพัก
1: ออกมาแล้ว
0: แต่เนื่องจากเป็นการคลอดก่อนกำหนดทำให้ทารกมีร่างกายไม่แข็งแรง
1: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
1: แม่ของเด็กเนี่ย
0: นำร่างของทารกใส่กระเป๋าเดินทางมาม
1: าที่วัดสามพร้าวเนี่ยนะ
0: จะเผานี่แหละ
1: จะมาเผานะ
0: พระบอกไม่ได้หรอกโยม
1: เ
0: ผาไม่ได้หรอกต้องไปบอกตำรวจเขาก่อน
1: อันนี้ถูกต้องของท่าน
0: ทางตำรวจเมืองอุดรธานีก็ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับศพของลูกที่วัด
1: แล้วเธอก็หมดสติไป
0: หิ้วกระเป๋าใส่ใส่ทารกไปอ่ะ
1: หัวก็ใจดำเนาะ
0: ทีนี้ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบ
1: พร้อมกับนำศพทารกเนี่ย
0: ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชอย่างละเอียด
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
0: เบื้องต้นเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่เนี่ย
0: ได้นำแม่ของเด็กส่งโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือก่อน
1: ช่วยเหลือแม่ไว้ก่อน
0: จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1: พร้อมกับทั้งติดตามพ่อของเด็กรายเนี่ย
0: ที่เป็นนักศึกษามันทำไมไม่ยอมรับว่ามันมีลูกไอ้เลว
1: นี่ไปให้เขาเอาลูกออกกันนะ
0: เ
1: ขาเรียกฆ่าทารกตกในครรภ์เน
0: ี่
1: ยบาปถึงอนันตริยกรรม
0: นั่น
1: เป็นบาปมหันต์สวรรค์ห้ามนรกจะตามติดต
0: ่อ
1: ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำพระว่าผิดหลักพุทธ
0: เ
1: วจีจะจี้จุดมันต้องหยุดย่นย่อกันลงไปบ้าง
0: ตั้งแต่คบกันมาเพิ่งรู้นะเนี่ยเห็นแต่ไปจีบชีเนี่ยไม่นึกจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะเนี่ย
1: โอ้ด่าสงสาร
0: ผมสงสารชีแถวบ้านโชเล่จังเลยเนี่ย
1: เป็นไงอะ
0: แม่พระเดินมาไม่ใส่บาตรใส่แต่บาตรชีนะ
1: เราก็ต้องให้ทัวร์ถึงก็มีคนก็ใส่จะพระเนี่ย
0: ชีไม่มีเลยจะฉันแล้วนะ
1: เอออ
0: ่ะโทรหาลูกช้างครับ
1: 0812901691
0: โทรหาโชเล่081924343 081924343 77
1: นะ
0: พี่น้องที่อยู่แถวแถวหายสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันสิงห์บุรีก็โทรหาพี่บิดานะจะเอาอะไรเพิ่มเติมก็089081555
1: ครับ สั่งไปเอาปุ๋ยก็บอกเขา
0: พี่บิดายังไม่มีโกโก้นะโกโก้มีร้านเดียวครับตอนเนี้ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ร้าน
1: เนี่ย
0: นพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วครับ
1: ไปแถวโรงทหารบกในละลูเจอละ
0: ใช่ร้านอื่นยังไม่มีนะก็ไม่ต้องไปหานะเจ๊หมูว่าเจ๊หมูเมื่อเช้านี้ส่งเมื่อวานนี้ส่งอาดำไปให้แล้ว
1: ส่งไปแล้ว
0: ยังไม่ทันได้แพ็คเลยโอนตังมาซะแล้ว
1: นาน
0: ดูตัวอย่างดิ
1: ดูตัวอย่างที่ดีเอาไว
0: ้มาเรื่องของข่าวต่อไปสิวันนี้ที่สตูลนะออกอากาศชั่วโมงเดียวนะจ๊ะ
1: สตูลนะ
0: รอก็ดับไฟก่อนเน
1: า
0: ะ
1: จุด75เนี่ยนะ
0: เขาจะทำโซลาร์เซลล์มั้ง
1: โ
0: อ้ชายคนหนึ่งคว้าปืนลูกซองยิงสายตรวจครับ
1: อ้าว
0: หลังรับแจ้งมีคนยิงปืนตำรวจก็ไปดูสิระทึกกลางดึกเลยนะ
1: ยิงตำรวจไง
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจแต่มั้งนะ
0: นี่ถ้ายางไปดูหน่อยเนี่ย
1: หายางที่ไหนเนี่ย
0: ถ้ายางเพชรบุรีเมื่อคืนเนี้ยตำรวจไม่ลวกอ่ะแต่รับแจ้งมีเสียงปืนดังขึ้นในบริเวณบ้านท่าไม้รั่วกลางซอย2หมู่8ตำบลท่าไม้รั่วอำเภอท่ายาง
1: จังหวัดเพชรบุรีก็จัดกำลังไปตำรวจตรวจสอบ
0: พอเดินทางเข้าไปในบ้านในซอยดังกล่าวระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ปรากฏว่าม
1: ีชายชาวบ้านคนหนึ่งนะ
0: ทราบชื่อว่าอัมพลอายุอนาม38ปีใช้ปืนลูกซองยิงออกมากระสุนนี่ถูก10ตำรวจโทประภากรใจกล้า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
0: เข้าที่บริเวณโคนขาด้านซ้ายทันรับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ายาง
1: ก็ให้แพทย์ตรวจรักษาและอาการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ในเวลาต่อมา
1: พร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนเจ้าหน้าที่นั้น
1: อยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้
1: เป็นยังไง
0: ทางมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของผู้หมู่คนนี้นะ
1: คนเจ็บเนี่ย
0: สิบตำรวจโทประภากรเนี่ยนะ
1: นั่น
0: อาการเป็นยังไงดิจะมาแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไป
1: อ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของหาเรื่องติดคุกก็ได
0: ้ครับ
1: พยายามฆ่าแน่นอน
0: ครับผมขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมากับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี
1: ้
0: แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ใช
8: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะพรรคประชาชนเตรียมฟ้องกกต.มาตรา157หลังเอาผิดผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสว.เพียงแค่บางส่วนและกองทัพภาคที่2แจ้งปมกัมพูชาขุดคูวางลวกหนามบริเวณช่องสง่ำสักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมพรรคประชาชนแถลงถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวเลือกสว.ที่มติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง77คนในจำนวนนี้เป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่รายเดียวว่าคดีนี้ถือเป็นคดีทางการเมืองที่น่าจับตาที่สุดในประเทศเป็นหนึ่งในขบวนการโกงเลือกสว.ครั้งใหญ่ที่สุดพรรคประชาชนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามติกกต.อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของกกต.โดยจากนี้พรรคประชาชนประกาศแนวทางดำเนินการ5ด้านประกอบด้วยดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ผลักดันให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้ถูกส่งฟ้องได้รับการพิจารณาในชั้นศาลตรวจสอบนักการเมืองที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกรัฐสภารวมถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของสว.และปฏิรูปองค์กรอิสระและเดินหน้าผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติ8กุมภาพันธ์2569โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนปิดท้ายที่กองทัพภาคที่2แจ้งกรณีปรากฏคลิปกัมพูชาขุดคูและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องชะงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเนื้อหาระบุว่าฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวรถน้ำในพื้นที่บริเวณช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยและข้อกังวลว่าอาจมีการดำเนินการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่พบว่าบริเวณที่ปรากฏในคลิปเป็นพื้นที่บริเวณเนิน450ช่องประโกนใกล้กับฐานปฏิบัติการพนมเบงของฝ่ายไทยโดยบริเวณยอดเนินมีฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยซึ่งฐานดังกล่าวมีการใช้งานมาตั้งแต่ห่วงสถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชาในอดีตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนเข้าข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่มีการวางกำลังและจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กับฐานของฝ่ายกัมพูชาเพื่อเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการลุกล้ำเขตแดนทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบในส่วนของการประเมินสถานการณ์จากฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการขุดคูติดต่อและจัดวางแนวลดน้ำในบริเวณดังกล่าวประเมินว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามกองกำลังสุรนารีได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในกรณีที่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่อาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู ดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
4: ไอตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: สียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเมื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริ งๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวี

0: 1691
1: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
2: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
3: ข้าววนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่เนี่ยดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
5: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
6: เพชรลิ้นจืดโสม
7: เกาจีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
1: 0812901691 0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่สองครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันต่อเลย
0: เมื่อสักครู่นี้นักจัดรายการสาวสวยจากสตูลน้องผักหวาน
1: ว่าไง
0: แจ้งมาว่าสองชั่วโมงหลังเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกตอนกลางคืนให
1: ้อ๋อไปชดเชยตอนกลางคืน
0: 91.75 เนี่ยนะ
1: ผักหวานว่าอย่างนั้นไง
0: จ้าตอนนี้เราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังจากจบรนครนายกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: ฟังกันที่คลื่น 89.75
0: เพิ่มมาอีก1คลื่นนะครับ
1: FM นะ
0: เป็นระบบ FM ตอนนี้ทางออนไลน์ด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ10คลื่นเนี่ยนะ
1: รับฟังกันได้
0: ครับผมมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Google เนี่ยนะไปที่เลือกดู Google แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าลุงช้างเรดิโอแล้วกดติดตั้งไว้เลยครับ
1: ติดตั้งเอาไว้
0: เสียงดังฟังชัดเลยเนาะหรือจะซื้อวิทยุก็เอาสิ
1: วิทยุก็เครื่องละ600
0: มาสักครู่นี้จากที่ไหนนะนครปฐม
1: นครทบมาน่ะ
0: บอกกันเป็นคนท่าวุ้งไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยอยู่แถวบ้านม่วงบ้านเบอร์ก็เนี
0: ่ยไปแถวนั้นน่ะกินแป้งขมักดังหอมหอมนี่นะเดินไปเดินมาเมา
1: แค่เด็ก
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่ไหม
1: ไม่รู้นะ
0: มันถูกกฎหมายนะเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
1: แถวนั้นเราขาวใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยอุอะแถวเนี่ยอะไรนะ
0: อุไม่รู้ดิ
1: โคกลำพานเนี่ย
0: โ
1: คกลำพานเนี่ยอุ
0: ทักกระแช
1: ่นั่นแหละน่าจะใช่แถวนั้น
0: แช่พิโลก
1: พิโลกอ่ะ
0: บันคลองไปไหนอะไปบันคลองของไหนอะของกระแช่ก็รู้กันเลยพิโลกอะ
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาชั่วโมงนี้เหมือนเดิมครับ
1: ก็รับฟังกัน
0: คุณพี่ที่อยู่ทุ่งคลีที่เคยมาเอาปุ๋ยกับพี่บิดาที่หายสีหูนะวันนี้พี่บิดาเขามารับไปแล้วนะไอ้ดึงลวงอ่ะ
1: อ๋อมารอรับได
0: ้มารับได้เลยครับ
1: ที่หายสีหูนะ
0: ดึงลวงเอาไปให้สองกระปุกเลย
1: อ๋อเอาไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: จะได้ลำรวย
0: ก็ผสมน้ำ400ลิตรขวดละ1ลิตรอ่ะผสมน้ำ400ลิตรฉีดได้ประมาณสักก็อย่างเม็ดฟู่1เม็ดผสมน้ำมันได้5 200ลิตรได้5ไร่ใช่ไหม400ลิตรได้10ไร่อันนี้ได้40ไร่มันก็อยู่ฝีมือกันการบินโดนด้วยนะคนที่บินเก่งๆเขากะประมาณได้เนี่ยเขาจะบินได้เยอะนะครับวันนี้ดึงรวงดึงเร็วและจะได
1: ้ร่ำรวยนะ
0: เอาดึงรวงไปใช้นะครับ
1: ดึงรวงดึงเร็วนี่แหละ
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ใช่จะเป็นเม็ดฟู่ก็ได
1: ้เม็ดฟู่กรดอะมิโนนี่กล่องละ 1,000 บาท
0: ราคาเดียวกันกับดึงรวง
1: ราคาเดียวกัน
0: 2กล่องก็ 1,500 3กล่อง
1: 3กล่องก
0: ็ 2,000 บาท
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ครับดึงรวงก็เหมือนกัน1กระปุกก็ 1,000 บาท
1: 1,000
0: 2กระปุก
1: 1,500 บาท
0: 3กระปุก
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ครับผม
1: กันนี่ล่ะ
0: ใช่ซื้อปุ๋ยวันนี้ก็เลือกเอาที่จะเอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้ของแถมเนี่ยนะ
0: ดึงรวงก็ได้แถมให
1: ้เลือกเอาอย่างเดียวนะ
0: ครับบางคนเอาปุ๋ยก็ได
1: ้โอ้
0: เอาปุ๋ยที่ดีถูกกว่าดึงรวงอีก
1: อ
0: ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: 0812901691
1: 691
0: ครับผมที่นครนายกอะไรวัดอะไรนะสันติวนารามนั่นไงนะ
1: ครับ
0: ที่ฟังเราอยู่ในที่ดงละครนะเขาบอกแม่ปีที่แล้วได้ปัจจัยแค่ 30,000 เองวัดเล็ก
1: ๆโ
0: อ้เออให้วัดพุทธไทยสวรรค์นะแบ่งให้มั่งได้มั้ยเล่า
1: โอ้คงไม่ได้แล้วเขายึดเป็นของกลางหมดแล้วล่ะ
0: เป็นของกลางไปแล้วยึดไปกระทั่งโต๊ะ
1: เขาไปทำไมเยอะเน
0: อะโต๊ะนี่ก็จะขายโต๊ะต้องแข็งแรงนะโต๊ะไม่แข็งแรงขายไม่ได้นะจ๊ะ มีข่าวที่ฉะเชิงเซาหน่อย
1: ว่าไง
0: ที่แปดริ้วเนี่ยนะ
1: แปดริ้วว่าไง
0: ครับผม
1: ฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
0: ครับผมที่ฉะเชิงเซานะครับมีข่าวเรื่องที่เขาตำรวจไปบุกจับที่บางคล้าทีนี้ที่บางคล้าเนี่ยเขาไปบุกจับแล้วก็แม่ทัพไม่ใช่แม่ทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยนะบอกว่าในที่ประชุมหนกแปดริ้วอ่ะ แบบนี้ผมไม่ยอมนะยกทีมไปบุกจับร้านดังกลางเมืองมีผู้ใหญ่บ้านรับเป็นเจ้าของร้านไงเรื่องเปิดเกินเวลาปล่อยให้เด็กเข้าไปแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนแล้วผู้ใหญ่บ้านยังรับเงินเดือนอยู่เลยพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมห้าเสือโรงพักโดนลงโทษทันทีแต่ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของร้านทำไมไม่โดนท่านรัฐมนตรีช่วยเต้ยพี่เต้ยเราเนี่ย
1: ว่าไง
0: เรื่องนี้ผมจริงจังนะเมื่อวานนี้ครับภายหลังนายพลพีสุวรรณชวีหรือพี่เต้ยเนี่ยแหละรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เข้ามาดูสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้า
1: ไปดู
0: ได้ติดตามความคืบหน้ากรณีที่บุกเข้ามาจับกลุ่มทลายร้านอาหารลักษณะคล้ายสถานบันเทิงกลางตัวเมืองฉะเชิงเทราว่าได้มีการดำเนินการกับผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นเจ้าของอย่างไรบ้างโดยท่านโกศลอินทรสอนจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราตอบคำถามว่าขณะนี้ทางอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้รายงานผลของการสอบสวนเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาแสดงตนเป็นเจ้าของร้านขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างการให้ผู้ว่าราชการลงนามโอ้โหคือตำรวจเร็วๆนะผู้ใหญ่บ้านช้าจังเลย
1: ปกครอง
0: ครับ
1: ฝ่ายปกครอง
0: รายงานผลสอบสวนประการประพฤติไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาแสดงตนแต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในผู้ว่าราชการลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยระบุว่าได้เข้าจับกุมพร้อมคณะทีมงานที่ร่วมมาในวันนี้พบว่าไม่มีใบอนุญาตมียาเสพติดมีเด็กอายุต่ำกว่า20 ปีตนเข้าไปในเวลา2 ทุ่มจากนั้นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาบอกว่าผมเป็นเจ้าของ
1: อ้าว
0: แล้วมีหุ้นกับตำรวจด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงครับฟังแค่นี้คิดว่าผิดหรือไม่คำถามคือยังคงปล่อยให้รับเงินเดือนอยู่อีกเดือนหนึ่งหรือขอเข้าใจด้วยว่าในวันรุ่งขึ้นมันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะตั้งกรรมการสอบก็ตั้งไปและตั้งแต่1เดือนแล้วเนี่ยยังให้รับเงินเดือนอยู่อย่างนี้มันคงไม่ใช่เพราะเรื่องอย่างเนี้ยผมจริงจังไม่อย่างนั้นจะวิ่งออกไปจับทำไมทั่วประเทศเพราะทำผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายต้องมารอทางจังหวัดตั้งกรรมการสอบความจริงแล้ววันนี้มันทะลุ1 เดือนมาแล้วนะทำไมวันรุ่งขึ้น5 เสือตำรวจถึงโดนได้แต่เหตุไหนชะไมเล่า3 วัน 10 วันแล้ว30-40 วันแล้วฝ่ายกระทรวงมหาดไทยก็แปะๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ว่าท่านผู้ว่านะ อย่างนี้ผมไม่ยอมรวมถึงจังหวัดนครปฐมด้วยของตำรวจเขาวันรุ่งขึ้นก็ไปเลยครับ5 เสือโดนเลยนี่มัน40 วันแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ยังรับเงินเดือนอยู่เลยและยังเข้าร่วมประชุมอำเภออีกด้วยนะขอบคุณสำนักข่าวส่งมาให้อ่านกัน
1: เป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับก็เวลาตำรวจเขาไวไงตำรวจเขาไม่ต้องรอผู้ว่านี่
1: ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
0: ผู้การสั่งได้เลยผู้การจังหวัดอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ต้องรอ
1: ฝ่ายปกครอง
0: จริงๆผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ผมว่าแค่ทนายอำเภอก็ได้แล้วนะแม้พูดถึงนายอำเภออีกคนหนึ่งผมชื่นชอบการทำงานของท่านมั่งเลยนะแค่ทำงานแล้วก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ชี้ชัดเลยนะผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรี
1: ประจีนไง
0: โอ้แฟนคลับผมเป็นแฟนคลับนายอำเภอผมเป็นเอฟซีนายนะ
1: ว่างั้นเลยไง
0: ผมเนี่ยตัวผมเนี่ยลุงช้างเนี่ยเป็นเอฟซีได้เอฟซีนายอำเภอบ้านสร้างอะ
1: บ้านสร้างใคร
0: ครับท่านนายอำเภอเหรอจำชื่อท่านไม่ได้แล้วแต่ท่านหล่อกับผมหน่อยเดียวเอง
1: โอ้รูปร่างหล่อ
0: รูปร่างหล่อหล่อกับผมหน่อยนึง อะไรดีแล้วก็ชื่นชมยังไม่เล่าแล้ววันนี้เดี๋ยวก็ดูเนี่ยกกต.จะว่ายังไง
1: วันนี้วันที่14
0: ขีดเส้นแล้ว
1: กันยายนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่จะว่ากันกี่คนก็ว่ากันไป
0: เออกกต.ยอมอย่างไรไม่รู้นะ
1: ตำรวจชายแดน
0: ไม่ใช่ตชด.นะคุณก็แม่กินยาแล้วก็ไปมั่วแต่เช้าเลยผมบอกแล้วไม่น่าเอากาแฟผสมฟอกัสให้กินเลยแล้วผมถ้าผมชงเองอะผมใส่ไอ้ห้าวนั้นเนี่ย
1: อย่างนั้นเลยไง
0: เออกกต.ตำรวจชายแดนแล้วตีตายกกต.
1: ตัวย่อตัวย่อมันเยอะนะ
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งใครดูฮะเดี๋ยวดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้
1: น
0: บ้านเราเมืองเราจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวก็รู้กันแล้วนะ
0: เดี๋ยวก็รู้กัน
1: บางทีก็รู้ไปแล้วก็มีนะว่ากันไปว่ากันไป
0: ครับผม
1: นี่
0: แม่ที่บ้านแพ้วไงที่ว่าไฟไหม้โรงพยาบาลเนี่ย ท่านมหาไทยก็รัฐมนตรีช่วยก็ลงพื้นที
1: ่มท.3เนี่ยนะ
0: คาดว่าเครื่องสำรองไฟมันช็อต
1: โอ้
0: เมื่อเวลา 18:00 น.เมื่อวานนี้นะครับที่บ้านแพ้วได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5ชั้น
1: ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
0: โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนหมู่1ถนนบ้านแพ้วพระประโทนเนี่ยนะครับ
1: อยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครเนี่ยนะ
0: ก็ได้เร่งประสานรถดับเพลิงทั้งจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
1: แล้วก็มูลนิธิต่างๆให้ไปทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: ครับผม
1: ที่เกิดเหตุที่ชั้นล่างสุดนะ
0: ครับ
1: เขาเรียกชั้นอะไรนะ
0: ชั้นจีชั้นล่างชั้นใต้ดินภายในศูนย์กายภาพบำบัดนอกจากจะเร่งดับเพลิงให้เร็วที่สุดแล้วยังต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
1: เอาออกมาให้รวดเร็วและก็ทุกชีวิตต้องปลอดภัย
0: ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความระทึกเป็นอย่างมากโชคดีในที่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยเขามีการประสานหน่วยงานองค์กรในได้เรื่องรวดเร็ว
1: และก็ทำงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไวนะ
0: เขามีการชำนาญไง
1: แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกทันนะ
0: ครับบริเวณชั้น3ประมาณ40คน
1: โอ้เยอะนะ
0: ออกไปยังอาคารรับรองได้อย่างปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วเป็นคุณแม่หลังคลอดและทารกนะครับ
1: น
0: ะหลังจากเคลื่อนย้ายออกมาแล้วแม้จะไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ทางโรงพยาบาลก็ได้จัดส่งทีมแพทย์
1: ไปดูผู้ป่วย
0: แต่ละรายตลอดเวลา
1: เพื่อเฝ้าดูแลแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ครับขณะที่ในส่วนของการดับเพลิงนั้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ในศูนย์กายภาพบำบัดชั้นจี
1: ชั้นล่างสุดนะ
0: โดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำภายในตัวอาคารใช้เวลาประมาณ40นาที
1: ก็สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได
0: ้แต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแหละแล้วก็ใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อไล่กลุ่มควันให้ระบายออกจากตึกให้หมด
1: ขณะปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บไป2นาย
0: ถูกกระจกบาดเล็กน้อยครับ
1: ถูกกระจกบาดเนี่ย
0: สามารถกลับบ้านได้แล้ว
1: อ้าวดีแล้วกลับไปเล็กน้อย
0: ครับ
1: ประมาณ
0: สักทุ่มนึงท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยมท.3เนี่ย
1: ก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พร้อมกับเข้าไปดูความเสียหายในเบื้องต้น
1: บ
0: ริเวณที่เกิดเหตุครับ
1: เพิ่งได้สร้างความเสียหายที่ชั้นสี่ชั้นอะไรนะ
0: ชั้นจีครับ
1: ชั้นจี
0: เพียงชั้นเดียวครับไม่ได้ลุกลามไปชั้นอื่นนะ
1: ความเสียหายประมาณ 90% นะ
0: ครับโชคดีไม่ใครได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้ป่วยเพิ่
1: ม
0: ส่วนผู้ป่วยเดิมที่นอนรักษาอยู่อาคารที่เกิดก็ปลอดภัยทุกคนนะ
1: ดีแล้วปลอดภัยกัน
0: ส่วนตัวอาคารนี้จะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรง
1: ยังแข็งแรงอยู่ไหม
0: จึงจะประเมินได้ว่าสมควรใช้ต่อหรือไม่
1: อาคารเนี่ยนะ
0: ถ้าอาคารมันไม่มั่นคงก็ต้องทุบทิ้งนะ
1: แต่มัน 90% นะ
0: ครับ0812901691
1: นะ
0: วันนี้อยากจะได้อะไรอยากจะดูแลสายตาก
1: ็
0: เอายาย่าบิงไปรับประทานตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ด
1: ยาย่าบริงนะ
0: ครับ
1: กระปุกลังก้า800บาท2กระปุก 1,500 บาท
0: ครับผมอัน
1: นี้เป็นแบบชนิดแคปซูลยาย่าบริงเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ส่วนท่านที่จะดูแลเรื่องไตนี่ไตนี่เรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะท่านที่กินเค็มมากๆเนี่ยต้องเบาๆหน่อยนะถ้ามันเค็มมากเกินในไตมันก็ทำงานเยอะ
1: นั่นสิ
0: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยกินเยอะเกินเนี่ยเค็มๆเยอะเนี่ยงดจ้ะครับงดได้งดเลยเบาได้เบาเลยแม่บอกแม่เวลาจะนอนมันท้องมันจอกจากจอกจากมันทรมานเว้ยโกโก้ลุงช้างไง
1: โอ้นะ
0: เออชูนี่แหละชงก้องแกงก้องแกงยิ่งน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีชูหมดแก้วตามด้วยน้ำอุ่นๆสักแก้วนะ
1: โกโก
0: ้นอนหลับสบาย

0: ยับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
1: อุดหนุนร้านทองไปแล้ว
0: ตกใจนึกว่าปล้นร้านทองซะแล้ว
1: ที่ไหนอะนะ
0: ชาวบ้านยายแช่มมาแน่
1: อ๋อป้าแช่มไปดูสิเล่า
0: โลกอะ
1: ไปดูสิเล่า
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากอำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งว่าม
1: ีรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าเนี่ย
0: พุ่งชนหน้าร้านทองจงเฮงชื่อร้านจงเฮงดียังไงนะ
1: จงเฮง
0: ถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ
0: หาสาเหตุแล้วก็สอบสวนหน่อยที่มันเพราะอะไรใหญ่เล่า
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นร้านทองจงเฮง
1: พบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำเนี่ย
0: ทะเบียนพิษณุโลกพุ่งเข้ามาในตัวร้าน
1: ได้รับความเสียหาย
0: โชคดีนะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บครับ
1: ร้านทองเสียหาย
0: จากการสอบสวนเจ้าของรถยนต์อายุประมาณ30ปี
1: เจ้าของรถคนขับว่ายังไง
0: ผมไม่ประสงค์จะออกนามนะอย่าไปออกชื่อผมนะอายเขา
1: อ้าวไม่อ่านหรอกไม่อ่านหรอก
0: เออได้ขับรถมาจอดรถดินถนนพระองค์ดำแหละ
1: แล้วก็แวะกินข้าวมันไก่
0: เขาว่าข้าวมันไก่พี่โลกอร่อยอะ
1: อร่อยไหมล่ะร้าน
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: ไก่เคียงกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลังจากรับประทานเสร็จแล้ว
0: โอ้โหเปิดประตูรถพร้อมกับเสียบลูกกุญแจบิดสตาร์ทเครื่องทันที
1: ลืมไปว่า
0: ใส่เกียร์หนึ่งขาเข้าไว้คร
1: ับ ทำให้รถพุ่งชนที่ร้านทองเข้าหน้าอย่างจังเลยนะ
0: จนได้รับความเสียหายดังกล่าวหลังเกิดเหตุครับ
1: ผมก็ไปหนีไปไหนนะ
0: พร้อมโทรศัพท์เรียกประกันรถมาตรวจสอบหน่อยเออดีแล้วมีประกันนะเนาะ
1: โอ้โหแล้วติดก็ทองเลยนะชนตู้ทองเลย
0: ไม่ถึงตู้ดีแล้ว
1: เออ
0: ดีว่ามีไอ้สแตนเลสลูกกงคาไว้นะไม่งั้นแล้วก็หาว่าปล้นทองใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: ทางด้านเจ้าของร้านทองคุณนิชนันเนี่ยนะ
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: ขณะเกิดเหตุตนเข้าไปรับประทานนะอาหารอยู่หลังร้าน
1: จังหวะพอดี
0: ช่วงนั้นมีลูกของตนสองคนนั่งอยู่บริเวณในหน้าเคาน์เตอร์ร้านทอง
1: และจุดที่รถพุ่งเข้ามาพอดี
0: เป็นจุดที่ตนมักจะนั่งเป็นประจำแหละ
1: และก่อนหน้าเนี่ย
0: ลูกตนก็นั่งอยู่บริเวณนั้นเช่นกัน
1: แต่ภายหลังเนี่ย
0: ได้ขยับมานั่งทางกลางร้าน
1: ช่วงจังหวะนั้นเองรถชนน่ะ
0: เสียงดังแล้วก็ร้องเสียงร้องของลูกก็รีบออกมาดู
1: พอมาดูก็พบอ้าว
0: ซะแล้ว
1: รถพุ่งชนได้รับความเสียหายไปซะแล้ว
0: เขาเยอะเหมือนกันนะ
1: ร้าน
0: เจ้าของร้านบอกมากพอสมควรเหมือนกันนะ
1: โอเคกระจกก็หลายตังค์เลยเนี่ย
0: รถขนาดรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะสตาร์ทเนี่ยมันจะกระชากแล้วใส่เกียร์คาไว
1: ้ใช่ดิ
0: มันต้องมี
1: บ่อยเนี่ย
0: มันต้องเซฟไว้หน่อยเนาะอย่างรถรุ่นใหม่เนี่ยเป็นรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะถ้าขัดเกียร์ไว้เนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดนะ
1: โอ้
0: มันสตาร์ทยังไงก็ไม่ได
1: ้นาน
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องไอ้พวกพุทธสตาร์ทมันต้องเท้าเหยียบเบรกก่อนนะ
1: ม
0: ันถึงจะสตาร์ทได้อันนี้แสดงว่ารถเก่าอะเด
1: ้รถเก่า
0: เก่านะแต่ยังมีทะเบียนไอ้ยังมีประกันนะดีจัง
1: ก็เราพูดก็ประกันแล้วล่ะ
0: ประกันจ่าย
1: ตังค์ไงนี
0: ่ไอ้ตังค์จ่ายซ่อมรถด้วยซ่อมร้านเขาด้วยเวลากินเขากินเยอะนี
1: ่
0: นี่เหมือนจะมือหวยเถื่อนนะเวลากินกินเต็มเวลาเลขดังๆมาอั้นดิ๊กแล้ว
1: มีอั้นด้วยกัน
0: อั้นแม้กระทั่ง522อ่ะเสียใจซื้อไว้แล้ว
1: ซื้อไว้แล้วไง
0: รัฐบาล80บาท
1: นี่พอหิวข้าวมันไก่แท้ๆเลย
0: หิวข้าวแท้ๆ
1: แกไม่น่าหิวมันไก่เลยเนาะ
0: ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: ที่มีสารโปรตีนไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดีนี่กระปุกหนึ่งก็690
0: 100แคปซูลครับ
1: เป็นแบบแคปซูลนะ
0: ไม่ต้องไปอธิบายสรรพเดชสรรพคุณกันแล้ว
1: รับประทานง่ายนะ
0: ครับผม
1: มื้อละ3เม็ดนะ
0: ปุกมี100เม็ดนะซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้น
0: ครับจะดื่มกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มได้เลย
1: ดื่มแล้ว
0: ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกระทั่งวันเนี่ยนะ
0: ของเราทั้ง2สูตรมีมากว่า10ปีแล้วนะครับ
1: รู้จักกัน
0: ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนราคาไม่ได้อะไรจะขึ้นราคาเราก็ไม่ขึ้นแถมยังแถมสบู่ด้วยนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เนี่ยแต่เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ย4ถุง 1,000 เนี่ยแถมให้ก้อนหนึ่ง
1: แถมให้ก้อนเดียว
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าถูกดั้งเดิม2ถุง900ก็แถมให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ
0: 5ถุง2,000 ใน2ก้อน
1: อันนั้นแถม2ก้อนเลย
0: ครับสำหรับคนที่บอกแม่ฉันไม่อยากดื่มเลยเนี่ยเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มเ
1: ยอะเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่ ไขมันทราน

0: เข้าไป
1: อืม
0: เหมือนกันเลยกับโกโก
1: ้โกโก้ดิ
0: ความหวานที่เกิดขึ้นนี่ใช้สุคาโรส
1: สุคาโรสนะ
0: ทีนี้เจ้ากาแฟไปเจอของขมผสมถังเช่าเก่ากี
1: ้
0: เห็ดหลินจือกระชายดำเนี่ยมันก็ขมไงมันก็หวานจะไม่ออกเลย
1: หวานไม่เยอะ
0: เออไม่เหมือนโกโก
1: ้โกโก้ดิจะออกหวานหน่อย
0: หวานไม่หน่อยแล้วอร่อยเลยแหละ
1: แต่ว่าใช้สุคาโรส
0: ใช้สุคาโรสตัวเดียวกันนะครับ
1: อืม
0: ทีนี้ความมันที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกาแฟเนี่ยเขาใช้ถั่วขาวถ้าเป็นโกโก้ใช้มะพร้าวครับอร่อยไม่เชื่อก็ลองดูสิแหมใครที่กินโทรมาบอกหน่อยเถอะอร่อยจริงหรือเปล่าทำไมอร่อยก็โทรมาด่าเลยเนี่ยกำลังออกอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: นาน
0: วันนี้ก็ไปลองดูได้ที่ตลาดนัดไห่สี่หู
1: ไห่สี่หูตำบลไม้ดัดเพื่อประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
0: ใช่เลย
1: ทั้งปีดาและก็คุณชะแล่มก็ไปอยู่ที่นั่น
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
0: ครับปุ๋ยเพิ่มเขาบอกเลยนะแต่วันนี้เขาเอาไปให้แล้ว5ลูกละคุณพี่อยู่ทุ่งคลีจะมาเอาดึงลวงก็มาได้เลยนะเบิกไป2ขวดแล้วนะครับ
1: วันนี้เอาไปแล้วเอาไปแล้ว
0: เจ้าเฮงคือสุนัขสามขาครับ
1: หมาสามขา
0: ถูกหนุ่มทาสยาถือจอบจับหัวแบะคาบ้านแล้วก็ลากไปฝังเลย
1: เอาหลอดซะตายเลยหรือไงนะ
0: มันมีพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่นะ
1: ไปอย่าไปทำมันที่หมานะ
0: เ
1: ออ
0: คนอะไรหมายังไม่มองเห็นไหมเคยโดนหมาเห่าบ้างไหม
1: ผมไม่เคยโดนหมาเห่าเนี่ย
0: เคยโดนหมากัดไหม
1: ไม่เคยนะ
0: เคยโดนหมามองมั้งไหมล่ะ
1: ไม่เคยนะ
0: นั่นคนหมายังไม่มองนะจ้าใครมองเมื่อวานนี้ครับเพจของอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้โพสต์คลิปวิดีโ
1: อ
0: พร้อมข้อความระบุว่ามีสุนัขถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
1: ผู้ก่อเหตุได้กำลังขุดฝังสุนัขหมา
0: โดยผู้โพสต์ระบุข้อความในลักษณะสะเทือนใจพร้อมระบุว่า
1: เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลชำนิจังหวัดบุรีรัมย์
0: เจ้าของสุนัขได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไปแล้วเรียบร้อย
1: เด็ดกะละ
0: ต่อมาตำรวจได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายปรีชาหรือว่ากบ
1: อายุ57ปีที่บ้าน
0: พร้อมยึดจอบของกลางนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ชำนิครับ
1: นายปรีชาอ้างบอกว่า
0: สุนัขเพศผู้ชื่อว่าเจ้าเฮง
1: สุนัขหมาตนเอง
0: มันเป็นสุนัขหมาของผมนี่แหละยอมรับว่าผมได้ใช้จอบสับบริเวณศีรษะมันจำนวน2ครั้ง
1: หลังจากนั้น
0: มันใจสอกมันตายเลยครับ
1: ลากไปฝังที่บริเวณหน้าบ้านน
0: ่ะผมก็ไปฝังที่ขุดหลุมไว้หน้าบ้านผมน่ะโกรธที่เจ้าเฮงเป็นโรคเลื้อนเกรงว่าจะมาแพร่เชื้อกับสุนัขของตนเองมันจะมานอนหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
1: ตอนนี้
0: เหลือสุนัข1ตัวตนเองจะฆ่าให้ตายเช่นเดียวกัน
1: อ้าว
0: ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเสพยามาก่อน
1: เพี้ยนละบ้างเงินฆ่ากระทั่งสุนัขหมา
0: ขามันบ้องแบงบ้องแบงน่ารักนะ
1: คราวนี้เจ้าของหมาว่าไง
0: เจ้าของหมาบอกกับตนเองเก็บเจ้าเฮงอ่ะสุนัขเพศผู้อายุ2ปีพันธุ์ไซบีเรียนมาผสมกับบางแก้ว
1: เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่หมามันยังเล็กอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เจ้าเฮงเคยประสบอุบัติเหตุ
1: แล้วหลังจากนั้น
0: ต้องตัดขาหน้าซ้ายทิ้งทำให้เหลือ3ขา
1: เป็นหมา3ขาไปแล้ว
0: จึงให้ญาติมาช่วยดูแลโดยตนเองโอนเงินเป็นค่าอาหารให
1: ้แกก็สงสารหมา
0: ใช่
1: จนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: คนดูแลพบคราบเลือดอยู่ในบ้าน
1: บริเวณที่เจ้าเฮงเนี่ยนะ
0: นอนเป็นประจำ
1: แล้วก็ไม่พบสุนัขหมา
0: ไม่เจอไอ้เฮง
1: หลังจากนั้น
0: เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบ
1: อ้าวพบภาพ
0: ไปชาซึ่งเป็นน้าแท้ๆของตน
1: ถือจอบไปทำร้ายร่างกายสุนัขหมาเจ้าเฮงจนนอน
0: ขณะไอ้เฮงมันนอนหลับอยู่
1: โอ้โห
0: จากนั้นก็ลากไอ้เฮงออกไป
1: เอาไปฝังเอาไว้ที่หน้าบ้าน
0: นั่นไม่ล่ะ
1: มีกล้องวงจร
0: ลากดองแดงดองแดงไปเลย
1: โหดร้ายเนาะ
0: เสียใจสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: โดยมองว่าเป็นการทำดังกล่าวเนี่ย
0: ทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเหี้ยม
1: ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาปีชาก
1: ี่ข้อหาน่ะ
0: 3ข้อหาได้แก
1: ่ข้อหาแรก
0: บุกรุกเคหสถาน
1: ข้อหาที่2
0: ทารุณกรรมสัตว์โดยเจตนา
1: และข้อหาที่3
0: เสพยาบ้านะโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณยังอนุญาตมั้ยล่ะ
1: เขาไม่ให้อนุเทพบ้านะ
0: แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: โดน3ข้อหาเลยเนี่ย
0: สมน้ำหน้า
1: ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยโอ้
0: หมา
1: เนี่ยหาสถานเขาด้วยเนี่ย
0: ชอบใจแต่หมาในชีวิตหมาเนี่ยนะนะเขาว่าเอาข้าวมันกินครั้งเดียวแค่นั้นแหละ
1: เป็นยังไง
0: โอ้มันจำจนวันตายเลยเนี่ยว่ามันเราว่าเรามีพระคุณกับมัน
1: โอ้หมาเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ผมไม่อยากพูดถึงคนนะ
1: เป็นไง
0: ให้ข้าวกินก็ว่าดีเพราะวันนี้ไม่ได้หุงข้าวมันด่าเราซะอีก
1: ว่าเราไง
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: นะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วนในพี่ผู้ชายอ่ะ
1: เอาแล้วประทานฟอกัสกันได้นะ
0: กล่องเขียวเขียวกล่องเดียวจะได้เยี่ยว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: หมเราก็บ้ายอซะด้วย
1: เป็นไง
0: เขาบอกแม่โกโก้อร่อยมาก
1: อร่อยอร่อย
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: โกโก
0: ้โอ้ใครจะซื้อไปตั้งโรงทานนั้นเดี๋ยวผมคิดพิเศษให้เลยนะเออเอาจริงตั้งโรงทานเนี่ย
1: จะเป็นกาแฟเป็นโกโก้ได้ทั้งงาน
0: ได้ได้ได้เขาบอกใช้ไปตั้งโรงทานเนี่ยลุงช้างเอาเท่าทุนได้ไหมได้แต่ออกค่าส่งเองถือว่าช่วยกันทำบุญเนี่ยนะ
1: นั่น
0: นะครับแต่มาซื้อกล่องเดียวอย่าไปตั้งโรงทานอย่างนี้มันแหม
1: จะไปรับประทานกันแล้วกัน
0: เดี๋ยวตีตายเออสัก10กล่องเลยไปตั้งโรงทานเนี่ย
1: ใช่
0: 10กล่องก็150ซอง150แก้วนะเออ
1: กล่องนึงก็300
0: 2กล่อง500บาทนะ
1: กล่องก็จะได้ประหยัดไปอีกหน่อย
0: ใช่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: จ้าใช่แล้วจ้า
2: โทรมาจากบ้านสวนกอน9ค่ะ
0: บ้านสวนกอน9
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ค่ะ
0: นี่น้องแคร์ดิเอ้ยไม่ใช่แกงคอย
2: ค่ะบ้านน้อยค่ะติดมะนาวหวาน
0: อ๋อพี่น้อยเหรอ
2: ค่ะ
0: จ้า
2: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่สาวพี่น้อย
0: อ๋อพี่สาวพี่น้อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ
2: ะสั่งยาไอ้ตัวที่ว่ามันปวดตามข้อตามกระดูกนะ
0: โอเคเดี๋ยวผมโทรกลับนะตอนนี้มันออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: ปวดตามข้อตามกระดูกก็ไง
0: คิดถึงพี่น้อยคิดถึงน้องก้าวด้วยนะ
2: ตอนนี้เขาไปเปิดร้านอาหารที่ที่ไอ้แสงทองเรือนธรรมอะค่ะ
0: ตรงไหนที่ตลาดแก่งคอยเหรอ
2: ไม่ไม่อยู่ที่หมู่4ซอย24ทางไปพัฒนาเนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมเขาทำไล่โคกหนองนาไง
1: เนี่ยนะ
0: เออคงน้องนาพี่สาวพี่น้อยทีหนึ่งพี่น้อยนี่เป็นครอบครัวทหารม้าสามีเขาอยู่ศูนย์การทหารม้านะครับแล้วก็ทำโคกหนองนาเขาเป็นศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสระบุรี
1: อ
0: ่ะเป็นแฟนรายการเราตอนที่เราทำรายการอยู่ที่มวกเหล็กเขาอยู่ที่แก่งคอยเวลาผมไลฟ์สดตอนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดช่องลุงช้างแล้วนะครับปิดตำนานไปแล้วช่องลุงช้างไทยทิพย
1: ์
0: ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ลิเกหลายคณะที่ติดต่อลุงช้างมาผมก็ส่งไปให้ช่างติ่งไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมไม่รับแล้วนะครับเพราะรับงานปุ๊บเช้ามาเสียงานเช้ามาก็เสียงานเลยเราทำรายการตอน 5:00 เนาะ
1: ครับ
0: เป็นงั้น
1: ก็เหนื่อยนะ
0: เหนื่อยตื่นสายไม่ได้ครับผมตังก็อยากได
1: ้
0: แต่ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะงานกฐินเรายังประกาศไม่หมดเลยเนี่ยชั่วโมงเนี้ย
1: กฐินเลยไง
0: ครับ
1: เอา31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดอำเภอ
0: บางพลัดกรุงเทพ
1: บางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
0: จ้ะ
1: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้ะ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็งานประจำปี
1: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: สาธุ
1: ในงานกฐินนะ
0: ครับผมเคาะซ้ำเนี่ยชาวนาชาวไร่ชาวสวน
1: เป็นยังไง
0: ถูกขโมยมาขุดหัวมันสับหลังไปตั้งนั้นเนี่ย
1: หลังจากนาข้าวเสร็จใช่ไหม
0: ไม่ใช่เลยนาข้าวโดนภัยแล้งเล่นงานนะสิ
1: อ๋อไปปลูกไปปลูกมันสับหลัง
0: เนี่ยมันสับหลังมันทนไงถ้าได้ปุ๋ยลุงช้างเลยนะ
1: อ
0: ันจริงๆอ่ะใบนี้มันพลับไปนะหัวมันล่มไปแล้วใช้ปุ๋ยลุงช้างอ่ะ
1: นี่ไปขโมยขุดมันสับปะหลัง
0: เราไม่ได้อยู่เฝ้ามันไงมันเผาแป๊บเดียวที่บ้านไร่อุทัยธานีเนี่ย
1: อุทัยยังไง
0: ป้าไหมพี่ไห
1: ม
0: เกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วย
1: นายสมัยเนี่ยนะ
0: บอกว่ามาเดือดร้อนแล้วเกิดลุงช้างเอ้ย
1: เพราะอะไร
0: ทำนาทำนาได้ติดไร่พอเจอภัยแล้งแล้ว
1: ปลูกข้าวไว้สิบไร
0: ่เสียหายไปห้าไร่ได้ครึ่งเดียวอ่ะ
1: อ๋อ
0: นี่ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนแรงนะทำนาแล้วก็ปลูกมันแต่บะหลังสิบไร่
1: สิบไร่ปลูกเอาไว้เก้าเดือนแล้วอ
0: ายุเก้าเดือนอยู่ห่างจากบ้านประมาณ7กิโล
1: พบว่ามีคนร้ายเนี่ย
0: มันเข้าไปขุดหัวมันแต่บะหลังพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใช้วิธีเอาถอนต้นหักหัวมันบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยไปสิบกระสอบ
1: น้ำหนักประมาณ300กว่ากิโลกรัม
0: คนร้ายมันแอบขนหัวมันหนีไปได้ประมาณ 7-8 กระสอบอ่ะ
1: เหลือทิ้งเอาไว้ในไร่แค่2กระสอบ
0: พร้อมล่องลอยต้นมันตะบะหลังนี่ถูกหักหัวกระจายเป็นบริเวณกว้างนะ
1: คิดมูลค่าความเสียหายก็พันบาทนะ
0: ครับเยอะนะพันบาทสำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะ
1: มาขโมยนะ
0: แจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบแล้วถ่ายลมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
1: บันทึกภาพไว้แล้ว
0: เชื่อว่าคนร้ายเป็นคนแถวบ้านนี่ครับข้างบ้านโชเล่นี่แหละ
1: ก็คงแถวบ้านรู้นั่นแหละ
0: มันรู้จักเส้นทางดีไง
1: โอ้คาดว่า
0: ก่อเหตุในช่วงกลางดึกหรือไม่ก็ช่วงเช้ามืดนะ
1: ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยเลือกอาจจะเพราะหัวมันสับปะหลังเนี่ย
0: อาจจะมาจากราคามันตอนนี้ปีนี้ปรับตัวสูงไง
1: อ
0: ยู่กิโลกรัม3บาท30ตังค์น่ะ
1: หรือประมาณ
0: 3,300 บาทต่อตันน่ะ
1: เนี่ยนะ
0: อาจจะเป็นแรงจูงใจหัวขโมยนะ
1: มันนำไปขาย
0: หรือไม่ก็แปรรูปเป็นมันเส้นก็ได
1: ้
0: พี่น้องทำไล่มันนี่นะฮะนะวันนี้นะครับโชคดีแล้วที่ฟังรายการเราเนี่ยหัวใหญ่กว้างใหญ่และลึกเป็นแทงดินดีนะแทงดินยาวเลยเราใช้เม็ดฟู่ใส่เข้าไปนี่ใบมันแพร่ไปนะ
1: ด้าน
0: อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทร1197นะ
0: ตัวที่ทุ่งสงนะครับเมื่อวานนี้ผมส่งไปแล้วนะพี่นะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: แต่ปวดเกาปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นไง
1: โอ้รับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
0: ทานคู่กับไทยแคลพัดนะเสริมสร้างกระดูกไปแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 91โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหมิ่นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยมายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิ

การด้วยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
12: เพชรลิ้นจืดสม
13: เกาจีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: เข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่จอทล1197ด้วยนะจ๊ะ
1: มาแล้วมาที่จอทล1197กันแล้ว
0: ครับผมที่สตูลไม่ได้ตัดนะไฟไม่ได้ขาดนะไฟยังมาอยู
1: ่
0: มีข่าวดีด้วย
1: เรื่องของ
0: ต่อจากนี้ไปกลางคืนจะได้ฟังรายการเราด้วยนะ
1: นาน
0: ยังไงเดี๋ยวคุณสารวัตรนะกลางคืนเนี่ยเป็นรายการผมเลยใน3ชั่วโมงไปเลยใช่ไหมเล่าพี่น้องสตูลก็จะได้ฟังรายการหมูกับช้าง
1: ช้างกับหมูเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: ฟังกัน
0: จะร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวถ้าผมขายของได้มีคนฟังเยอะปั๊บเนี่ยเราจะได้ช่วยกันไงค่าน้ำค่าไฟจะได้ช่วยกันเนาะงานพี่น้องบ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะ
1: ครับพ
0: ี่น้องมุสลิมสลามอะลัยกุมทุกท่านเลยนะครับโกโก้ผมมีเครื่องหมายฮาลาลนะ
1: รับประทานได
0: ้ดื่มได้ตุ๊กนี่อร่อยนะคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มไง
1: รับประทานได
0: ้เลยสบายบือสะดือโบนะครับแหมวันนี้พี่บิดาเขาไม่เอาไปสิ
1: ไม่ได้ไปไง
0: ไม่เอาไปก็ไปกินแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะน่าจะติดไปสัก10กล่องเนาะ เอาจริงๆนะผมอยากให้คนแก่คนเฒ่าได้กินโดยเฉพาะคนที่ไม่ดื่มกาแฟไงจริงๆไอ้กาแฟเรามันดื่มได้ใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียวอยู่แล้ว
1: เบาหวานไม่คืนสดชื่นทั้งวันนี่แหละ
0: บางคนก็ไม่กล้าไงมันขึ้นชื่อว่ากาแฟจะไม่เอาหรอกลองโกโก้ซี
1: เรามีโกโก
0: ้เอออ
1: ีกทางเลือกนึง
0: เอาจะหน้าท้าคนเป็นเบาหวานทั่วราชอาณาจักรเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติที่บอกว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มนุ่นนี่นั่นกาแฟลุงช้างไม่กล้าดื
1: ่ม
0: นะแล้วก็ไม่กล้าดื่มโกโก้ลุงช้างเอาไปเลยลองดื่มดู
1: รับประทานได้
0: ครับกาแฟ10กว่าปีแล้วแต่คนเป็นเบาหวานกินเขาป่านี้ชักแงกๆไปแล้วแล้วตอนนี้มาโกโก้อีกแล้วบางคนเรียกกาแฟโกโก้ดิได้ขอไปจากลุงช้างเถอะ
1: นาน
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: โกโก้ชู
0: ชู
1: เ
0: ป็นโกโก้ที่หอมอร่อยซาวดะมะนะมะซาวดะอยู่ชัยโยบอกได้รับยาหม่องแล้วเป็นยาหม่องยาหม่องของคุณปิดาเขาอ่ะยาหม่องฟ้าทลายโจรอะไรเขาน่ะนะขวดนุ่นบลุ่มเลยนะ230บาทคือขวดเดียวมัน180อ่ะผมก็ต้องขอค่าส่งหน่อย50บาท
1: นาน
0: มะก็บอกเอายอมเอา ได้รับแล้วนะได้รับแล้วเดี๋ยววันนี้เขาก็จะห่อไปที่
1: หายสี่หูนะ
0: หายสี่หูนะครับ
1: อันนี้ก็ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: แฉแลมไม่ปวดท้องก็พบกับปีดาก็คุณแฉแลมเขาอะไร
0: ครับแล้ววันนี้จะตกไม่ตกไม่รู้นะเพราะว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินนะภาคเหนือก็60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ70นะครับภาคกลางก็70นะ
1: ภาคกลางก็มีนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: เราฝันค่ะ
0: อ๋อเหลาขวัญกาญจนบุรีนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเหลาขวัญกาญจนบุรี
1: เมื่อกี้ฟังที่วอทปอนี
0: ่ครับผมเหลาขวัญนี่ฟังได้3คลื่นเลยนะวอทปอจทลจสหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้า3โก้อ่างทองนี่ฟังจทลจสหนึ่งวอทป
1: อ
0: แล้วก็ยังจะค่ายจักรพงศ
1: ์ฟังได้
0: เพราะนั้นผมไปจอดรถหน้าร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามก้อ
1: เป็นไง
0: โอ้โหดังกระหึ่มเลย855
1: โอ้เปิดกระเดียนา
0: ครับ
1: ผ
0: มกำลังคุยกับป้าแดงว่าผมจะเหมาทั้งหมดเลยได้ไห
1: ม
0: เดี๋ยวอาจารย์วัชระห้าวผมอีก
1: อย่างนั้นเลยไง
0: อาจารย์วัชระบอกจะช้างถ้าแกเหมาหมดแกข้าไม่ต้องคุยกัน
1: มาให้คุยกันด้วย
0: สุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์วัชระหมื่นสุวรรณ
1: เขาไม่เป็นไรอยู่แล้วคนน
0: ั้
1: น
0: โอ้อยู่ก็ยาจะเป็นไรได
1: ้อยู่สบายแล้ว
0: เป็นอย่างเดียวกันนั้นแ
1: หละเป็นอะไรอ่ะ
0: เป็นเศรษฐีด่านช้างนะ
1: อ้าวคิดถึงนะ
0: ผมไปเหยียบแผ่นดินด่านช้างบอก
1: เป็นไง
0: มาแล้วไม่เข้ามาพักบ้านผมเดี๋ยว
1: โอ้จะให้เข้าไป
0: ใช่
1: เดี๋ยวก็หนาว
0: ผมหนาวที่ ผมกินอย่างกับยัดฟูกเนี่ย
1: เออ
0: ภาคกลางร้อยละ70นะ
1: มีที่ไหนบ้างภาคกลางเนี่ย
0: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรี
1: อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: และราชบุรีเฮ้ย
1: 70% นะภาคกลางเนี่ยนะ
0: ร้องแบบขนเนี่ยร้องแบบขน
1: อืม
0: และลพบุรีสระบุรีเฮ้ย
1: ตึกตึกตึกตึก
0: ขนของคณะอะไรนะลพบุรีมีคณะเดียวเนี่ย
1: อำนาจอำนวยพรนะ
0: ครับผม
1: หาเขาไปได
0: ้ได
1: ้
0: เดี๋ยวจะดูขนมีขนว่าหน้านะอำนาจฟังอยู่บ้างไม่รู้ล่ะ
1: ไม
0: ่ได้ข่าวว่าเป็นอบต.หรือว่าอะไรนะอยู่ที่โคกต้นนะ
1: เขาเป็นอบต.อยู
0: ่
1: สบต.
0: ครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดขนให้หน่
1: อ
0: ยขนลำตัดเพลงช่อยมีเมื่อไหร่บอกนะผมจะไปถ่ายทำให้หน่อยผมจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ลิเกไม่ต้องลิเกมีคนถ่ายเยอะแล้วล่ะนะครับลิเกลิเกเกียรติสายกล้องแล้วเลิกดึกภาคตะวันออกร้อยละ60นะ
1: มีตกที่นครนายกธนบุรีระยองจันทบุรี
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
1: ก็เยอะนะ
0: เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโอ้เยอะนะสตูลตกด้วยนะ
1: ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับระนองพังงานะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะจ๊ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะ
0: ครับผม มีพระพรหมวชิรคุณาธานบริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาทท่านมีเงินเยอะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีกาทั้งหลายทั้งแหล
1: ่ท่านบริจาคไปไหนอ่ะ
0: สร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองอ่ะ
1: โอ้สร้างโรงพยาบาล
0: เลยแบบหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่เล่า
1: เออ
0: หลวงพ่อคูณนี่สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะ
1: ท่านสร้างไว้เยอะสละแม้กระทั่งร่างของท่านนะ
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์ใหญ่นะ
0: พระพรหมวชิระคุณาธานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารพระมหาเถระผู้ทรงคุณด้านทานบารมีอันยิ่งใหญ่บริจาคปัจจัยเป็นเงิน
1: 2,000 ล้านบาทเนี่ย
0: สร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองครับ
1: สร้างโรงพยาบาลเลย
0: ครับมีเพจของพัทยศสมณศักดิ์ประสงค์ไทยโพสต์ข้อมูลว่า
1: บริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาท
0: สร้างโรงพยาบาลพระพรหมวชิรคุณาธานไพศาลสังฆกิจโกศลวิมลศีลาจารวินิจพิสิทธิ์สิกขการปีชาสาธกธรรมวิจิตขมหานิสาสอนบวรสังฆรามคาขมาวะศรีทิตนะวัดศรีโอ้โหยาวจังเลยหลวงพ
1: ่
0: อพระรามหลวงกรุงเทพวัดศรีสุดาราม
1: นะ
0: ครับ
1: วรวิหารเนี่ยนะ
0: มันเงินเข้ากรุงเทพยังไงวัดบางพึ่งไม่มาทักทีจะได้ตั้งแต่ผ่านเสร็จ
1: ข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ที่ดินวัดเนี่ยหลังบ้านผมเนี่ย
1: นักสงฆ์ท่านจำปาเนี่ยนะ
0: โอ้เหลืออีกงานหนึ่งแต่ไม่นานได้จังก็ไม่รู
1: ้วัดที่ยังไม่ค่อยจะมีเนี่ยทำบุญกันบ้าง
0: ขออีกงานเดียวเนี่ยไว้จอดรถหน่อยเวลามีงานมีการอะไรเนาะ
1: นั่นสิน
0: ี่ครับท่านบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทนะ
1: สร้างโรงพยาบาลเน
0: ี่ยแต่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าหลวงพ่อเนนนะฮะท่านอยู่เขตบางกอกน้อยนะครับโรงพยาบาลราชบพิตรพุทธมณฑลสายตามเนี่ยศูนย์แพทยศาสตร์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
1: มณฑลสาย3
0: เลยครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสติปัญญาแบบครบวงจร
1: ราชเทวี
0: โรงพยาบาลรัตนประชารักษ
1: ์ของสำวา
0: โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี
1: พุทธมณฑลสาย3
0: แล้วก็โรงพยาบาลบุษราคำจิตตากรุณครับ
1: สายใหม่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส
0: ร้างเป็นเงิน 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านบาทเนี่ยนะ
0: โอ้แหมขอสาธุอนุโมทนา
1: อันนี้สร้างแน่
0: บอกที่มาของเงินเนี่ยนะ2,000 ล้านบาทเนี่ยในการเขาก็ต้องสรรหาแหละว่ามาจากไหนใช่ไหมล่ะถ้าเขามีที่มาที่ไปดิ
1: ครับ
0: มีคนมาบริจาคนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บรวบรวมปัจจัยเขาไว
1: ้
0: นะครับ
1: ตอนนี้จะไปสร้างโรงพยาบาลที่ดอนเมืองใช่ไหม
0: ครับ
1: เขตดอนเมือง
0: ตั้งใจจะสร้างสังกัดสำนักแพทย์กรุงเทพให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพเลยเพราะว่าโอ้โหชาวบ้านชาวช่องมากันเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีทะเบียนราษฎรเนี่ยจำนวนตั้งเท่าไหร่อ่ะ5ล้านกว่าคนนะไม่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรอีก5ล้านกว่าเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์สาธารณสุขได้ทันรวดเร็วทั่วถึงสาธุเนาะ
1: สร้างโรงพยาบาลนะ
0: ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
1: ผ พ่อดิ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เมตตา
0: ครับ
1: ช่วยเหลือดูแล
0: ของเราก็มีเนี่ยวัดตั้งเยอะแยะเนี่ยมากันบ้าง
1: ใช่ครับบุญทำบุญทำทานกัน
0: นี่สะพานข้ามสามโลกเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จ
1: วัดบางพึ่งเนี่ยนะ
0: ตอนนี้เขาบุกไว้แล้วเนี่ยบุกแล้วสร้างเสร็จปั๊บฉลองปุ๊บ
1: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเนี่ย
0: เกโชเล่ปั๊บเลย
1: ทำการแสดงฉลองและดัง
0: พอถึงวันฉลองปุ๊บตกลงปั๊บตังพอเหลือจ้างลิเกได
1: ้
0: เปลี่ยนเป็นสอนหลานนี่โกรธกันเลยนะลุงพ่อนะรับปากแล้วผมประกาศมัน3ปีแล้วเนี่ย
1: สอนหลานนี่เขาดังอยู่แล้วล่ะ
0: ถ้าโชเล่ไม่ว่างค่อยเอาสอนหลานไป
1: โชเล่ว่างทุกวันหากันไปจวกออกกระถิ่นอะไรก็หากันได
0: ้31ตุลาคมนี้นะครับ
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณ
0: ผมไม่แน่ใจนะวัดหนองแจ้งหรือเปล่าด้วยว่าจะเลื่อนเป็น31นะโทรบอกด้วยครับ
1: อย่างไรฟังอยู่ก็โทรกันมานะ
0: ครับ
1: วันนี้1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบางหลวงอำเภอบางบ่อพลอยตำบลบางบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยเบอร์บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลตะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอาน29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้เขามี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขครับ
1: ได้ขึ้นฉากใหม่เนี่ย
0: ขึ้นใหม่มาตั้งปีที่แล้วแล้ว
1: ที่แล้วก็ทำไว้ให้
0: ถ่ายทำไม่สำเร็จด้วยผม
1: ขอบคุณลุงช้างด้วย
0: ครับผม
1: ทำฉากไว้เด็กมัน
0: เด็กโตขึ้นเนี่ยมันก็เนรคุณเราเองไงไล่ออกจากวงเฉยเลย
1: เมื่อคืนที่เจ้าออกัสเขาก็มา
0: เอามาเลย
1: วางงานจะชาโดนเลย
0: ผมไม่รู้นะผมรู้มันจะไปให้กำลังใจมันหน่อย
1: เขาไปลำกันอยู่เด้อ
0: ละ
1: ออกัสน้องเธอน้องคุณ
0: โอ้โหไม่รู้นะรู้จะไปซะหน่อย
1: อ
0: ีตอนบวชแล้วบอกอีตอนตายไม่บอกเลยพวกเนี้ย
1: ร้อยวันไม่เป็นไร
0: ครับผมชายปริศนาลอยกลางอยู่เจ้าพระยาครับร่างเนี่ย
1: อายุประมาณ
0: 50แล้ว
1: ไม่เกิน50นะ
0: ถามหาญาติหน่อยสิ
1: รูปพรรณสันฐานเนี่ยผิวดำแดงเนี่ย
0: โอ้รูปร่างสันทัด
1: แ
0: ต่ผมไม่อยู่สงสัยจะเดาว่าเป็นผมแน่ใช่ไหมเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ปากคลองสารรับแจ้ง
1: มีคนเสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
0: บริเวณใกล้เคียงกับท่าน้ำใต้สะพานพุทธ
1: ทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชไป
0: พร้อมอาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบครับ
1: พอเช็คตึงไป
0: ที่เกิดเหตุบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพุทธแขวงวัดกัลยา
1: เหตุกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: พบศพชายลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในลักษณะไหน นายแน
1: ่ตรวจสอบแล้วต้องการไป
0: เรือตรวจการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปลากจูงเข้ามาน
1: ำลากขึ้นบนฝั่งเนี่ย
0: ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นชายไม่ทราบชื่ออ
1: ายุไม่เกิน50ปีนะ
0: ผิวดำแดงรูปร่างสันทัดสูงประมาณ160
1: ไว้ผมสั้นเนี่ย
0: กางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อสภาพร่วมบวมอืดละ
1: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ48ชั่วโมง
0: ตรวจสอบร่างกายไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนตัว
1: แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่มีบาดแผล
0: ไม่บ่งชี้ว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม
1: ่เบื้องต้นเนี
0: ่
1: ย
0: แพทย์นิติเวชได้มอบหมายให้อาสาสมัครกู้ภัย
1: นำไปทำการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
0: พร้อมตรวจอัตลักษณ์บุคคลก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายและติดตามญาติของผู้เสียชีวิต
1: ประสานให้ครอบครัวได้ทราบด้วย
0: ครับ
1: จะได้นำศพไปประกอบ

0: รวจรับแจ้งคนร้ายขับรถชนแล้วก็ข่มขู่เอาทรัพย์สินบริเวณป่าละมะริมหนองทาถนนบ้านจันตำบลบ้านจันอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
1: ตำรวจหลังรับแจ้งก็เดินทางไปตำรวจตรวจสอบนะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวโทรกลับ
0: ครับผม
1: ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับที่เกิดเหตุพบนางสาวเพ็ญ
1: อายุ41ปี
0: ผู้ได้รับความเสียหายนะ
1: อยู่ในการสภาพใจกระตกตกกระจาย
0: ร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
1: นางสาวเพ็ญให้การว่า
0: ช่วงเวลาตีห้าครึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดง
1: จะเดินทางไปทำงานที่โรงแรม
0: มีคนร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงฮอนด้าเวฟสีเทา
1: ขี่เข้ามาทางด้านหลัง
0: แล้วมันก็ถีบรถของหนูจนล้มเสียหลักลงนะครับคุณตำรวจค่ะ
1: หลังจากนั้นคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายวัย20ปี
0: รูปร่างผอมตัวเล็กสวมเสื้อคลุมมีฮูดสีดำฉุดกระชากลากจุงเข้าไปในป่า
1: หลังจากนั้นก็ใช้มือปิดปาก
0: แล้วก็ใช้เชือกมัดขาซ้ายเอาเข็มขัดมามัดมืออีก
1: พร้อมกับผู้ข่มขู่ว่า
0: เอาเงินมา
1: อย่าเอาเงิน
0: อย่าเสียงดังพยายามขัดขืนแล้ว
1: และเป็นยังไง
0: ไอ้เงินเนี่ยหนูก็ไม่มีแล้วถ้ามีก็จะให้มันหนูคิดว่ามันจะข่มขืน
1: นาน
0: หนูก็ต้องผิดหวังเพราะมันไม่ข่มขืนหนูหนูเลยผิดหวังเลยพอมันเผลอปั๊บ
1: เป็นยังไง
0: หนูก็วิ่งออกจากป่าเลยมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
0: พอดีเลยชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีก็ขับรถมันหนีไปนะครับก็มาแจ้งตำรวจนี่แหละ
1: แล้วก็ให้ตำรวจจับกุมคนร้าย
0: คนร้ายตกใจครับขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
1: ไปแล้วจับเขามัดเลย
0: หลังจากนั้นตำรวจก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหละ
1: เอา
0: ช่วยกันออกลาดตระเวนดูซิแล้วนำผู้เสียหายไปลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีคนร้าย
1: เพื่อจะได้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยแม่คนร้ายนี่เน
0: า
1: ะ
0: จับปะแหม่มเป็นนิดหน่อยก็ไม่ได้นะ
1: โอ้จับไปเดี๋ยวมันก็ปล่อยไม้อีกแล้ว
0: ทำไมถึงปล่อยซะล่ะ
1: มันก็คงจะเบื่อมันแล้ว
0: หมาก็ไม่ได้อะไรผอมแห้งแรงน้อย
1: สาดปล่อยลงทานไปแล้วมันจะกลับมา
0: เออผมขายเบอร์ไว้เหลือกลับมาอีกไอ้เบอร์ที่เหลือก็ด้วยนะ
1: ม
0: าวานี่คนไปที่วัดพุทธไทยตะวันกันเยอะเลยนะ
1: แน่นวัดเขาบอกแน่นวัดเลย
0: นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมจะไปดูโต๊ะมั้
1: งโต๊ะอยู่ที่โรงพักนู้น
0: อยู่โรงของป่านู้น
1: เออ
0: โอ้หาข่าวคนที่จะไปอ่ะ
1: นั่นสิ
0: โอ้โหมีคนขายของแทนน้ำหลอกแม
1: ่
0: มากันเยอะเหลือเกินนะ
1: ขายดี
0: คึกคักนักท่องเที่ยวมาเดินกันที่วัดมากราบไหว้พระมาทำบุญ
1: กราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว
0: ใช่เราไม่ได้ไปไหว้สมีนั่นน่ะไหว้พระพุทธรูปอ่ะพระพุทธรูปเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
1: เ
0: ป็นตัวแทนขององค์สมเด็จธัมมาทัมพุทธเจ้า
1: ใช่
0: พระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาแต่มันไม่เผยแผ่ซะแล้ว
1: นั่นไปทำอย่างอื่นไง
0: ชื่อเขาบอกแล้วเนี่ยอุปสมบทอ่ะย่อมาจากอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: อดผสมบุตร
1: อดผสมบุตรเนี่ยนะปัดโท
0: รเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: นาน
0: มุกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วผมไม่ได้รับนะ
1: แม้ว่า
0: ประมาณ 10-20 สายแล้วนะ
1: ไม่รู้ใครไปให้เจิมรถมั้งหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่รู้ใครไปให้เป่ากระหม่อมมั้งหรือเปล่าม
0: ีเหมือนกันนะอุปสมบทอดผสมบุตร
1: ว่ากันไป
0: เราต้องห้ามมีเมียนะครับ
1: อ
0: ่ะก็คนไปเที่ยวกันเยอะนะครับ
1: แน่นวัดเลยเนี่ยนะ
0: แต่วัดนี่อยู่ในเขตตำบลสำเภาล่มนะ
1: สำเภาล่มอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เมื่อวานนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามา
1: ไม่ขาดสาย
0: โดยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้น
1: เว้นวันหยุดครั้งแรกเนี่ยนะ
0: ถือเป็นช่วงประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วไหว้พระ
1: แล้วก็เป็นจำนวนมากด้วยมากกว่าปกติด้วย
0: เทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาในวันนี้เยอะที่สุดพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโหวันนี้ขายดี
1: ขายดี
0: รู้สึกใครไปทำการแทนในท่านเจ้าคุณเบิ้มม
1: าท่านเจ้าคุณเบิ้มเนี่ยจากผมเนี่ย
0: เออวัดแม่กะวัดอะไรนะ
1: วัดท่าการร้องเน
0: ี่
1: ย
0: เออ
1: มารักษาการเนี่ย
0: รักษาการใช่ไหม
1: เออแบบวัด
0: แบบวัดสามเกลือ
1: สามเกลือนี่มารักษาการแทนวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยอาจารย์ผมสักการเลยเนี่ยเก่งเก่งเก่ง
0: ผมเริ่มมาอยากใกล้คุณนะกลัวจะโดนจับจริง
1: อาจารย์ผมอาจารย
0: ์เออ
1: วัดท่าการร้องเน
0: ี่
1: ย
0: ท่านเจ้าคุณเบิ้มเนี่ย
1: ท่านเจ้าคุณเนี่ยจะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดระดับที่3นะ
0: ครับ อ่ะนั่นก็เรื่องของ

0: วัดอะนะแต่ปลาหมอคางดำมาอีกแล้วครับ
1: เป็นยังไงอะ
0: พระโพธิเขื่อนลำปาว12ตัว
1: โอ้เยอะจัง
0: กรมประมงก็เตือนผู้เลี้ยงกุ้งเรื่องให้ป้องกันด้วยเดี๋ยวมันกินกุ้งหมดนะ
1: ใครเอามาปล่อยไว
0: ้ไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะเนี่ย
1: ไม่น่าเลย
0: ครับที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: เอาจับปลาหมอคางดำ
0: มาทำปลากระป๋องมั่งก็ได้มาทำลาบ
1: ไอ้กินนะมันกินได้ก็
0: แต่ว่าแต่ตัวมันกินเขาเจ
1: ้มันกินเขาแพร่ขจายพันเยอะไว
0: เขาบอกว่าถ้าเจอปลากระพงมันกลัวปลากระพงถ้าปลากระพงตัวเล็กปลากระพงตัวเล็กก็กลัวมัน
1: ไอ้หมอก็กินหมดนั่นแหละ
0: ใช่อ้าวก็ขอบคุณมากครับพี่น้องครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
1: ถุงสีเขียวนะ
0: ใช้กันแล้วไม่เบื่อครับ
1: สั่งซื้อเป็นตันนี่มีของแจกแข็งแถม
0: เอาจะเอาวิทยุก็ได้จะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได
1: ้จ
0: ะเอาอีฟู่ก็ได้จะเอาดึงรวงก็ได
1: ้ได้เลือกเอา
0: ครับเลือกเอาเลือกเอาเมื่อวานก็ไปส่งมาแล้วชะเชิงเซาเขาอินซอนเนี่ยนะ
1: ไปส่งมาเป็นตันเนี่ย
0: ครับผมถ้าท่านจะดูแลสายตาก็ยาย่าบริงนะจ๊ะ
1: บำรุงสายตา
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ด
1: ยาย่าบริงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: อ้าวบางคนกินแคปซูลไม่ได้แต่ของยาสายบอกหนูกินแคปซูลไม่ได
1: ้
0: กระเดือกไม่ลงกลืนไม่ลง
1: ก
0: ็เปลี่ยนเป็นซอฟเยล
1: ซอฟเยลก็ดีแคร์เลย
0: ครับราคาเดียวกันโปรมิกออย
1: สองกระปุก650บาท
0: ดูแลไตกับโปรมิกออยกับสองกระปุก650เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับหรือจะเป็นเรื่องของไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: หลายคนบอกว่าไอ้แกสองคนเนี่ยนะไม่เคยคุยสรรพคุณไบโอเลยแต่ไม่ขายดีจะคุยทำไมเราก็มีคนก็คุยให้แล้ว
1: เหมือนกันเนี่ยนะคุยให้เราหมดแล้ว
0: เขาคุยให้เราหมดแล้วเราจะคุยทำไมอ่ะ
1: เราคุยเรื่องราคาอย่างเดียว
0: อยากรู้ไหมอ่ะใครมาคุยให้เราอ่ะคนที่เขากินแล้ว
1: นั่นนะที่โทรมาบอกโอ้โห
0: ชื่นใจ
1: กันไป
0: อย่างเมื่อกี้โทรมาจากไหนนะ
1: นั่นสิ
0: โกโก้อร่อยจริงๆสมคำล่ำลือนะเห็นไหม
1: นาน
0: เดี๋ยวนี้กินโกโก้เช้าพอสายๆหน่อยก็กาแฟใช่ไห
1: ม
0: แล้วก่อนอาหารก็ไบโอดี
1: ไบโอดีก็กระปุกละ690บาท
0: ครับเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลนะ
1: รับประทานไป
0: แล้วก็รับประทานมรักขินกลุงช้างด้วย
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: นี่อะไรไงกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกนะดื่มก็ไปจุ๊บหมดแก้วเลยนะตามด้วยมรักขินกสัก2เม็ดนะครับ
1: 2เม็ดนะ
0: แล้วก็กินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กินยาโรงพยาบาลไปดื่มชงโกโก้ไปนะวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะเขาแถมอะไรนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: ไม่ใช่สบู่แก้คันนะจ๊ะ แก้คันไปหาคุณปิดาเขานะครับไขมันก้าวไปรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพโอสดนะจ๊ะ
1: ก็เรามี2สูตรอ่ะนะ
0: อ้าวเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นก็ทานสูตรดั้งเดิมซิ
1: กล่องละ200
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูลซิ
1: กระปุกละ300อ่ะ
0: วันนี้มีของแจกของแถมเหมือนเดิมซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงซื้อ5กระปุกแถม1กระปุก
1: แถมให้
0: ถ้าข้อปวดข้อปวดกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็ไทแคลพัด
1: อันนี้ไทแคลพัดใน2กระปุก500
0: 4กระปุก 1,000 แถมฟรีกัน1กระปุกด้วยนะ
1: แถมให้
0: ถ้าอยากจะกินน้ำมันงาดำก็ต้อง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กระปุกก็300
0: นอน2เม็ดนะ
1: ราคาเดียวกับบาระกินนกกัน
0: เนี่ยซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: เดียวคล่องเนี่ยนะ
0: พี่น้องครับผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะฉี่ไม่ค่อยจะออกฉี่ถ้าดุดปุดปัดอ่ะที่รถหัวนี้ป้อเท้าเนี่ย
1: ใช
0: ่1เม็ดพอแล้ว
1: รับประทานกัน
0: 3วัน4วันกินสักเม็ด1เม็ดนึงในฉี่คล่องในตั้งหลายวันกินเพื่อขยายท่อปัสสาวะครับ
1: ปัสสาวะจะได้ฉี่ไม่สะดุดเนี่ยนะ
0: ต่อมลูกหมากมันกดทับอยู่ไงนะครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: ให้รับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
0: อันนี้เป็นแคปซูลครับ
1: จะได้ระบายมันออกมา
0: ถ้าอยากชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูดครับ
1: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
0: ราคาเดียวกันนะสองแถมหนึ่งเหมือนกัน
1: หรือสองก็แถมหนึ่ง
0: เหมือนไอ้ห้าวเลยไอ้ห้าวก็สองแถมหนึ่งนะจ๊ะ
1: นาน
0: ฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยา
1: บรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสด
0: สามร้อยห้าสิบบาท
1: ม
0: เมื่อกี้จากผมมาใช่ไหมนะโทรมาน
1: าน
0: เอายาฤทธิ์ดวงกระปุกหนึ่งไว้เฮ้ยใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมามีปัญหาเรื่องแผลเรื่องยา อะไรก็เอาไม่อยู่นี่วันนี้เพชรดีแกเอาไปพ่นนะ
1: สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
0: โอ้ไม่ใช่หมากับแมวนะอย่างอื่นก็ด้วยนะ
1: สัตว์เลี้ยงอะนะ
0: วัวควายม้าหมูที่มันเป็นแผลแล้วมันติดเชื้อรักษาไม่หายเนี่ยเพชรดีแกพ่นเลยเป็นสเปรย์นะพ่นไปสิ
1: พ่น
0: ม
1: ี
0: ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่ก็เลือกเอา
1: เลือกถ้าเลี้ยงเยอะก็กดใจไปเลย
0: ร้านเชื้อหมูป่าโมกก็มีขาย
1: ไปซื้อกันได้นะ
0: นี่จักรยานยนต์รับจ้างสุดเฮง
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปซื้อกล่องเก่าใส่กล่องมีสร้อยมีกำไรมีทองเก่า150บาทซื้อมานะ
1: อ้าวแล้วไปตรวจที่ร้านทอง
0: เราไปร้านหลอมทองอ่ะขายได้ไปแสนกว่านะ
1: โอ
0: ้โอ้โหเดี๋ยวนี้ร้านหลอมทองที่สุพรรณบุรีนี่เขาน่าดูเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาบริการรับหลอมทมหลอมทองอะไรเนี่ยนี่ครับผมเห็นผมเป็น FC เขาเหมือนกันนะผมกะว่าจะเอาทองไปให้เขาหลอมขายซะหน่อย
1: อ๋อแล้วไปยังอ่ะ
0: ยังไม่ไปยังหาไม่ได้เลยทองร้านมังกรหลอมทองอยู่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีครับได้โพสต์คลิปหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนำกล่องเงินเก่าๆแล้วก็สร้อยกำไรข้อมือทองแบบเก่าอ่ะนะ
1: มันคล้ายกับทองปลอม
0: เหมือนทองปลอมมันไม่มันไม่แววไม่วับไง
1: ข้ามาที่ร้านน่ะ
0: ร้านหลอมทองร้านมังกรหลอมทองเนี่ยถึงมีคุณศิริศักดิ์บุตรชัยพนักงานของร้านแล้วก็เป็นช่างหลอมเนี่ยนะเป็นผู้รับเช็คแล้วก็ตรวจสอบสภาพของลูกค้าที่นำมาให้ตรวจสอบ
1: มาเช็คดู
0: เฮ้ยมันของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: เป็นเงินแท้ไหม
0: ปรากฏว่า
1: เป็นเงินไง
0: หนุ่มวินมารับจ้างเบอร์ฐานที่3มาพร้อมกับแฟนเนี่ยนะ
1: มาพร้อมกัน
0: บอกว่ามีตลาดเปิดท้ายนำของเก่ามาขายวันนั้นไปซื้อมาจากตลาดขายของเก่าริมทางรถไฟย่านรังสิต
1: ไปซื้อมา
0: ไปเจอกล่องเงินแบบเก่าๆซื้อมา100นึง
1: ซื้อมา100บาท
0: แล้วกำไรข้อมือลักษณะคล้ายทองปลอมอ่ะซื้อมา50บาทกะจะให้แฟนใส่โชว์ไง
1: 50บาท
0: ของแท้ไม่มีปัญญาซื้อ
1: หลังจากนั้นจึงได้นำไปที่ร้านหลอมทอง
0: อยู่หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์เนี่ย
1: 200ปีอ่ะดิ
0: เออตรงนี้ไงตรงทางไปปทุมอ่ะเลยฟิวเจอร์พาร์คข้ามทางไปนะพนักงานของร้านช่างหลอมเป็นผู้ตรวจพอตรวจเช็คอย่างละเอียดเอ้าพอตรวจเสร็จปุ๊บตรวจวัดค่าของทองมีกี่กรัมค่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช้เครื่องเช็คนะเดี๋ยวนี้นะ
1: เช็ค
0: เห็นทุกอย่าง
1: มาตรฐาน
0: มีแร่อะไรบ้างบอกค่าทั้งหมด มีทองกี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรผสมบ้างเครื่องบอกค่าหมดเลย
1: พบว่าก
0: องเงินตรวจแล้วเป็นเงินแท้น้ำหนัก 156.88 กรัม
1: มีมูลค่า
0: 9,844 บาท
1: และก็กำไรข้อมือทองเนี่ย
0: มีน้ำหนัก 24.30 กรัม
1: อ้าว
0: มีมูลค่า 94,881 บาทท
1: องได้เยอะ
0: โอ้รวมทั้ง2อย่างก็เป็นเงินแสนกว่าบาทอ่ะ
1: 14,725 บาท
0: เพราะว่าทั้ง2คนมีท่าทีดีใจจนน้ำตาซึมเนี่ย
1: เออ
0: ไม่ได้เงินแล้วแม่มึงเอ้ย
1: หลังจากนั้น
0: ทีนี้จะออกตะเวนหาซื้อของเก่าแหละติดใจ
1: เพื่อจะได้เอาทองมาขายนะ
0: เดี๋ยวมาหลอมไง
1: เออมาหลอมเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ก็หลังหลอมก็น่าดูเลยแล้วแถวทุพันธ์น่ะ
1: ไม่รู้ของผมโมทิ้งไว้หรือเปล่า
0: อีกแล้วคุณเนี่ยเน่เน่ไปแล้วนะ
1: ไปแล้ว
0: สี่ซ้อมโอ้โห
1: หลานสาวผมเนี่ยเน่เน่หลานโชเล่
0: ใครเก็บเงินเก็บทองเก่าๆไว้แล้วลองเอาไปตรวจเช็คได้นะเขามีหักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะลูกชายวัย40เมาสุราขอเงินซื้อเหล้าไม่ได้
1: แล้วยังไง
0: ทำร้ายพ่อวัย70จะเสียชีวิตเลย
1: โอ้คุณพ่อตายเลยไง
0: นี่เขาเรียกลูกรัก
1: ไอ้ลูกทรพีเนี่ยฆ่าพ่อไง
0: ตำบลสักขวัญเมืองอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วเนี่ย
1: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายมีคนตายเนี่ย
0: ก็ท่อมนาที่ตำบลสักขวัญเนี่ยแหละ
1: เออ
0: พบร่างของนายจรัญอายุ70ปีแล้ว
1: เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมนา
0: 70เนี่ยอายุน้อยกว่าโชเล่หน่อยนะ
1: ผมยังไม่ถึง
0: ไม่ถึงอ่ะ
1: คุณก็เนาะ
0: ไม่ถึง80นะ
1: อย่าให้ผมแก่เรื่อยเลย
0: เบื้องต้นไปดูบาดแผลบริเวณศีรษะครับ
1: มีของแข็งทุบจนได้รับบาดเจ็บเลย
0: กรามก็หักเลือดก็ออกเป็นจำนวนมากครับ
1: ผู้ก่อเหตุเป็นใครอ่ะ
0: ชื่อไอ้นิพนธ์อายุ40ปีเป็นลูกชาย
1: และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไป
0: ที่โรงพักเมืองสระแก้วอ่ะครับ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: พ
1: ยานเนี่ย
0: พยานบอกว่าตอน 4:00 นเช้าอ่ะ
1: นายจรัญผู้เป็นพ่อเนี่ย
0: ได้นั่งดื่มสุรากับนายนิพนธ์ที่บ้าน
1: กินกัน
0: พ่อลูกกินเหล้าด้วยกันไม่ไง
1: แล้วมีปากมีเสียงทะเลาะกันสิ
0: จากนั้นจรัญผู้เป็นพ่อก็เดินออกจากบ้านไปยังกระท่อมนา
1: อยู่ห่างจากบ้านประมาณ200เมตรเนี่ยนะ
0: ต่อมานี่ผมก็เดินตามไปที่กระท่อมแล้วก็เกิดเหตุทำร้ายร่างกายกัน
1: พ่อเสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณบ้านพักพบขวดสุราแตกกระจาย
1: ขณะที่ภายในกระท่อมเนี่ย
0: มีชิ้นส่วนกระเบื้องแตกเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือไม่เนี่ยอ
0: าจจะเป็นวัตถุที่ใช้ทำร้ายผู้เสียชีวิตก็ได้
1: พยานระบุว่ายังไง
0: บอกว่าปกตินิพนธ์มีพฤติกรรมชอบดื่มสุราเป็นประจำนะครับ
1: พอเมาแล้วเป็นยังไง
0: ทั้งมีปากมีเสียงทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่ออยู่บ่อยครั้ง
1: โอ้มันทำร้ายพ่อด้วยนะ
0: ที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าไปห้ามนายจรัญมักจะออกมาปกป้องลูกตัวเอง
1: ก็เป็นห่วงลูก
0: อย่าไปทำมาเลยคนกินเหล้าอย่าไปว่าอะไรกันนักหนาเล่า
1: พ่อก็กันลูกไว้ตลอด
0: อย่าไปถือคนบ้า
1: จะไปว่าคนเมาไง
0: ทั้งวันเกิดเหตุครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: นิพนธ์เข้าออกมาบริเวณกระท่อม
1: หลังจากนั้น
0: ออกไปซื้อสุราที่ร้านค้าก
1: ินเหล้าแล้ว
0: แล้วก็เดินมายังบริเวณกระท่อมอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านก็สงสัยไง
1: เกรงว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันอีกนะ
0: เดินเข้าไปตรวจสอบไง
1: พอไปถึงแล้ว
0: อ้าวจารันเดสสมอลเลสเสียชีวิตไปแล้ว
1: ตายแล้ว
0: ชาวบ้านระบุว่าผู้เสียชีวิตได้รับเงินสูงอายุ
1: โอ้
0: ขณะที่นายนิพนธ์ได้รับเงินค่าคนพิการ
1: โอ้สองคนได้มีเงินเนี่ย
0: ได้ตังหลายตังอ่ะเงินมันออกมาวันที่10ใช่ไหมล่ะ
1: เงินออกเนี่ย
0: พอถึงช่วงเงินออกก็มักจะเกิดปัญหาทะเลาะกันทุกที
1: เกี่ยวกับการกินเหล้าก็ดี
0: นะพ่อตังมาเนี่ยจะซื้อเหล้า
1: ร่วมกัน
0: เคยใช้ไม้ทำลายพ่อเกือบตายมาทีแล้วนะ
1: หลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสักแก้วเนี่ย
0: ก็ควบคุมตัวนิพนธ์ไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ท่ามกลางชาวบ้านเดินดูเหตุการณ์จำนวนมาก
0: และแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ก็ลูกอ่ะ
0: เขาตายซะแล้ว
1: กันเนี่ยนะ
0: พ่อตายลูกฆ่าเนี่ย
1: ลูกกติกคุก
0: มันคงไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันเมามันมีอะไรคุมสมองมันได้อ่ะใช่ไหม
1: นั่นสิ
0: เอาอีกสักชั่วโมงไหมเรา
1: หมดเรื่องอะไรเนี่ย
0: หมดเวลาแล้วเนี่ยขออีกสักชั่วโมงได้ไหม
1: อีกชั่วโมงไง
0: เออไม่น่ากินเลยห้าว
1: ขยัน
0: ห้าวขยันเนี่ย
1: อ้าวก็ว่ากันไปแล้ว
0: เนาะ
1: ผลดูท้ายพ่อก็ตายลูกกติกคุกกันนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าติดยาเสพติด
0: ติดยาเสพติดด้วย8มกราคมไม่ให้กำลังใจโชเล่ชาติรักพงนรินทร์กันนะ
1: ที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมเมืองลพบุรีนะ
0: อ้าวนครนายกหาได้นะ
1: ติดต่อกันไป
0: แต่สตูลไม่ไปนะ
1: ไปหาก็ไปนะ
0: โอ้ยไปก็ขาดทุนไปทำไมเรา
1: เล่นให้อิสลามดู
0: ฉะนั้นก็ดูลีเก
1: ดูดูดู
0: ดูเขาเรียกเล็กดีเกใช่ไหมที่นั่งทำขึ้นปะถึงจึงจักตุ้งตุ้งจึงรักตุ้งจึงจักตุ้งตุ้งจึงเลยเนี่ยผมก็ชอบดูเหมือนกันนะ
1: นั่น
0: เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะ
1: พบกันนะ
0: อย่าถือคนบ้า
1: อย่าว่าคนเมานะ
0: อย่าเกลียดคนเล่าข่าวเดี๋ยวแต่เจ้าตัวเอง โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สี่โมงเย็นเจอกันที่ตลาดนัดไหสี่หูนะครับ
1: ไปอุดหนุนกัน
0: ไปแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 2

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันนะครับของใครชายใด
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับเพลงเก่าเพลงเก่าๆเก่าๆมีนะเพลงใหม่ก็มีบ้างของสถานีนะฮะก็ถ้าไม่มีก็จนด้วยกล้าวเนาะขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายขอบคุณมารวยทีวีนะครับโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกลีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการให้ลุงดอนได้ประจัดเพลงให้ฟังนะก็มามั่งไม่มามั่งเนาะตามประจำธรรมดาคนแก่เนี่ยบางทีมันก็มีภารกิจมากมายนะครับที่มาจัดรายการก็มาจัดให้ฟังเพื่อไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์คนเฒ่าคนแก่เนี่ยมีหลายหลายคนนะหลงลืมนะลืมก็ต้องคอยเอาใจใส่นะครับ1ขับรถให้ได้อย่าไปเลิกขับรถผมก็ยังขับอยู่บางคนก็ไม่ขับเลยครับลูกเมียไม่ขับก็เลยไม่ขับนั่งอยู่บ้านอ้าปากเซเวอยู่ไปไหนก็ไม่ไปชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเฝ้าบ้านครับห่วงหมาห่วงแมวห่วงที่อู่ทางบ้านอะไรก็ไม่รู้เรื่อยเปื่อยไปห่วงหลานไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาพ่อแม่เขาก็มีนะครับเราก็เกษียณอายุราชการแล้วอายุเพิ่มขึ้นแล้วจะพุ่งขึ้นเมนอยู่วันสองวันเนี่ยฮะต้องดูแลตนเองนะครับอยากทำอะไรทำอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปนนห้างสรรพสินค้านนนะครับไปนั่งกินแอร์เย็นๆกินข้าวดูแลสาวๆอะไรไปงั้นนะค่อยมีความสุขอ้าวขอบคุณครับเข้ารายการแล้วมาฟังเพลงกันก่อนนะครับจัดให้กับคุณยายใจดีนะครับคำรณสัมปุณานนท์หนุ่มสุพรรณฝันเพ้อและสมยศทัศนพันธ์เพลงประจำตัวคุณยายครับมอบไว้กับแฟนเพลงด้วยทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: เคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาหลาตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งเหรอคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการผื่นแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อเสียงร้องของคำรณสัมปุณณนนท์ครับและยามจนคนเมิน สมยศทัศนพันธ์เพลงประจำตัวคุณยายมอบไปกับคุณยายใจดีครับให้ป๋าจรัญป้าจันเทียมแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของลุงช้างนะครับยาย่าบลิงบำรุงสายตาครับตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกนะครับแสบตาน้ำตาไหลนะครับนึกถึงยาย่าบลิงครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนงาดำสกัดเย็นครับบำรุงกระดูกบำรุงเข่าสุภาพสตรีท่านใดที่วัยหมดประจำเดือนแล้วกระดูกจะพรุนนะครับอย่าให้ล้มถ้าล้มก็หักเลยกระดูกหักนะครับเพราะนั้นซื้อมารับประทานผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายเรื่องกระดูกพรุนนะครับเอนไซม์ไบโอนะครับปรับความสมดุลในร่างกายขาดเอนไซม์ซื้อมารับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันสูงเป็นเบาหวานมีไขมันในเลือดเยอะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยซื้อมาติดตู้ยาประจำบ้านไว้นะครับมีอย.ทุกตัวที่กล่าวว่านี่เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยาอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับลบบุรีไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์นะอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสระแก้วครับเป็นร้านตัดเครื่องแบบทหารตำรวจนะครับชุดอ่อนชุดฝึกชุดรอดอชุดอปปพรไปที่ร้านนพรัตน์เลยฝีมือเป็นเลิศนะครับร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สระแก้วนะครับร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสมโรงร้านขายยาทุกร้านเลยนะครับไปซื้อได้ที่ตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่ทางสิงห์บุรีครับร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีมาอ่างทองร้านลูกสาวสมบัตินะครับสระบุรีร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีไปเลือกซื้อเลือกหากันนะถ้าขี้เกียจไปไม่ต้องไปก็ได้โทรศัพท์หาลุงช้างนั่นแหละ081-290-1691 081-290-1691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับพี่ชายจากตำบลช่องสลิกาครับขอเพลงของโคสิตนพคุณลุงหลาดฉลาดเรืองนภาหรือฉลาดหรือโคสิตนพคุณคนเดียวกันนะครับรักกรรมลออีกเพลงหนึ่งเสียงร้องของกฐินถิ่นสุพรรณรักกรรมลอเหมือนกันนะครับมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีนะครับน้องทองหล่อสี่สาวน้องเขแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับรักกรรมลอเสียงร้องของโคสิทธิ์นพคุณรักกรรมลอเสียงร้องของกฐินทินสุพรรณครับพี่ชายจากตำบลช่องสาลิกาเป็นผู้ขอมานะครับอ่ะก็อย่าลืมใส่เลี่ยมจอยเด้อทานอาหารเข้าไป2วัน3วันไม่ขับไม่ถ่ายนี่มันต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเนาะต้องถ่ายให้มันมีทุกวันนะครับตื่นมาต้องเข้าห้องน้ำถ่ายนะครับเพื่อสุขภาพของเราบางคนไม่ถ่ายเนี่ยมันลำบากนะกลายพันธุ์ไปเป็นมะรุมมะเร็งลำไส้ก็มีโปรมิกออยล์ครับฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตนะฮะอย่าให้เป็นโรคไตนะครับถ้าฟอกไตเมื่อไหร่ก็โอ้โหเรื่องใหญ่เลยมันจะฟอกไปทุกวันนะฟอกจนตายนะอันตรายนะครับทานยาเยอะๆเนี่ยต้องไปหาหมอมาไม่รู้จะอะไรอาหารเม็ดมาเป็นหอบอย่างเงี้ยนั่นแหละครับดูแลไตด้วยโปรมิกออยล์ของลุงช้างมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงนะครับแฟนเพลงจากค่ายเอราวัณขอทูลทองใจไว้ผมจัดให้นะฮะเฉลยรักและผ่องศรีวรนุชแผลรักปักใจให้ป้าจันเทียมด้วยแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับมอบไปกับแฟนเพลงจากค่ายเอราวัณนะครับขอทูลทองใจเฉลยรักครับและผมจัดให้อีกเพลงหนึ่งผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแพ้รักปักใจครับให้กับป้าจันเทียมคุณยายใจดีด้วยทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งหน้าผสมน้ำนะฮะฉีดพ่นเข้าไปรับรองงามนะฮะปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือฟื้นฟูดินปรับสภาพดินขาดสารอาหารดินเป็นกรดเป็นด่างนึกถึงปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับขอบคุณหลายๆครับทีนี้มาฟังเพลงของพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะครับขอเพลงพระอาจารย์พรพิรมไว้เห็นใจสาวลาวน่ารักสารนะสาวลาวเนี่ยแต่ว่าสวยจังตอน

เข้ามาทำงานที่บ้านเราเนี่ยสวยสวยผมก็เคยไปเที่ยวลาวไม่รู้เป็นกี่ครั้งนะไปถึงหลวงพระบางนั่นแหละเมืองเวียงจันทร์วังเวียงเนี่ยไปหมดนะครับจนถึงหลวงพระบางแล้วก็กลับมาตะก่อนไปนั่งรถไปนะขยากไปนะแต่ตัวนี้ไม่เอาแล้วมันไกลมากนั่งเครื่องไปเลยหรือนั่งรถไฟความเร็วสูงก็ได้นะครับเห็นใจสาวลาวครับพระอาจารย์พรพิรมขับร้องและเสียงจากสาวลาวครับนกพรพนามอบไปกับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดและแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับคุณยายนุชชั่วโมงหน้านะครับได้ฟังแน่นอนเอาเชิญแซบปานลาบเลยครับ

เราเห็นเป็นเหยื่อเขาก็ชาติเชื้อเชื้อเชกเช่นอย่าเป็นคนป้อยอไปเที่ยวลวงล่อเขาหลงเล่น

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมเล่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 081-290-1691
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
4: โทร081-290-1691
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุด เต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081290169110ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
11: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหา ขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ๋าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ๋าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ๋าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ๋าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี5ถึง7โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะและสำหรับวันนี้ครึ่งเดือนพอดีค่ะวันอังคารที่15กันยายนเพลอแป๊บเดียวนะคะวันเวลาไปเดินหน้าไปไกลไวเหลือเกินเพลอปั๊บๆๆเอาอีกแล้วครึ่งเดือนอีกแล้วนะคะเมื่อวานหลายท่านก็ขอตัวเลขมาเป็นตัวเลขที่เขาบอกว่า AI คำนวณมาให้นะคะแอนก็จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนท่านที่ไม่มี LINE นะคะไม่ได้เล่น Facebook ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ก็แนะนำบอกว่าให้ลูกหลานขอมาเชื่อว่าลูกหลานเขาเล่นทุกคนนะคนที่เล่นขอทักมานะคะในอินบ็อกซ์นะคะ DJ Ann พุทธศิริก็ได้แล้วเดี๋ยวแอนส่งให้เพราะว่ามันเยอะนะคะมันมีหลาย3บรรทัดแล้วก็หลายตัวเลขนะคะไม่มีเวลานั่งตอบเนาะต้องขออภัยด้วยส่งป๊อปๆๆๆเนี่ยมันง่ายแอนยินดีส่งให้แอนมานั่งบอกทีละตัวแล้วจดแต่ละคนเนี่ยไม่ไหวนะคะเพราะว่าแอนต้องทำงานเนาะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเนาะเพราะว่าแอนสะดวกแบบนี้แล้วก็สำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนแล้วหรือเวลาอีกครึ่งเดือนนะคะอีก15วันโปรโมชั่นเดือนนี้มี3โปรด้วยกันค่ะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีกหนึ่งนะคะ12ตัวเนี้ยยอดสั่งซื้อรวมกันได้นะคะเข้าโปรที่1โปรที่1ซื้อรวมได้แล้วยอดถึง 2,000 ปั๊บส่งฟรีแถม CE COVID 1กล่อง1ขวดนะคะ1ขวดโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะโปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกันเท่านั้นซื้อ4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5เลยนะคะมี3โปรสำหรับเดือนกันยายนหมดเขตวันที่30สั่งซื้อสอบถามแจ้งกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เช่นกันนะคะ0819474708ค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ทางด้านไทยรัฐนะคะมีอะไรกันบ้างในคอลัมน์ทั่วไทยนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยอ่ะเรื่องของป้าขยันนะคะป้าขยันค่ะเมื่อวานนี้ที่สุโขทัยผู้สื่อข่าวไปที่แผงขายลอตเตอรี่เจ๊แห้งหวยอนละเวงที่ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกสุโขทัยคงจำกรณีหวยอนละเวงของป้าขยันได้นะคะบรรยากาศที่แผงก็ลูกค้าเดินมาซื้อเลขเด็ดกันทั้งวันเนื่องจากว่าเป็นช่วงใกล้วันหวยออกแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาแผงลอตเตอรี่ของเจ๊แห้งหวยอลเวงก็มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่4ทำให้งวดนี้ลูกค้าก็มาเลือกซื้อลอตเตอรี่กันทั้งวันบางรายก็โทรมาสั่งจองบางรายก็ให้ป้าขยันกับเจ๊แห้งหยิบให้ส่วนเรื่องหวยอลเวง6ล้านนะคะวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยป้าขยันกับเจ๊แห้งจะต้องเดินทางไปฟังคำพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีก็มีรายงานแจ้งว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาป้าขยันเจ๊แห้งแล้วก็ทนายความพร้อมทั้งลุงเดชป้าแววฝั่งจำเลยก็ไปขึ้นศาลจังหวัดสวรรคโลกเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีทนายของป้าขยันก็เปิดเผยผ่าน Facebook ระบุใจความสำคัญว่าจำเลยทั้ง
งสองให้การรับสารภาพรับว่าได้ลักทรัพย์ลอตเตอรี่ของป้าขยันและเอาไปเผาทิ้งโดยจำเลยชดใช้ค่าเสียหายกรณีอื่นๆให้ป้าขยันแสนห้าแล้วก็กล่าวขอโทษในห้องพิจารณาคดีส่วนป้าขยันสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากกองสลากศาลลงโทษจำคุกทั้งสองนะคะแล้วก็ลดโทษให้แล้ว1ปีนะคะปรับคนละ10,000บาทโทษจำคุกก็ให้รอลงอาญา2ปีให้ทำสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงรายงานตัวต่อสำนักคุมประพฤติ4ครั้งลุงเดชกับป้าแหววก็ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยันในการใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากกองสลากในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลที่1นะคะบางช่วงบางตอนป้าขยันก็เปิดเผยว่าลุงเดชกับป้าแหววน่ะมายกมือไหว้ขอโทษตนเองแล้วส่วนเรื่องคดีลอตเตอรี่6ล้านตอนนี้ทนายเขาก็ดำเนินการส่งเรื่องไปที่กองสลากแล้วส่วนตัวก็ดีใจที่คดีมันคลี่คลายแล้วก็สบายใจก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือนี่ถ้าหากว่าได้เงิน6ล้านมานะจะจัดลิเกแก้บนหลวงพ่อ4พี่น้องวัดปากน้ำสัก7วันนะคะอ้าวขอให้ป้าสมหวังดั่งใจนะคะจะได้ดูลิเกกัน7วัน7คืนนะแถวนั้นนะเนาะอ่ะนะคะความไม่โลภนะคะโลภมากลาภหายนะคะนะคะแล้วก็จะติดคุกติดตารางกันอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะก็อย่าไปเอามาเลยเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างในคอลัมน์ในกระแสนะคอลัมน์ในกระแสมีอะไรเอ่ยก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเลยนะคะส่วนคอลัมน์อาชญากรรมล่ะคอลัมน์อาชญากรรมก็ตำรวจลำปางนะคะเขาก็ลงตรวจผับดังปมนักร้องอ่ะมาแต่งกายคล้ายพระอ่ะนะคะเรียกว่าอ่วมเลยในอำเภอแจ้งความเอาผิดเพิ่มอีกด้วยนะเมื่อวานเนี้ยที่จังหวัดลำปางผู้สื่อข่าวบอกว่าตอน4ทุ่มจากการลงพื้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากที่มีคลิปนักร้องนะคะมาร้องเพลงที่ร้านแล้วก็เอาผ้าสีส้มอ่ะมาพันปกคลุมตัวเองเหมือนกับพระสงฆ์แล้วก็ทำท่าทางไม่เหมาะสมขณะทำการแสดงนะคะก็คือท่าทางที่เรียนแบบมาจากโต๊ะกลมนั่นแหละนะคะจนโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปพวกนี้ออกไปแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนหลายคนโดยสำนักพุทธเนี่ยสำนักพุทธที่ลำปางกำลังให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าบิ๊กอายุ37แล้วก็โจ้อายุ40เจ้าของร้านยกมือไหว้ขอโทษสังคมและชาวพุทธที่ทำให้ไม่สบายใจหลังจากคลิปเนี้ยมีการแชร์กันไปในโลกโซเชียลโดยให้ข้อมูลว่าทางร้านไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้นักร้องวงดังกล่าวเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องประจำของร้านแต่เขามาเล่นเป็นบางครั้งและการแสดงแต่ละรอบเขาก็ไม่ได้มาแจ้งทางร้านว่าเขาจะแสดงอะไรแต่ที่ผ่านมาเขาก็จะแต่งตัวแบบคอสเพลย์แนวตลกขบขันเพื่อเอนเตอร์เทนลูกค้าที่มานั่งดื่มกินที่ร้านซึ่งเชื่อว่าเขาก็คงไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ศาสนาแต่อย่างใดแค่ต้องการเอนเตอร์เทนลูกค้าเท่านั้นและทางร้านก็ยังได้โพสต์ขอโทษสังคมในเพจของทางร้านด้วยขณะเดียวกันสถานบันเทิงชื่อดังของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่กำลังเป็นข่าวในลักษณะเดียวกันแล้วก็ถูกผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปางแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนักร้องและทางร้านหลังมีคลิปที่นักร้องใส่ผ้าคลุมสีส้มคล้ายกับพระสงฆ์แล้วก็ห้อยหมอนคล้ายกับปลัดขิกอันใหญ่แล้วก็เต้นท่าทางไม่เหมาะสมเรียนแบบอดีตหลวงพ่อคนดังตอนเนี้ยนะโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อกับหัวหน้าทีมของนักร้องคนนี้แต่ว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ช่วงเวลา 5:30 พันตำรวจโทธานีรองผู้กำกับสภ.เมืองลำปางก็นำกำลังสายตรวจไปตรวจสอบสถานบันเทิงดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบการทำผิดกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวบอกว่านอกจากผอ.สำนักพุทธนะคะของลำปางได้หอบเอกสารแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองลำปางให้เอาผิดนักร้องแล้วก็ร้านที่ปรากฏในคลิปก็คือเหยียดหยามศาสนาแล้วก็แต่งกายเลียนแบบสงฆ์และก็ยังมีทางในอำเภอเมืองลำปางก็ยังได้ให้เจ้าหน้าที่ของทางอำเภอเข้าไปแจ้งความนักร้องเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือกระทำการอันควรขายหน้าต่อทารกำนันก็คือแสดงท่าลามกนั่นเองนะคะก็บางอย่างเราก็ขำกันเองได้เนาะจะไปโชว์ในลักษณะแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะคะก็บอกว่าโดนแจ้งความเอาผิดอ่วมกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เลยหัวเราะกันไม่ออกอีกนะคะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะแล้วก็มีภาพข่าวความคืบหน้าจากกรณีที่คนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวจี้ทองในร้านบางกอกโกลด์ทองเยาวราชสาขาสามโคกแล้วก็ได้ทองรูปพรรณไป52บาทมูลค่ากว่า3ล้าน5ใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีแล้วก็เดินเท้าหลบหนีแบบชิวๆเลยนะคะปรากฏว่าเขาเดินเท้าหลบหนีไปแล้วเขาก็ไปเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังจากนั้นก็ไปต่อด้วยรถแท็กซี่ตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยชี้แจงเบาะแสนะคะช่วยแจ้งเบาะแสด้วยหากพบผู้ต้องสงสัยหรือว่าทองรูปพรรณที่มีสัญลักษณ์ตรงกับของกลางแล้วเมื่อวานตอน10โมงที่ห้องประชุมสภ.สามโคกพลตำรวจตรีวิชิตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงชุดสืบภาค1ชุดสืบภูธรปทุมธานีแล้วก็สภ.สามโคกก็ได้ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดคดีชิงทรัพย์ร้านทองบางกอกโกลด์สาขาสามโคกนะคะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่13ที่ผ่านมาประชุมกันอยู่2ชั่วโมงคือคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นตอน 17:56 นาทีคนร้ายเป็นผู้ชายใส่เสื้อแจ็คเก็ตมีฮู้ดคลุมหัวกางเกงขายาวสะพายกระเป๋าข้างเดินเข้าร้านปั๊บเอาอาวุธปืนขู่พนักงาน4คนบังคับให้หยิบสร้อยทองคำให้โดยได้ทองรูปพรรณไปน้ำหนักทอง52บาทเป็นสร้อยหนัก10บาท2เส้นหนัก5บาท4เส้นแล้วก็หนัก4บาทอีก3เส้นรวมมูลค่า3ล้าน5นะครับประมาณนี้ก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปตอน 17:58 นาทีคือใช้เวลาเนี่ยแค่2นาทีนะคะพลตำรวจตรีวิชิตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายเดินวนเวียนอยู่แถวหน้าร้านก่อนจะลงมือก่อเหตุและหลังก่อเหตุก็เดินเท้าออกจากร้านไปตามริมถนนจากนั้นก็ว่าจ้างมอเตอร์ไซค์นะคะให้ไปส่งที่หน้าห้างโลตัสสาขาปทุมธานีแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถแท็กซี่มุ่งหน้าไปย่านธรรมศาสตร์คลองหลวงตอนนี้ชุดสืบก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีรวมทั้งติดตามพยานข้อมูลเกี่ยวข้องกับรูปพรรณของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าลักษณะใบหน้าของคนร้ายมีร่องรอยคล้ายฝ้าอยู่ที่ทั้งสองข้างนะคะมีรอยฝ้าปรากฏอยู่ทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปประกอบการติดตามตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนถ้าเห็นบุคคลต้องสงสัยตามรูปพรรณแบบเนี้ยหรือว่าพบการเอาสร้อยทองที่มีลักษณะและสัญลักษณ์ตรงกับทองที่ถูกขโมยไปเนี่ยเอาไปจำนำเอาไปขายเนี่ยขอให้แจ้งตำรวจด้วยเพื่อจะได้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะนึกภาพตอนที่ปล้นทองเสร็จแล้วก็เดินออกมาเฉยๆอ่ะไม่มีพนักงานคนไหนวิ่งตรงวิ่งตามมาร้องอะไรอย่างนี้เลยเนาะอย่างที่เราเคยเห็นนะก็ร้องให้ช่วยจับด้วยนั่นขโมยหรือว่าเขาอาจจะกลัวเห็นมีปืนเพราะว่าคนร้ายเดินออกมาจากร้านเฉยๆแล้วดูสินะลักษณะใบหน้าคนร้ายมีฝ้าดูข้อมูลน้อยมากเลยนะคะเอาเป็นกำลังใจให้กับตำรวจเนาะขอให้ติดตามคนร้ายมารับโทษให้ได้
นะคะโดยเร็วค่ะมีความคืบหน้าใดๆก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะไปกันที่ข่าวสดบ้างค่ะทางด้านข่าวสดในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยนะคะก็หนุ่มวัย27ค่ะหนีตายทั้งที่ร่างกายเปลือยเนี่ยนะคะบอกว่าถูกแฟนเก่าลวงไปที่จุดเปลี่ยวแล้วก็ถูกแก๊งวัยรุ่นรุมทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ด้วยค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนเก่าตำรวจสายตรวจนะคะขออภัยตำรวจสายตรวจเอเชียสพเมืองพัทลุงนะคะร้อยตำรวจเอกสนับพร้อมกับกู้ภัยนะคะชุดชรบแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแคก็ได้เข้าไปตรวจสอบบุคคลถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บบริเวณเส้นทางบ้านชายควรถนนเลียบคลองชนประทานบ้านท่าแคตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงนะคะในที่เกิดเหตุพบนายกิตติศักดิ์โซขาวอายุ27ปีบาดเจ็บค่ะมีแผลแตกที่หัวแล้วก็มีอาการบวมหลายจุดสลึมสลืออยู่ในอาการตกใจหวาดกลัวโดยก่อนหน้านี้กิตติศักดิ์เนี่ยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้างแล้ววิ่งไปในสภาพเปลือยกายเลยนะกิตติศักดิ์บอกว่าตนนะเพิ่งพ้นโทษมาได้6เดือนแต่ว่าเลิกรากับแฟนเก่ามา2เดือนเพียงแต่ว่ายังติดต่อกันอยู่แล้วแฟนเก่าอยู่ๆก็ติดต่อมาหาแล้วก็นัดให้ออกไปเจออ้างว่าจะคุยเรื่องเงินด้วยความเป็นห่วงก็ขับรถออกไปหานัดพบกันที่ถนนชนประทานด้านหลังวัดท่าแคซึ่งเป็นเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวเมื่อเดินทางไปถึงกลับไปพบวัยรุ่นจำนวนหนึ่งใส่หมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าทุกคนแล้วก็ถูกบังคับให้ขี่รถเข้าไปในซอยก็ไปเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงอีกจอดรถอยู่ประมาณ 4-5 คันทั้งหมด2กลุ่มเนี่ย10คนจากนั้นอ้างว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายบังคับให้ถอดเสื้อผ้าจนเปลือยกายรวมถึงถูกบังคับให้ใช้ปากกับอวัยวะเพศของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นก็ถูกลุมทำร้ายซ้ำจนได้รับบาดเจ็บกิตติศักดิ์อ้างว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้เอาโทรศัพท์มือถือและเงินสดจำนวนหนึ่งของตนไปก่อนที่จะทิ้งตนไว้กลางถนนหลังกลุ่มผู้ก่อเหตุทยอยกันออกไปตนก็รีบเข็นรถวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือกิตติศักดิ์วิ่งไปที่บ้านของนายณรงค์อายุ56ปีซึ่งกำลังนั่งคุยกับเพื่อนอีก2คนอยู่หน้าบ้านระหว่างก่อสร้างนายณรงค์เห็นคนเจ็บวิ่งมาในสภาพเปลือยกายก็เลยประสานไปที่นายพงพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าแคให้มาร่วมตรวจสอบชุดผู้ใหญ่บ้านก็ประสานชรบ.ตำรวจสายตรวจแล้วก็กู้ภัยมาช่วยเหลือพร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวนายกิตติศักดิ์ส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่ผู้บาดเจ็บอ้างว่าสูญหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่นะไม่รู้ว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรยังไงกันมาแบบไหนเพราะว่าตัวคนเจ็บก็เพิ่งออกจากคุกนะแล้วแฟนเก่าบอกว่าแฟนเก่าทำหน้าที่เหมือนกับนางนกต่อนะคะมันยังไงก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะดึกดื่นมืดค่ำเนาะออกไปไหนนี่ก็ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3กันมาแล้วรถมันสะบัดทำให้เสียหลักเพื่อน2คนกระเด็นเสียชีวิตเลยค่ะรถสะบัดจนคนกระเด็นนะคะเพื่อน2คนกระเด็นเสียชีวิต1สาหัส1อ่ะเดี๋ยวลองดูสิคะสำหรับรายละเอียดส่วนคนขี่อ้าวมากัน3คนนะเพื่อน2คนกระเด็นปั๊บตาย1สาหัส1ไอ้คนขี่ไม่หยุดดูเพื่อนเลยไปต่อไม่รอเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน2ทุ่มนะคะตำรวจสพ.นาจอมเทียนชลบุรีได้รับแจ้งบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณไหล่ทางสะพานจุดกลับรถ
ถนนสุขุมวิทขาเข้าพัทยาหมู่2ตำบลนาจอมเทียนก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงพบเด็กชาย2คนค่ะบาดเจ็บอยู่ริมถนนก็เข้าไปปฐมพยาบาลสมมติว่าคนแรกชื่อเด็กชาย A ก่อนอายุ14ปีมีแผลถลอกปอกเปิกตามร่างกายใบหน้าอาการสาหัสรีบนำส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรารามอีกคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อเด็กชาย B อายุ13คนนี้มีแผลที่หัวด้านซ้ายมีบาดแผลฉีกขาดที่หางคิ้วไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะกู้ภัย CPR แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเด็ก3คนเนี่ยมาด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Forzaคันเดียวกันนะคะซ้อน3มาแล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยมันเสียหลักทำให้เด็กที่เป็นคนซ้อนเนี่ยกระเด็นตกจากรถแล้วก็บาดเจ็บส่วนคนขี่ก็ขี่ออกจากจุดเกิดเหตุไม่ได้หยุดดูเพื่อนเลยหลังเกิดเหตุมีรถยนต์อีกคันตามมาและผ่านมายังบริเวณดังกล่าวแต่ยังไงก็ตามก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถคันนั้นน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเฉี่ยวชนคนเจ็บคนตายด้วยหรือเปล่าก็อยู่ระหว่างการสอบพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วทำไมมาด้วยกันไม่หยุดดูกันไว้เนาะอันนี้ก็แปลกอีกนะคะเด็ก3คนนะคะซ้อน3กันมาแล้วรถสะบัดอ้าวก็อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะกับรถมอเตอร์ไซค์นะเนื้อหุ้มเหล็กนะคะบาดเจ็บเสียชีวิตกันดูสิอายุ13 14ขวบไม่ต้องโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันละได้ครึ่งๆเดียวนะคะเสียใจไปกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆเจ้าของฟาร์มไก่ชนร้องขอความเป็นธรรมค่ะไก่ถูกหมากัดตาย40กว่าตัวโอ้โหคู่กรณีบอกไม่ใช่หมาช้านนะคะฟาร์มไก่ชนเพชรกล้านรงฟาร์มอยู่ที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองค่ะนายเอกนรงหรือน็อตวัย45ปีบอกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ในฟาร์มเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าหมาเข้ามากัดตายตั้งหลายครั้งตายไปเยอะเลยมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นแสนนะคะล่าสุดเมื่อคืนวันที่6ไก่ในฟาร์มก็ถูกหมามุดตะข่ายเข้ามาตอนกลางคืนก่อนกัดไก่ชนภายในฟาร์มไก่ตายไปตั้ง40ตัวราคาตัวละ 6,000 น่ะคิดเป็นเงินค่าเสียหายก็ 240,000 ก็ไปแจ้งความกับพันตำรวจโทประสิทธิ์สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอ่างทองเอาไว้เมื่อวันที่7น็อตบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าหลังจากเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองอ่างทองตำรวจบอกให้ไปพูดไกล่เกลี่ยกับเจ้าของหมาที่ต้องสงสัยว่าได้เข้ามากัดไก่ชนของตนตายซึ่งเบื้องต้นเจ้าของหมาปฏิเสธบอกว่าหมาที่กัดไก่ชนไม่ใช่หมาของตนที่เห็นไปกัดไก่เนี่ยมันเป็นหมาจรนะคะซึ่งตนเองก็อยู่อย่างหวาดระแวงไม่รู้ว่าหมามันจะมุดเข้ามากัดไก่ตอนไหนโดยฟาร์มไก่ชนเนื้อที่8ไร่มีไก่ชนเนี่ย300ตัวมีตะข่ายกั้นเป็นรั้วส่วนไก่ในฟาร์มเนี่ยจะมีเล้าขนาดใหญ่กั้นเป็นล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ไก่อยู่ในกรงที่เพาะพันธุ์ลูกไก่จำหน่ายส่วนพ่อพันธุ์เนี่ยก็มีเจ้ายอดกุมารเจ้าอินทรีทองพัฒนามาจากกุมารจีนค่าตัว20ล้านอินทรีดำนี่ก็ค่าตัว12ล้านนะ

ขั้นตอนของกฎหมายนะคะโอ้อันนี้ก็แหมน่าเป็นห่วงไก่เนาะเพราะว่าหมาเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันเคยมาเนี่ยมันรู้ว่ามาได้เดี๋ยวมันมาอีกนะตามนิสัยนะคะแล้วก็สำหรับรั้วที่สร้างไว้ก็ไม่เพียงพอกับนะคะไม่แข็งแรงพอที่จะต้านทานหมาได้อะเนาะเป็นเขาเรียกอะไรมันแอนก็เรียกไม่ถูกซี่มันจะเล็กๆหน่อยนะคะหมาดึงทึงๆเข้าก็เสียหายแล้วก็มุดเข้ามาได้จริงๆขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะโอ้โหตัวละ 6,000 เลยตายและเป็นแสนนะคะงานนี้แล้วก็น่าสงสารไก่ก็ยังดูเป็นไก่แบบไก่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในภาพเนาะแต่ก็มีหลายตัวแหละเกือบจะโตกันแล้วนะคะแต่โหยนอนตายกันคือมันไม่ได้กัดกินเพื่อเป็นอาหารนะมันกัดสนุกอะไล่กัดด้วยความเมามันของมันอะตามประสาหมาเห็นเป็นของเล่นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันในภาพเนี่ยบอกว่าเป็นหมาที่มากัดก็คือเป็นหมาสีขาวนะคะแต่อีกบ้านหนึ่งที่เขาบอกหมาเขามันเป็นสีดำเท็จจริงยังไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าสงสารไก่กับเจ้าของฟาร์มมากเลยทีเดียวนะคะก็คงจะต้องหามาตรการเรื่องของรั้วนะคะให้มันมั่นคงแข็งแรงแบบว่าหมาเข้ามาไม่ได้นะคะแต่ว่าเนื้อที่มันเยอะไงมันถ้าทำรั้วแข็งแรงมากๆก็คงจะหลายสตังค์อยู่เหมือนกันเนาะขอให้มีวิธีการที่จะดูแลแก้ไขสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแก๊งโจค่ะนี่เพิ่งจะพ้นสถานพินิจมาหมาดๆเลยยกพวก6คนไปรุมทำร้ายเด็กวัย14จนสาหัสนะคะสาเหตุนัดเคลียร์ใจปมจีบหญิงเคลียร์บอกแล้วว่ามันไม่มีจริงนะคะพูดให้มันดูดีไปงั้นแหละไปเคลียร์บางทีไปปั๊บยังไม่ได้พูดเลยนะคะอาวุธนำมาก่อนตำรวจสภ.โนนดินแดงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณซอยตันริมเขื่อนลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เด็กวัยรุ่นอายุ14ถึง16 6คนรุมทำร้ายร่างกายเอาไม้ตีเด็กชายโน่อายุ14บาดเจ็บสาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลโนนดินแดงส่วนเพื่อนอีก2คนบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่12ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่15เนี่ยสอบถามคนเจ็บและวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์บอกตรงกันบอกกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งพ้นสถานพินิจมาและอยู่ระหว่างฝึกทักษะอาชีพที่ศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดงก่อนที่จะแอบหนีออกมาจากศูนย์ตอนกลางคืนแล้วก็ไปรุมทำร้ายเด็กชายโน่กับเพื่อนสาเหตุเกิดจากนัดเคลียร์ใจปัญหาที่เพื่อนในกลุ่มเนี่ยจีบผู้หญิงคนเดียวกันกับกลุ่มที่ก่อเหตุแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์เลยโดนรุมซะก่อนไออายุ15นะคะก็บอกว่าตนกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะมานั่งเล่นกันที่ริมเขื่อนลำนางรองหลายครั้งไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยไผ่อายุ15นัดเคลียร์ใจกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเรื่องผู้หญิงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไผ่คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งสมมติว่าชื่อ A แต่ว่าเขาก็เลิกรากันไปได้1เดือนแล้วก่อนจะไปคบหากับ1ในกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์ได้พูดคุยกันเลยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เข้ามารุมทำร้ายโดยไม่ยอมฟังอะไรเลยทั้งที่ไผ่คนที่ต้องการเคลียร์เนี่ยต้องการเคลียร์ชัยเนี่ยเขากลับไปก่อนแล้วไผ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็รุมทำร้ายโดยคนโชคร้ายนะคะแจ็คพอตก็คือโนเนี่ยโดนจนบาดเจ็บสาหัสส่วนตนกับเพื่อนอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อยมอเตอร์ไซค์ก็พังก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เขื่อนไม่งั้นตนกับเพื่อนก็คงโดนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสตามไปด้วยนายเพทายพ่อของน้องโนบอกว่าลูกชายขออนุญาตออกมาเล่นกับเพื่อนที่เขื่อนลำนางรองเพราะเห็นว่ามาเล่นกันบ่อยมาทราบอีกทีลูกชายถูกรุมทำร้ายอาการสาหัสมีแผลที่เป็นแขนนะคะมีแผลที่แขนเป็นรูปคล้ายกับถูกของแหลมแทงด้วยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ทำไมต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้อยากให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านพันตำรวจเอกทศพลผู้กำกับสภ.โนนดินแดงบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งให้พนักงานสอบสวนและชุดสืบลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมเป็นเบาะแสในการ

0: ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหากทั้งสองฝ่ายเป็นเยาวชนต้องดำเนินการตามกระบวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะพึ่งออกมาจากสถานพินิจปั๊บก็หาเหตุเข้าไปแล้วก็ดูสิทะเลาะเบาะแว้งกับเขาอะตัวที่จะเคลียร์กันเนี่ยไม่มีเลยมีแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเรียกว่าหน้ามืดจริงอะไรจริงสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนาะบอกไม่ฟังอะไรเลยไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยเขาก็ไปแล้วนะคะสรุปคือแฟนนะคะไผ่เนี่ยกับผู้หญิงคนหนึ่งเลิกรากันไปแล้วนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปคบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วถึงได้โทรนัดเขามาเคลียร์เขาก็มาเคลียร์แต่ดันไม่เจอกันเขาก็เลยกลับไปก่อนไอ้คนที่เหลือก็เลยซวยไปเลยนะคะเด็กๆอายุ14 15กันทั้งนั้นเนาะมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะคะอ่ะคนเจ็บก็ขอให้หายไวๆผู้ก่อเหตุก็ต้องรับโทษกันไปตามนั้นล่ะค่ะ 5:42 นาทีนะคะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณหมอได้เลยโทรไปนะคะถ้าหาไม่เจอยังไงนะคะว่าจะไปซื้อร้านไหนอะไรเงี้ยก็โทรไปได้นะคะหมอเขาก็จัดส่งให้0991846665 0991846665นะคะส่วนประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะสำหรับประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราเบอร์โทรศัพท์0806264419 0806264419นะคะสำหรับประกันประกันบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีนะคะขนาดบรรจุ25กิโลทั้ง2สูตรนะคะทั้ง2สูตรขายคู่กันเนี่ยน้องนุกเกอร์จัดให้ในราคาพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นเลย2กระสอบเนี่ยพันเดียวนะคะ2กระสอบนี้พันเดียวขนส่งเอกชนนะคะโทรหาน้องนุกเกอร์ก่อนก็ได้เลยนะคะเพราะว่าจะต้องโอนเงินก่อนก็จะได้สะดวกนิดหนึ่งเบอร์ของน้องนุกเกอร์ก็คือ0879934626 0879934626นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะมี2สูตรรองพื้นแล้วก็ดอกดกค่ะคู่กันพันเดียวนะคะคู่กันพันเดียวโทรหาน้องนุกเกอร์ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่เอาดินก้นบ่อมาถมนะคะแล้วก็จะมาถมจะปลูกอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยแนะนำว่าให้เอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดรองพื้นน่ะใส่ลงไปถ้ามีฟางก็เอาฟางเนี่ยปูลงไปแล้วก็ใส่อินทรีย์ทับนะคะดินแบบเนี้ยสีมันจะเป็นสนิมสนิมหน่อยประการบอกอย่าไปใส่เคมีนะพืชจะไม่โตเลยนะคะต้องอินทรีย์เท่านั้นบอกถามได้ทุกเรื่องนะเรื่องทำไร่ทำนาเกี่ยวกับพืชทุกอย่างสอบถามประการได้เนาะอ่ะขอย้ำนะคะดินก้นบ่อเอามาปลูกอะไรไม่ค่อยดีนะต้องเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีสูตรรองพื้นใส่ไปก่อนถ้ามีฟางก็เอาฟางลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เททับไปแบบนี้นะคะจะดีขึ้นทุกปัญหาประการบอกมีคำตอบนะคะที่ถูกต้องให้แนะนำได้โทรไปโลดเลยนะคะ ส่วนตอนนี้เท่าไหร่แล้วตี5:46นาทีค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสารไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศคือพลอยสีทองเนี่ยเขาสกัดจากผักธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวมะเขือเทศเนี่ยจะสกัดเข้มข้นนะคะเพราะว่าสารไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะช่วยคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักอันนี้ที่เราต้องการแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าสารไลโคปีนตัวนี้ยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งอันนี้มีกับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเขาบอกแทบจะเป็นโรคประจำตัวเลยนะคะประจำวัยประจำวัยของผู้ชายพอถึงระยะหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอหาอะไรคล้ายๆแบบนี้พอกับผู้หญิงที่มักจะพอเข้าสู่วัยหนึ่งก็บางทีเจอปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับเป็นโรคประจำตัวทำนองนั้นเลยก็ไม่ต้องตกใจไปเพียงแต่ว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นนะคะฉี่กระปริดกระปรอยอันนี้ต่อมลูกหมากของคุณผู้ชายเนี่ยนะคะฉี่กระปริดกระปรอยนะคะฉี่ไม่สุดฉี่ติดๆขัดๆฉี่แล้วรู้สึกเจ็บๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่คุณลุงคุณตาคุณปู่ได้กรุณาบอกแอนนะคะหลังจากที่ซื้อไปกินเนี่ยแอนก็จะสอบถามเนาะอย่างที่บอกนะเราก็ไม่มีผู้หญิงไม่ได้มีต่อมลูกหมากนะก็ต้องถามว่าอาการมันเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงนะคะก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ว่าฉี่ติดๆขัดๆนะฉี่แล้วมันปวดฉี่ไม่สุดอะรำคาญจะนอนเนี่ยเดี๋ยวก็จะหลับอยู่ลุกขึ้นมาอีกแล้วมันปวดฉี่แล้วพอลุกไปฉี่เนี่ยฉี่ได้นิดๆหน่อยๆรู้สึกว่าคือเป็นความทรมานอีกอย่างนึงนะคนจะนอนแล้วมันไม่ได้นอนเนาะยิ่งสูงวัยแล้วด้วยอะไรด้วยนะคะก็เกิดจากอาการเนี่ยค่ะต่อมลูกหมากนะคะทีเนี้ยมันเริ่มต้นจากการอักเสบก่อนใช่ป่ะล่ะถ้าเรายังไม่ดูแลปล่อยปละละเลยทีเนี้ยจากการอักเสบใดๆนะคะมันก็จะค่อยๆลามไปเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้มันไม่ใช่ปั๊บก็เป็นเลยนะส่วนใหญ่นะมันก็จะค่อยๆเกิดอาการก่อนทีนี้พอเกิดเป็นน้อยๆเนี่ยตอนเป็นน้อยๆอย่าชะล่าใจเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะรีบดูแลแก้ไขจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสนใจพลอยสีทองก็แจ้งได้นะคะเพราะว่าสรรพคุณของเขาก็ตามที่บอกเนี่ยแหละค่ะลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากนะคะตามนี้เนาะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708แอนแนะนำให้กินคู่กับไบโออีพลัสนะคะจะได้เห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นเพราะว่าไบโออีพลัสก็เป็นเอนไซม์บำบัดที่จะไฟฟื้นฟูให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานแบบเป็นปกติร่างกายเรามันก็มีเซลล์เยอะแยะนะคะเป็นล้านๆเซลล์นะคะมันตายลงทุกวันตามวัยตามสังขารของเราซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอักเสบมันอักเสบปุ๊บนี่นะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ไวนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาให้ไบโออีพลัสเนี่ยช่วยดูแลให้เซลล์ในร่างกายของเราเป็นไปโดยปกติอะไรที่มันปกติอ่ะมันก็ทำงานของมันราบรื่นนะคะจะดูดซึมสารอาหารอะไรใดๆเอาไปใช้มันก็เห็นผลได้ไวขึ้นกินคู่กันแอนก็แนะนำนะคะกินคู่กันกับพลอยสีทองเพราะสำหรับไบโออีพลัสก็จำหน่ายปีนี้เป็นปีที่29นะคะปีหน้า70ก็เข้าสู่อายุ30แล้วอยู่กันมายาวนานขนาดนี้มั่นใจได้เลยในเรื่องของสรรพคุณไบโออีพลัสเนี่ยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะคะได้รับรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมและอาหารเสริมในรายการของแอนทั้งหมดผลิตจากโรงงานเดียวกันJK Ensign Food ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้วยนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะ โอ้โหคุณผู้ฟังคะมีสาวใหญ่ชาวระยองไม่ตัดผมมา10ปีแล้วค่ะปล่อยยาวสลวยมาเกือบ1ตอนนี้ความยาวเมตรครึ่งนะคะโอ้โหเมตรครึ่งบอกว่าเป็นเคล็ดลับเสริมดวงค่ะคือโอ้หนักหัวเนาะแต่ผมเขาดกมากเลยนะคะผมดกมากเลยประมาณเมตรครึ่งเกือบเมตรครึ่งบอกเป็นเคล็ดลับเลี้ยงเสริมดวงแล้วก็ทำให้รอดตายราวปาฏิหาริย์นะคะเรียกว่าฮือฮากันสนั่นเมืองผู้หญิงคนนี้อายุ65ปีค่ะผมยาวเมตรครึ่งเจ้าตัวบอกว่าไว้เพราะเชื่อในเรื่องของการเสริมดวงหลังจากที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเฉียดตายมาหลายครั้งนะคะเธอชื่อว่านางสาวสุอารีอายุ65ปีเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือการกุศลต่างๆคุณสุอารีเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้ตัดผมมาประมาณ10ปีเป็นความเชื่อส่วนตัวเนื่องจากว่าอดีตเคยประสบอุบัติเหตุเกือบเอาชีวิตมารอดไม่รอดเนี่ยหลายครั้งเมื่อตอนอายุ29ก็อุบัติเหตุรถยนต์จนต้องเย็บบาดแผล300เข็มยืนยันว่าไม่ได้ทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านะจากความเชื่อดังกล่าวก็เลยตัดสินใจว่าไม่ตัดผมมาเกือบ10ปีโดยเจ้าหน้าที่ก็ทำการวัดความยาวตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเส้นผมด้านล่างเนี่ยเมตร45เซนนะคะสุอารีบอกว่าปกติเนี่ยจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแต่หากต้องไปทำภารกิจจิตอาสากลางแจ้งก็จะม้วนผมเก็บไว้บนศีรษะทำให้คนที่พบเห็นมักจะคิดว่าเธอสวมวิกและไม่มีใครรู้ว่าตัวเธอเนี่ยผมยาวขนาดไหนจนเพื่อนสนิทมาเห็นก็เลยเอาไปเล่ากันแบบปากต่อปากก็กลายเป็นที่ฮือฮาสำหรับการดูแลรักษาก็ยากต้องทำความสะอาดไม่ให้เปื้อนฝุ่นแล้วก็ไม่ให้เปื้อนละอองน้ำฝนด้วยนะคะแล้วจากการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยคุณสุอารีบอกว่าเป็นสาวผมยาวชาวระยองที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นหญิงไทยที่ครองแชมป์ผมยาวที่สุดปัจจุบันนะคะคือในปัจจุบันนะคือผู้หญิงวัย43คนหนึ่งจากตำบลตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแต่คนนั้นนะเขาไว้มา20กว่าปีซึ่งวัดจากหนังศีรษะจนถึงปลายเส้นผมเนี่ยยาวประมาณ2เมตรจนได้รับสมญานามว่าราพันเซลเมืองไทยนะคะคนละคนกันนะคะคนที่ว่าอายุ43เขาอยู่ฉะเชิงเทรายาว2เมตรราพันเซลเมืองไทยแต่ว่าคุณสุอารีเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเพิ่งไว้มาได้เท่าไหร่นะ10ปีนะคะประมาณ10ปียาวประมาณเมตร45โอ้โหเป็นก้อนเลยคือผมลักษณะเนี่ยแอนเคยอ่านเจอเขาบอกคือเขาไม่ได้มาเขาจะพันเหมือนกับพันมันไว้เป็นก้อนไม่ได้วงไม่ได้หวีอะไรนะคะเขาวิธีการสระเขาก็ราดน้ำแล้วก็ขยำบิดเอาเพราะว่าหวีไม่ได้นะคะมันก็เลยจะเป็นก้อนอยู่แบบนั้นเลยทีเดียวนี่ก็ก้อนใหญ่ฝ่ามือเนี่ยนะคะผมของเธอที่รวบเอาไว้เนี่ยนะคือมือนี่กำไม่รอบเลยนะคะถือว่าเป็นคนผมดกมากจนน่าอิจฉาเพราะว่าถ้ายาวขนาดนี้เนาะบางคนเนี่ยอาจจะหนักศีรษะร่วงเพราะว่าผมเนี่ยมันก็ต้องกินอาหารเข้าไปเลี้ยงรากผมนะคะคุณผู้ฟังนะเข้าไปเลี้ยงดูแลรากผมนี่แบบยาวขนาดนี้ใหญ่หนักขนาดนี้แต่ว่าผมยังคือยังดกยังหนานะคะบอกทำความสะอาดก็ยากแต่ว่าเพื่อเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับของการใช้ชีวิตแบบปลอดภัยอันนี้เป็นตามความเชื่อนะคะเธอก็เลยเอาไว้ยาวแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าที่เราตะลึงก็คือผมยาวนะคะตีซะว่าเมตรห้าเมตรครึ่งตีซะว่าเมตรครึ่งแล้วก็นะมันก็อดฮือฮาไม่ได้เวลาที่เห็นนะคะอ่ะอันนี้ตามความเชื่อของเขาเนาะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะฟังสปอตสักครู่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ จำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโนไลน์07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: น
4: ี่
5: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
11: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
14: รักตายห่วงใยตายดูแลร่างกาย
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับอย.คุมเข้มประกาศลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่ม15กันยายนนี้ต้องมีใบสั่งแพทย์หลังพบการใช้ยาไม่เหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
18: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ากลุ่มยาฉีดที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มากระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1 ผ่านระบบติดตามการกระจายยาหรือ Track and Trace ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย15กันยายนร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นหนึ่งในวาทะดั้งเดิมจากคำสอนของแพทย์ชาวกรีกโบราณเป็นวลีสุดคลาสสิกที่ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหยิบยกมาสอนลูกศิษย์แสดงได้ถึงแง่มุมในการใช้ชีวิตให้คุณค่าต่องานศิลป์อย่างยิ่งหากถามว่าไม่นึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์หรือครูฝรั่งจะนึกถึงสิ่งใดก็คงไม่เกินไปหากจะตอบว่าคือบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหรือชื่อเดิมว่านายคอราโดเฟโรจีเป็นชาวอิตาเลียนเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2435ณ นครฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาศิลปะชั้นสูงแห่งเมืองฟลอเรนซ์เมื่อพร้อมด้วยคุณวุฒิและผลงานต่อมาได้มีโอกาสเข้ามารับราชการในแผ่นดินสยามผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมและอนุสาวรีย์ชิ้นสำคัญนั้นมีมากมายศาสตราจารย์ศิลป์ยังคงเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่องานศิลปะของไทยทำให้วงการศิลปะของไทยนั้นเริ่มต้นเข้าสู่รูปแบบที่เป็นสากลวางรากฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยทางศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสมัยใหม่ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยอย่างแท้จริงธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
2: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทย

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะทักทายกันสักหน่อยเนาะคุณนายนาถามมาว่าโดราอิ4กล่องเท่าไหร่4แถม1นะคะอ่ะรวมยอดราคานี้นะคะจัดส่งไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะสำหรับโดราอินะคะบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มกระจ่างใสเนาะตาเป็นจุดเป็นวุ้นเป็นต้อเบาหวานขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลจอประสาทตาเสื่อมเห็นภาพพร่ามัวกินโลดนะคะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าเช่นกันค่ะคุณภาวนาด้วยนะคะโอ้วันนี้อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวนะเออใช่เออแอนก็งงวันนี้วันอังคารถูกต้องแล้ววันอังคารสีชมพูกุหลาบคุณภาวนาก็สวยมากๆเลยนะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะเช่นเดียวกันกับของคุณหน่อยนะคะสวยเนาะชมพูนี่สวยๆนะคะหวานจังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าแอนก็ไม่ใช่สาวหวานขนาดนี้นะของเราเป็นพวกหวานซ่อนเปรี้ยวคุณปัญญาสวัสดีค่ะเด็กคอนหวันเด็กคอนหวันจะเอาเลข AI ครับคุณแอนอ่ะได้เด็กคอนหวันเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะไปโลดเลยนะคะได้เลยแล้วก็พี่มานะสวัสดีค่ะ711ชัดแจ่มนะคะแล้วก็ขอให้น้องแอนกับแฟนรายการแข็งแรงโชคดีไม่ป่วยผ่านปัญหาต่างๆแบบฉลุยขอบคุณมากค่ะคุณมาลีนะคะคุณมาลีดอกไม้สวยๆคุณจิราพรนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณจำเป็นด้วยนะคะคุณชมค่ะมีรูปภาพสวยๆเป็นนกเป็นกุหลาบเป็นแก้วกาฟงกาแฟใดๆนะคะสวยงามคุณเบนจาบอกสวัสดียามเช้าค่ะพี่มีกล้วยไม้มาฝากของที่บ้านโอ้โหดกมากเลยอะค่ะนะดกมากตายแล้วกี่ช่ออันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะเนี่ยปลูกมานานแล้วเนาะรากเนี่ยยั่วเยี้ยเต็มต้นไม้เลยนะคะดูสิพันรอบต้นไม้ไม่รู้ขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้พันหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแบบนี้เนาะปลูกนานดอกใหญ่มากๆขอบคุณนะคะบ้านพี่แอนก็ชอบปลูกแบบนี้แหละหาที่ลงไม่ได้พันไว้กับต้นไม้ไว้ก่อนเหมือนกับยิ่งไปพันกับต้นไม้มันจะออกได้เร็วเนาะแล้วมันก็ไม่ค่อยตายฝากเลี้ยงนะคะอยู่อย่างนั้นจะออกดอกไม่ออกดอกก็พันๆเอาไว้อย่างนั้นสักพักเอาเดี๋ยวก็ออกมาอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนเอื้องผึ้งที่บ้านเวลาออกมาก็สวยนะคะสวยงามเลยถ้าไม่ออกก็อยู่อย่างนั้นนะแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่แห้งตายง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณนพดลค่ะคุณลำพึงด้วยนะคะดอกไม้สวยๆแล้วก็คุณแป้นค่ะอังคารสดใสคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะรับข้อสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลุงช้อยสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพรทิพย์ด้วยนะคะดอกบัวสีชมพูคุณระเบียบค่ะถ้วยฟูมาเลย นะคะถ้วยฟูสีชมพูมาเลยคุณสำอางนะคะคุณสิวาพรค่ะนะคะบอกว่าเมื่อคืนนี้น้องนายจะมาท่องคืนนี้น้องนายจะมาท่องกอไก่ให้ไปแอนฟังนะครับ ป้าแอนยังไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวป้าแอนฟังอีกทีแล้วบอกเมื่อคืนเนี่ยมีดาวเคียงเดือนมาฝากด้วยครับป้าแอนโอ้ป้าแอนก็ไม่ได้ดูเมื่อวานเนี่ยป้าแอนไปกรุงเทพอะค่ะนะไปกรุงเทพไปธุระกว่าจะแล้วก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่4 โมงครึ่งช่วงเย็นอะ16:30อะนะก็เลยไม่ได้ดูอะไรแล้วกลับมาถึงบ้านอีกทีเนี่ยเกือบ4 ทุ่มนะคะไปกัน3 คนพ่อแม่ลูกนะคะมาถึงก็รีบจัดการเลย
ยังลูกๆยังกินอาหารไม่ครบคือนอกกินหมดแล้วหมาแมวลิงแล้วก็แรคคูนกินแล้วยังเหลืออยู่เจ้านกฮูกยังไม่ได้กินเพราะว่าเขากินรอบดึกอยู่แล้วนะคะเขาก็มาถึงทันก็ให้อาหารนกฮูกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะกว่าจะนอนก็ดึกไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยค่ะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวไปแอนดูทีหลังนะขอบคุณมากนะคะดาวเคียงเดือนสวยจังเลยมีใครได้ดูบ้างไหมคะเนี่ยนะคะดาวเคียงเดือนสวยเนาะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าท่องกอไก่ไปถึงไหนยังไง สองพี่น้องนะคะหน้าคล้ายกันเนี่ยนะหน้าคล้ายกันมากเลยสองคนเนี่ยแต่ว่าน้องนายเนี่ยก็ยิ้มเก่งเหมือนกันทั้งคู่นะดูดินะพี่ชายก็นั่งหัวเราะอยู่ข้างหลังอะหัวเราะน้องชายท่องกอไก่ให้ไปแอนฟังต้องขำแน่เลยเดี๋ยวไปแอนแอบฟังทีหลังนะแล้วก็มีคุณคุณขวัญนภาคุณขวัญนภาฟังรายการอยู่หรือเปล่าเมื่อวานที่สอบถามมาว่าสั่งโดราอิตั้งแต่วันจันทร์ที่7แล้วนะพี่แอนส่งมายังโอ้โหพี่แอนไปดูตอนแรกก็นึกว่าตัวเองลืมนะคะแต่ปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยพี่แอนก็ส่งไปตั้งแต่วันที่7เลยที่คุณสั่งอ่ะพี่แอนก็ส่งวันนั้นเลยนะคะมีหลักฐานใบส่งของส่งไปให้นะคุณขวัญนภาแล้วก็ปรากฏว่าไปรษณีย์เนี่ยนะคะเข้าไปดูบันทึกของไปรษณีย์ของไปถึงตั้งแต่วันที่8แล้วค่ะพี่แอนส่งคุณสั่งวันที่7พี่แอนส่งวันที่7ของไปถึงวันที่8แล้วก็นะคะปรากฏว่าเขาบันทึกมาเลยว่าผู้รับปฏิเสธการรับและเมื่อวานนี้ปรากฏว่าช่วงเย็นนั่นแหละนะคะพี่แอนเช็คไปเช็คมาอ้าวของตีกลับมาถึงลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะของคุณลุงของลุงอีกบ้านนึงก็เหมือนกันนะคะส่งไปอย่างเงี้ยพี่แอนส่งไปให้ใหม่ของก็ไม่ถึงตีกลับมาไปรษณีย์เขาบอกไม่รับสายไม่รู้ทำไมอันนี้เขาก็บอกว่าติดต่อกับผู้อันนี้บอกว่าตามจ่ายไม่สำเร็จเพราะผู้รับเนี่ยปฏิเสธการรับนะคะเพราะฉะนั้นคุณขวัญนภาลองสอบถามดูก่อนที่อยู่ที่ให้พี่แอนมาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ที่ทำงานนะคะคุณไปทำงานไหมวันนั้นน่ะวันที่8น่ะนะคุณไปทำงานหรือเปล่าก็เลยไม่มีใครรับของแทนคุณไหมอะไรยังไงเช็คดูก่อนนะคะเพราะว่าคุณขวัญนภาเนี่ยอยู่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะตรวจเช็คดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะตอนนี้ของตีกลับมาหาพี่แอนเป็นที่เรียบร้อยถึงได้บอกนะคะว่าแอนยินดีจัดส่งให้ทุกแบบเนาะเพียงแต่ว่าเวลารับของอะโทรศัพท์นะคะแปลกๆไม่ได้รับสายเขาหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาก็คือเวลาไปตามของนะคะไม่ใช่แค่ไปรษณีย์นะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็โทรให้ด้วยนะเขาบอกเลยว่าเนี่ยโทรยากไม่ยอมรับสายอาจจะคิดว่าเป็นอาจจะคิดว่าเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพหรือเปล่าที่จริงเป็นเบอร์ไปรษณีย์เขาพยายามโทรให้ว่าตอนนี้เขาจะเอาของไปส่งนะคะก็ไม่รับสายแต่ว่าพอแอนโทรไปเนี่ยรับแต่พอเป็นสายคนอื่นไม่ได้รับอะไรแบบเนี้ยนะคะก็รับของแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยต้องตั้งสตินิดนึงก่อนนะคะอย่าไปคิดว่าทุกสายเป็นมิจฉาชีพมันอาจจะเป็นสายของไปรษณีย์เขาถ้าเขาโทรมาว่าเขาจะเอาของมาส่งก็รู้กันว่าเป็นไปรษณีย์แต่ถ้ามันเป็นมิจฉาชีพมันก็จะต้องนะคะเกริ่นเรื่องราวว่าคุณไปทำผิดนั่นนู่นนี่อันนี้เราก็รู้ได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์แปลกๆก็รับนะคะไม่ใช่ไปกลัวทุกสายอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็เป็นนะคะช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ของตีกลับแล้วคุณขวัญนภาเช็คนิดนึงก็แล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าไม่ส่งให้แต่ว่าส่งไปแล้วนะคะแล้วก็ตีกลับมาแล้วตามนี้นะอ่ะแล้วก็ลุงทับสวัสดีค่ะคุณกนกวันด้วยนะคะคุณพันนิตานะคะคุณวิโรจน์ค่ะคุณพยาวด้วยนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าคุณรุจิราสวัสดีค่ะบอกตื่นรอฟังเสียงหวานๆอันแน่กล้วยหมดหรือยังอยากกินอะไรบอกนะคะ เนื้อเสียงฟังดังทุกคลื่นบอกไม่ดังได้ไงสวนข้างๆบอกป้าเปิดดังๆจะฟังด้วย บอกบันเทิงเลยเราแหมขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะก็
ดีใจนะถ้าเกิดเสียงของแอนแบบไม่รบกวนเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนที่กำลังตื่นเช้ามาทำงานกันตอนนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวแอนจะบอกนะคุณรุจิรานะคะจะสอบถามไปนะตอนนี้ใจเย็นก่อนยังไม่หมดค่ะกล้วยเพราะว่าทยอยสุกแล้วก็ทยอยกินกันไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนคุณจำนงนะคะคุณจำนงบอกว่าสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็มีรูปดาวเคียงเดือนมาฝากกันด้วยโอ้อันนี้ถ่ายเองไหมคะเนี่ยหรือว่ายังไงนะถ่ายเองไหมชัดเจนมากๆเลยแอนไม่ได้ดูอะไรกับเขาเลยดาวเคียงดงเคียงเดือนสวยนะคะสวยขอบคุณมากๆค่ะชัดเจนเลยทีเดียวบางกล้องเนี่ยแอนเคยจะถ่ายนะแต่ว่าแอนไม่รู้เหมือนกันนะแต่งกล้องอะไรมันไม่เห็นชัดว่าเป็นดาวเป็นเดือนมันรวมกันไปหมดเลยค่ะ นะมันแบบเป็นภาพมันไม่ได้อะไม่คมคุณจินตนาสวัสดีค่ะป้าให้ถามว่ามีเลขอะไรบ้างอ๋อโอเคเนี่ยค่ะเลข AI นะคะตามนี้เลยค่ะคุณกองแก้วนะคะคุณกองแก้วอ๋อรับไปแล้วตัวเลขคุณประดิษฐ์นะคะบอกว่าบอกพี่แอนลูกน้ำเขาเรียกอะไรลูกน้ำเยี่ยว เล็บเยี่ยวบอกอันเดียวกันเลยพี่แอนสรุปแล้วนะคะแหมไปถามมาให้พี่แอนแล้วใช่ไหมโอเคนะคะแต่ว่าคนละอันกับไอ้ลูกแมงเม่านี่ใช่ไหมคนละอย่างกันอีกเนาะนะคะเล็บเหี่ยวอันหนึ่งนะคะแมงเม่าอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมหลายลูกพี่แอนจักงงเหมือนกันนะเพราะว่านกเนี่ยมันก็นกที่มาอาศัยอยู่ที่ต้นสาทรบ้านพี่แอนนะคะเขาก็ไปเอามาจากไหนไม่รู้นะคะเขาก็คงจะคาบมาฝากลูกเขาอะแล้วมันก็กินไม่หมดมันก็หล่นลงมาที่พื้นบ้านพี่แอนอะยังบอกแหมที่บ้านก็ไม่มีพื้นดินเลยเนาะถ้ามีก็ดีนะคะจะได้ปลูกซะหน่อยอยากปลูกก็ชอบกินเองตะขบอย่างนี้นะคะแล้วก็เล็บเหี่ยวอย่างนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตะขบมากกว่าลูกแดงๆชอบกินตะขบนะคุณอองอ้นนะคะโอเครับตัวเลขกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณทวินสวัสดีค่ะคุณเล็กด้วยนะคะแล้วก็คุณสมหมายค่ะสวัสดียามเช้าคุณวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณภาวนาทักทายตอนเช้ากุหลาบสวยมากค่ะคุณทิพวรรณนะคะคุณทิพวรรณบอกว่าสวัสดีวันอังคารขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณประยูนด้วยสวัสดียามเช้าคุณแอนเสียงแห้งไม่รู้เป็นอะไรเจ็บคอเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมนะคะหมายถึงใครคะแอนเหรอแอนเสียงแห้งใช่ไหมหรือเสียงคุณวันนี้คุณแอนบอกสวัสดียามเช้าคุณแอนวันนี้เสียงแห้งไม่รู้เป็นอะไรเจ็บคอหมายถึงคุณหรือแอนคะเสียงแห้งเจ็บคอแต่แอนไม่ได้เจ็บคอนะแต่เสียงแอนอาจจะแห้งก็ได้นะช่วงนี้เนาะถ้าหมายถึงตัวคุณประยูนก็ขอให้หายไวๆนะคะฝนฟ้ามันอากาศมันแบบนี้ก็เป็นได้ง่ายค่ะนะคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะเมนูเช้าค่ะผัดถั่วฝักยาวใส่ไข่แม่ในขอซูมหน่อยดิจัดภาพนะต้องมาถ่ายคู่กับดอกไม้ด้วยนะน่ารักเชียวอ่ะหน้าตาดีนะคะผัดถั่วฝักยาวใส่ไข่แบบผัดจืดเนาะปกติก็จะเห็นเป็นผัดเผ็ดอะไรพวกนี้นะคะเมนูยามเช้านะคะน้ำย่อยสะกิดกระเพาะอาหารเนี่ยอีกแล้วแล้วก็คุณสมพงษ์สวัสดีเอาอยากได้เลข AI นะฟังทุกวันแต่ไม่ได้ทักนะถ้าไม่มีเลข AI ไม่ทักใช่ไหม นะหลอกเล่นนะคะหยอกเล่นคุณสุนันท์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณหนึ่งฤทัยอุ๊ยวันนี้แกงปลาหมอด้วยเหรอแหมนะคะแม่พี่แอนชอบกินจังเลยปลาหมอเนี่ยนะแต่พี่แอนชอบแบบทอดแต่แกงก็คงอร่อยนะคะปลาหมอก็เนื้อนิ่มๆเนาะมีซาวด์แทร็กมีซาวด์แทร็กรบกวนนะคะอยู่ด้านนอกลูกสาวนะคะเอ๊ยยังไม่ได้เวลากินอาหารเลยลูกสาวร้องทำไมเนี่ยลูกสาวกับลูกชายวันนี้ไม่ได้เข้าห้องด้วยกันนะคะให้อยู่ด้านนอกค่ะเพราะว่าพอเข้าห้องมาแล้วก็เดี๋ยวอีกอ่ะเดี๋ยวก็นึกอยากออกเดี๋ยวก็นึกอยากเข้า
ม่ได้ไม่ดีก็คาบที่นอนมาแปะเอาไว้ที่ตักแม่เนี่ยตัวก็ใหญ่นะครับกว่าจะมุดมาเนี่ยนะที่โต๊ะทำงานเนี่ยคุกเคล็กคุกเคล็กนะคะปลาะด้วยการคาบไอ้นั่นไอ้นี่มาให้ตลอดเวลานะครับเมื่อวานกลับมาดึกเขาก็โอ้ยดีใจนะคะหมานี่เวลาเห็นเราแล้วดีใจแบบเนาะอาการนี่แบบเก็บไม่อยู่จริงๆทรายนะคะก้นเนี่ยดุ๊กๆๆๆๆนะคะรัวเลยนะคะตัวก็โตเห็นแล้วก็ขำทำหน้าทำตาทำตายิ้มปากก็ยิ้มนะคะหมาเนี่ยเขายิ้มเป็นนะคะคือเขาก็ฉีกมุมปากออกไปเพียงแต่ว่าบางตัวอาจจะทำได้บางตัวอาจจะทำไม่ได้เนาะดิกกี้เนี่ยยิ้มได้นะคะแต่ว่าเดฟไม่ยิ้มนะคะแล้วก็หมาแดนเมเชียนก็ยิ้มแบบเห็นฟันน่ารักนะคะเพราะว่าบ้านแอนเคยเลี้ยงนะคะเวลาดีใจยิ้มแล้วก็จะเห็นฟันอ่ะแบบเขาเอาปากกัดกันน่ะแล้วฟันก็จะโชว์ฟันขาวเชื่อเลี้ยงสวยนะคะไม่รู้ร้องทำไมหิวแต่เช้าหรือยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นะคะ 6:22 ค่ะย้ำโปรโมชั่นกันนิดหนึ่งอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวค่ะยอดสั่งซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID 1ขวดยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID แล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์รวมกันเป็น2ขวดนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้มีกันอยู่แล้วนะบ่อยๆจัดกันอยู่บ่อยๆโปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่30นะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708ค่ะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่เหมือนเดิมนะคะขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังยกเว้นซื้อรวมกับสินค้าอื่นนะคะจะซื้อ1กล่อง2กล่องได้ค่ะไม่ได้คิดค่าส่งอะไรเพิ่มคิดแต่ค่ากาแฟแต่ว่าถ้าจะซื้อกาแฟอย่างเดียวขั้นต่ำ4กล่องนะคะช่วงนี้เขากำลังฮอตฮิตกันนะคะจากกรณีที่ว่ามีหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะได้ไปซื้อกล่องเงินเก่าๆแล้วก็กำไรข้อมือทองที่คือดูก็รู้ว่ามันเก่านะคะแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือทองหรือเงินอะไรจริงจังบอกเงินเนี่ยเขาพอจะดูออกแต่ไอ้กำไรเนี่ยดูไม่ออกนะคะเพราะว่าไปซื้อมาในราคาแค่50บาทไอ้กล่องเงินนั่นก็ซื้อมา100บาทเบ็ดเสร็จแล้ว2ชิ้นเนี่ย150แล้วก็เอาไปที่ร้านหลอมทองย่านเมืองเอกปรากฏว่ากล่องเงินเป็นกล่องเงินแท้กำไรอันนั้นที่ว่าซื้อมา50ก็ดันเป็นกำไรทองแท้ลงทุน150รับทรัพย์ไปแสนกว่า เรียกว่าเป็นกระแสจนมีนักล่าสมบัติเที่ยวได้ไปตามตลาดนัดของเก่านะคะไปตามล่าหาสมบัติกันเรียกว่าคึกคักกันไปอีกแล้วในที่สุดก็มีคนเจอจริงๆนะคะเป็นพนักงานส่งอาหารค่ะน้องคนนี้เขาก็ไปซื้อสร้อยกับจี้ทองคำขาวผสมทองมาจากตลาดนัดย่านรังสิตในราคา130บาทเสร็จแล้วก็เอาไปหลอมที่ร้านทองย่านเมืองเอกได้เงินไป 40,000 กว่าโอ้โหนะคะแจ็คพอตจริงๆเลยทีเดียวเนาะผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ร้านหลอมทองเมืองเอกนะคะอยู่แถวๆตลาดราชพฤกษ์ค่ะไปเจอกับนายฉัตรมงคลอายุ30ปีเขาก็มีอาชีพส่งอาหารร้านสะดวกซื้อเขาบอกเขากับแฟนเนี่ยตัวเขาชอบไปเดินตลาดไปซื้อของมือสองที่ตลาดเดอะมิลลังสิตเป็นประจำคือช่วงตลาดเย็นวันพฤหัสเพราะว่าเขาไปหาซื้อของเก่าแล้วเขาก็เอามาซ่อมใช้งานโอ้เก่งจังเลยเนาะบอกวันนั้นน่ะเขาก็ไปตลาดตามปกติทีนี้แฟนน่ะไปเห็นจี้คล้ายเป็นสร้อยเก่าอะวางอยู่ในตลาดรวมกับสินค้ามือสองอื่นๆแต่ว่าลายมันสวยดีก็เลยซื้อมาในราคา130ไม่ได้คิดว่าจะเป็นทองจริงนะแต่ว่าพอเอากลับมาบ้านปั๊บมาดูชิ้นงานมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่หมองเนาะสีก็ไม่เปลี่ยนก็เลยลองเอาไปตรวจสอบที่ร้านทองปรากฏว่าร้านทองก็ยืนยันว่าเป็นทองแท้ก็เลยตัดสินใจประเมินที่ร้านนะคะแล้วก็เอาไปหลอมนะคะได้เงินมาทั้งหมด 40,000 กับอีก100บาทบอกโอ้โหตกใจนะแล้วก็ดีใจลงทุน130ได้มา 41,000 ก่อนหน้านั้น150ได้มาแสนต้นๆ นะคะ
คือทางด้านร้านหลอมทองเนี่ยเขาก็บอกว่าจากการตรวจสอบมีเปอร์เซ็นต์ทอง 96.5 เลยนะโอ้เหมือนทองคำสร้อยคอทองคำที่เขาขายกันในร้านทองเลยก็เลยประมาณให้แต่ลูกค้าขอกลับไปตัดสินใจก่อนผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เลยกลับมาขายได้เงิน 40,000 กับอีก100บอกอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะว่าเขาเจอของมีค่าแบบนี้ที่ตลาดนัดเดอะมิลก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าเนี่ยเอาเครื่องประดับนาคมาขายซื้อมา50เหมือนกันนะคะแต่เมื่อตรวจสอบแล้วสามารถขายได้หมื่นกว่าแล้วก็ส่วนที่มาของสินค้ามือสองเนี่ยหลายๆชิ้นเข้ามาจากการเหมาสินค้าจากโกดังญี่ปุ่นหรือบ้านเก่าที่เจ้าของเสียแล้วลูกหลานเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของปลอมอะไรเงี้ยนะมันดูเก่ามันดูอะไรเขาก็เอามาขายรวมกับเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าของใช้ต่างๆทำให้มันมีเครื่องประดับพวกเนี้ยที่มันมีค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเนี่ยปะปนอยู่มิใช่น้อยเลยทีเดียวอ้าวอาจจะเกิดการตามล่าหาสมบัตินะคะคึกคักกันในหลายๆตลาดก็เป็นได้ก็ขอให้โชคดีได้เจออะไรแบบนี้กันบ่อยๆมันก็สนุกตื่นเต้นดีนะคะเนาะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะนะเรื่องดีๆพอให้ชื่นใจพอให้ใจฟูมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกไหมอ้าวลองไปดูนี่ก่อนก็แล้วกันนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดค่ะนะคะปรากฏว่านั่งรถกระบะกำลังจะไปหาหมอลูกบอกไม่รอแล้วนะไม่ถึงสักทีโผล่หัวออกมาชมวิวแล้วนะคะดูสินะเนาะเมื่อวานนี้เองค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่มตำบลยางลุ่มนะคะไร่อ้อยตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ตำบลไร่อ้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องจะคลอดแล้วเดินทางมาที่โรงพยาบาลยางลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก็ประเมินเลยว่านี่ใกล้คลอดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องบุคลากรก็ได้มั้งเราก็ประเมินได้เพราะว่าหัวโผล่ออกมาชมวิวแล้วอย่างที่บอกก็รีบช่วยเหลือทำคลอดกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะบนรถกระบะนั่นแหละค่ะแม่ยังไม่ทันได้ลงรถเลยนะคะก็คลอดกันซะก่อนบนรถนั่นแหละปลอดภัยทันท่วงทีนะคะโอ้โหแล้วก็ออกมาในห้วงเวลาที่9:49 ด้วยนะคะแหมได้ออกมาในเวลาที่ดีเนาะแล้วก็เดือน9ด้วยใช่ไหมล่ะโอ้นะวันที่14นะออกเวลา9:49แล้วก็เดือน9น้ำหนักแรกคลอดนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะคะ2กิโลกับ9ขีดนะคะเกือบ3โลนะคะทีมแพทย์ก็ดูแลแม่กับลูกอย่างเหมาะสมแล้วก็ประสาน1669มารับไปดูแลต่อก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมศักยภาพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของทีมบุคลากรโรงพยาบาลตำบลยางลุ่มนะช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นะก็อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกแห่งนะไม่ใช่พอไปอ่านข่าวเขาไปคลอดลูกก็ตายบางทีลูกตายคนเดียวบางทีตายพร้อมแม่อะไรแบบมันห่อเหี่ยวเนาะคือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องยิ้มนะอีกหนึ่งชีวิตเนี่ยที่จะต้องเกิดมานะแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะเกิดมากลายเป็นเสียชีวิตมันอารมณ์มันกำลังพุ่งเนี่ยมันเหี่ยวลงมาทันทีเลยนะคะแล้วก็โอ้โหคุณแม่เขาบางทีอุ้มท้องมา9เดือนเราก็เคยท้องมีลูกกันนะโอ้อยากจะเห็นหน้าใจจะขาดจะเหมือนใครจะอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะมนุษย์แม่นะมันก็จินตนาการไปตอนท้องนะยิ่งถ้าเกิดเป็นท้องแรกเนี่ยแอนก็ยังจำตัวเองได้อยู่ว่ารู้สึกยังไงอะไรประมาณไหนมันท่วมท้นยังไงอะไรแบบนี้แล้วอยู่ๆมันแบบเสียชีวิตไปบางบ้านก็เสียไปเฉพาะลูกบางบ้านไปทั้งแม่ทั้งลูกคนที่อยู่คือมนุษย์พ่อนี่ทำไม่ถูกเลยนะคะเสียใจกันมากๆเนาะ
ก็อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นที่นี่แม้ว่าจะฉุกเฉินยังไงแต่ว่าทุกชีวิตก็รอดแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็ขอชื่นชมเนาะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพทันท่วงทีนะคะของโรงพยาบาลตำบลยางลุ่มนะคะอยู่ที่อำเภออยู่ที่ตำบลไร่อ้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชื่อโรงพยาบาลเนี่ยชื่อเป็นโรงพยาบาลตำบลแต่ว่าน่าจะเป็นบ้านยางลุ่มเนาะแต่อยู่ที่ตำบลไร่อ้อยอะไรเงี้ยนะคะอุบลราชธานีอ่ะดีใจไปกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะปลอดภัยกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะบอกทุกนาทีมีความหมายเพราะความปลอดภัยของแม่และลูกคือหัวใจของเราค่ะอันนี้จากก็เป็นสโลแกนของทางโรงพยาบาลตำบลเขานะคะไม่ได้บอกนะเขาทำคลอดกันบนรถปิกอัพนะแต่เขาไม่ได้บอกเลขทะเบียนนะ เขาบอกแต่เวลานะคะ 9:49 เนาะเรื่องดีๆผ่านไปเรื่องร้ายๆก็มาต่อกันค่ะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเสียชีวิตเป็นปริศนาตายไป3วันแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยเพิ่งมาเจอในบ้านเจอเป็นแผลหลายจุดเลยก็แปลกใจประตู2ที่ล็อกประตู2ที่ล็อกไม่เหมือนกันนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนบ่าย2ตำรวจสภ.บางปะอินอยุธยาได้รับแจ้งเหตุพบผู้ตายอยู่ในบ้านพักที่หมู่6ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินอยุธยาจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดสืบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงภายในห้องนอนเนี่ยพบร่างนางสาวสลินยาอายุ43ปีใส่เสื้อคอกลมสีขาวลายการ์ตูนกางเกงขาสั้นมีบาดแผลถูกของมีคมที่ลำคอแก้มซ้ายนะคะแขนซ้ายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างรวมถึงบริเวณใต้ตาแล้วก็พบลักษณะคล้ายกับต้นคอจะหักด้วย3วันมาแล้วนะคะคาดว่าจากการตรวจสอบในห้องมีคราบเลือดที่พื้นมีรอยเท้าที่มีคราบเลือดเดินไปสิ้นสุดที่หน้าต่างแต่โดยรอบเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อค้นทรัพย์สินอะไรโดยใกล้กันก็ใกล้กับร่างผู้ตายมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องมีคราบเลือดติดอยู่แล้วก็มีกรรไกร1เล่มเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานขณะที่นางสำลีอายุ63แม่ผู้ตายบอกว่าลูกเนี่ยอยู่กับสามีส่วนตนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งโดยช่วง3วันที่ผ่านมาไม่เห็นลูกสาวออกมาจากบ้านเลยก็เลยเดินมาดูแล้วก็ตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบเมื่อพบว่าประตูหน้าบ้านถูกล็อกจึงขอให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยปีนเข้าไปทางหน้าต่างด้านหลังแล้วก็ไปเจอลูกสาวเนี่ยนอนตายอยู่ในห้องแล้วก็มีคราบเลือดเนี่ยอยู่บนพื้นแม่สำลีก็บอกว่าสิ่งที่ติดใจก็คือประตูด้านนอกเนี่ยนะคะประตูห้องนอนถูกใส่กลอนจากด้านนอกขณะที่ประตูหน้าบ้านถูกล็อกจากด้านในยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงและไม่รู้ว่าใครที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของลูกสาวทางด้านนายราชศักดิ์อายุ42ปีสามีผู้ตายบอกว่าอยู่กินกับเมียหลังเนี้ยที่บ้านหลังเนี้ยมา7ปีมีอาชีพเป็นช่างไฟต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ทีหนึ่งก็ประมาณ10วันถึงจะได้กลับบ้านเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาตนก็ยังก็เดินทางมาหาเมียแล้วก็เอาดอกสโหน่ที่เก็บมาให้เมียไปขายด้วยก่อนจะกลับไปทำงานแล้วมาทราบอีกทีว่าเมียตายแล้วทั้งนี้ไม่รู้เลยว่าเมียตายเพราะอะไรและยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครส่วนโรคประจำตัวก็มีนิดหน่อยทางด้านลุงเผือกอายุ70ก็เป็นญาติของผู้ตายเนี่ยแล้วบ้านอยู่ติดกันบอกว่าก่อนที่จะพบศพ3วันก่อนก็ไม่ได้ยินเสียงโวยวายไม่ได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งอะไรที่บ้านหลังนี้นะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นผิดปกติจากศพของผู้ตายซึ่งเขาก็อยู่กับผัวเขาแต่ว่าผัวเขาเนี่ยเดินทางไปมาก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อไหร่พนักงานสอบสวนสภ.บางปะอินก็นำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุการตายนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ต
ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งการตรวจสอบสภาพแวดล้อมจุดเข้าออกแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายโดยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตายเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรประกอบการสอบสวนกันต่อไปก็เรียกว่าเป็นปริศนาไม่ว่าจะเป็นการตายไม่ว่าจะเป็นการล็อกห้องแล้วก็โดยใครนะคะโดยใครนะคะลักษณะการตายของศพก็บอกว่ามีบาดแผลที่ลำคอนะคะของสลินยาเนี่ยมีแผลที่ลำคอที่แก้มนะคะใบหน้าแขนซ้ายนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ใต้ดวงตาแล้วต้นคอเนี่ยเหมือนกับคอหักตายมาแล้ว3 วันประมาณนี้แล้วก็ที่พื้นเนี่ยก็มี

เนี่ยก็คือว่าห้องนอนถูกใส่กลอนด้านนอกคนนอนอยู่ในห้องไปใส่กลอนด้านนอกยังไงมันต้องใส่ด้านในเนาะแต่ประตูหน้าบ้านถูกล็อกจากด้านในนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าออกประตูนี้หรือยังไงออกประตูห้องนอนแล้วล็อกด้านนอกแล้วไปออกแล้วก็ไปออกที่ประตูใหญ่ไม่ใช่สิประตูใหญ่ก็ล็อกด้านในประตูห้องนอนล็อกด้านนอกแปลกๆเพี้ยนๆไปหมดเลยก็คงจะทางหน้าต่างไหมหรือยังไงแบบไหนเอานะก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะตายเป็นปริศนานะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะโอ้ยังมีศพปริศนาอีกนี่ใครล่ะเนี่ยชาวบ้านเขาช็อกไปเจอศพถูกเผาอยู่ในสวนยางอ๋อนะข่าวนี้นำเสนอไปแล้วนะคะปรากฏว่าคุมตัว2คนมาตรวจสอบไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นชายพิการ3คนแต่ว่าน้องชายคนเล็กตายพี่คนกลางกับคนโตไม่มีเงินเผาศพไม่รู้จะทำยังไงแบบไหนเอาน้องไปเผากันสดๆเลยเผากันเองเลยนะคะพี่ชาย2คนบอกน้องป่วยตายไม่มีเงินทำศพก็เลยเอาไปเผาไม่รู้จะทำยังไงกันดูสิคะเนี่ยเนาะก็จากการสอบสวนนะคะจากการสอบสวนคนตายเนี่ยชื่อว่านายสมควรอายุ42ค่ะคนเผาก็ว่าเป็นพี่ชาย2คนเอาไปเผาในสวนยางสำหรับผู้ตายก็อยู่กับพี่ชาย3คนนี่แหละนะพี่คนโตอายุ67พี่คนกลางอายุ60แล้วก็น้องคนเล็กคนตายอายุ42เขาบอก3คนเนี่ยคือสติไม่สมประกอบสักคนแต่ว่าพอจะพูดคุยกันรู้เรื่องมีผู้พบเห็นผู้ตายคือน้องเล็กในสมควรเนี่ยครั้งสุดท้ายวันที่26ก็เดินมาซื้อเหล้าที่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วเมื่อวันที่7พนักงานเทศบาลเขาก็ไปเยี่ยมคลิกครอบครัวผู้ตายนะจะเอาเงินคนพิการไปให้แต่ไม่เจอก็เลยสอบถามพี่ชายทั้งสองคนพี่ชายทั้งสองคนก็บอกว่าน้องออกไปข้างนอกปรากฏว่าตอนเย็นมีคนไปเจอเป็นเท่ากระดูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจเขาก็เลยเอาพี่ชายสองคนไปสอบสวนทั้งคู่ก็บอกว่าน้องป่วยตายนะคะแล้วก็ตายในบ้านนี่แหละไม่มีเงินทำศพก็เลยเอาร่างไปเผากันกลางสวนยางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะก็รวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงกันก่อนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปสามพี่น้องไม่สมประกอบทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็อยู่กันมายาวนานเขาพี่ชายก็67แล้วอะพี่คนกลางก็60นะคะเหลือน้องคนเล็ก42คนที่ตายแต่ว่าจะตายด้วยสาเหตุอะไรยังไงแบบไหนก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะไล่เลียงกันต่อไปเนาะเดี๋ยวนะคะข่าวก็ค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ฟังอ่ะลองมาดูกันที่เรื่องของ เรื่องของคุณยายท่านนี้ก่อนยังจำได้นะคะยังจำได้ที่ยายโดนมิจฉาชีพมาหลอกถ่ายรูปใส่กรอบอ่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมนะใบหน้าก็เป็นคุณยายนะคะตัดมาแล้วก็เอามาต่อกับตัวใครก็ไม่รู้หัวโตเฉยตัวก็สั้นๆนะคะคือแล้วก็ฉากหลังเนี่ยเป็นพระพุทธรูปอ่ะเนาะยายบอกนี่มันก็หน้าฉันอยู่แหละแต่ว่าตัวเนี่ยมันเป็นของใครนะคะคือไม่ได้มีศิลปะอะไรใดๆเลยตั้งใจมาหลอกเงินคนแก่โดยเฉพาะลูกสาวบอกแล้วก็หลอกให้ใส่กรอบจะได้เอาไว้ให้ลูกหลานดูอะไรประมาณนี้ลูกสาวบอกไม่เอาแล้วฉีกทิ้งเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีช่างภาพใจดีอาสามาถ่ายให้ใหม่นะคะกรณีเนี้ยคงจะจำได้เขาบอกว่าก็เขาก็มาโพสต์เตือนนะบอกว่าเตือนภัยมิจฉาชีพหากินกับคนแก่เผื่อมันจะมาที่บ้านเฮาเล็งบ้านที่ลูกหลานไม่อยู่แล้วก็ใช้คำพูดโน้มน้าวให้ผู้สูงอายุเชื่อนะคะ เสนอรับถ่ายภาพใส่กรอบให้นะคะอ้างว่าจะให้เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูอย่างนั้นเนาะแล้วก็เอาภาพซะสวยงามมาโชว์ว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้แหละทำให้ผู้สูงอายุเชื่อใจแล้วก็ยอมให้ถ่ายรูปยอมจ่ายเงินแต่พอเอามาให้ดูนี่แบบโอ้โหที่แอนเคยถามว่าเขาแปลว่าอะไรเนี่ยเฮ็ดกล่องจ่องอยู่มือบ่ออาชีพปันนี้ยังกล้าออกมาหากินเนาะนะเฮ็ดกล่องจ่อง

0: ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเสนอขายอะไรยังไงเนี่ยไม่เอานะคะคือจริงๆเนี่ยนะของแอนเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านเลยนะคะมีธุระปะปังไม่รู้จะชราจะเด็กจะอะไรไม่บอกไม่ให้เปิดประตูรับนะคะแล้วก็ชวนดิกกี้ไปด้วยให้ดิกกี้ประเมินว่าต้อนรับดีไหมนะแบบนั้นผิดกลิ่นขึ้นมานะคะดิกกี้จะได้รับแขกแทนก็คือไม่ต้องเปิดประตูบ้านให้เข้าเลยไม่ว่าจะเป็นใครนะคะต้องเป็นแบบนั้นนะยุคนี้สมัยนี้พูดธุระปะปังสอบถามกันก่อนนะแต่ทีเนี้ยตามบ้านชนบทบางทีเขาไม่มีรั้วบ้านเข้าถึงบ้านได้เลยเนี่ยมันก็ทำให้มิจฉาชีพมันก็ไปหากันแถวนั้นแหละนะคะลุงป้าๆตาตายายๆอาจจะนอนพักผ่อนกันอยู่มันก็บุกเข้าไปทำเป็นประจ๋อประแจพูดคุยแบบกันเองนั่นนู่นนี่มาในมุกของมิจฉาชีพหลอกให้ตายใจแล้วก็นะคะหลอกลวงกันไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกเนี่ยนะคะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาอย่าลงเชื่อคนแปลกหน้านะคะบอกว่าและโพสต์นี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะก็ตำหนิช่างภาพแล้วว่าตัดต่อมาแบบน่าเกลียดมากนะคะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยก็ยายเนี่ยแกชื่อยายบุญมาอายุ70แกก็ยิ้มหัวเราะบอกตอนเห็นภาพตัวเองนะคะบอกตอนนั้นผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเข้ามาปะเลาะให้ยายถ่ายรูปเก็บไว้ให้ลูกหลานดูมันคิดเงินรวมกรอบเนี่ย300ยายก็เลยเอาก็เอาเพราะว่ามันมีแบบมาให้ดูแล้วมันก็สวยอยู่แต่พอเอาของจริงมาให้ยายบอกพูดไม่ออกเลยเนื่องจากว่าตัดต่อมาได้น่าเกลียดมากนะคะคือหัวเนี่ยเป็นของยายเอามาตัดต่อใส่ภาพใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นเท้านะเหมือนลอยมาเป็นวิญญาณเลยนะยายก็ขำนะบอกว่าเห็นพื้นหลังมันสวยดีแต่ภาพเนี่ยมันไม่ใช่ยายยายดูทีไรยายก็คาใจทุกครั้งเพราะว่ามีคนเขาแซวว่าเหมือนภาพติดวิญญาณแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ได้มีนายที่คำพรอายุ28ปีค่ะเขาเป็นช่างภาพอิสระเขาก็ติดต่อผ่านเพจข่าวค้นคนบุรีรัมย์ว่าอยากไปช่วยถ่ายภาพให้ยายใหม่เพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยแม่เห็นใจยายจริงๆนะคะที่คำพรก็เห็นว่าภาพที่มันลงเนี่ยบอกภาพที่เอามาโชว์เนี่ยเห็นใจยายสเกลภาพมันก็ไม่ถูกต้องหัวโตตัวสั้นแถมไม่มีเท้านะคะบอกว่าไม่ใช่ต้องการมาทับถมช่างภาพคนเดิมนะแต่ว่ามันไม่ผ่านจริงๆอยากจะมาถ่ายรูปให้ยายถ่ายฟรีนะคะแล้วเขาก็มาถ่ายจริงๆนะแล้วทีนี้พอเขาถ่ายเขาเป็นช่างภาพมืออาชีพตัวจริงอ่ะไม่ใช่มิจฉาชีพอ่ะก็ปรากฏว่าเขาถ่ายได้สวยมากนะคะนะมีภาพที่ให้ดูนี่เขาก็ถ่ายสวยเลยคุณยายก็ดูเป็นคุณยายที่แบบคือเหมือนตัวจริงอ่ะนะและฉากวิวด้านหลังก็หน้าชัดหลังเบลอข้างหลังเนี่ยเขาถ่ายเป็นต้นไม้นะคะแต่เขาทำเบลอก็สวยแล้วก็ดูเหมาะสมอ่ะดูสดชื่นอ่ะนะยายแกก็ใส่ชุดขาวนะคะชุดขาวห่มขาวนะคะมวยผมแล้วก็นะคะดูมันแหมสดชื่นแล้วก็ดูดีนะคะก็นี่แหละเนาะมันคนละฝีมือกันนะคะมืออาชีพกับมืออาชีพกับมิจฉาชีพอะเนาะมันก็คนละฝีมือกันอ่ะยายก็ยิ้มออกส่วนภาพเก่าลูกสาวบอกฉีกทิ้งอ่ะได้ภาพดีๆเอาเก็บเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะเรื่องของความหึงมาแล้วหึงปกติมันไม่เป็นข่าวใช่ไหมมันต้องหึงโหดมันถึงจะเป็นข่าวแบบนี้นะคะนี่ตายกันคาบ้านเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเหตุเกิดที่ปลวกแดงระยองนะคะเมื่อวานเนี้ยมีเหตุทำร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธมีดค่ะที่หมู่4ตำบลปลวกแดงก็ไปตรวจสอบเมื่อไปถึงค่ะไม่ใช่คนเจ็บนะคะกลายเป็นคนตายไปแล้วผู้หญิงอายุ35เป็นพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดงถูกแทงที่ชายโครงทะลุตัดขั้วหัวใจเลยโอ้โหแสดงว่าแทงอย่างแรงเลยเนาะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ามันตัดขั้วหัวใจไปแล้วอะผู้ก่อเหตุก็คือแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคนร้ายเนี่ยอายุ42นะคะคนตายเนี่ยอายุ35หลังก่อเหตุเนี่ย ไอ้คนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ก็ไปพบอาวุธมีดปลายแหลมก็เป็นมีดทำครัวนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นมีดที่ใช้ในการก่อเหตุก็ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุพร้อมกองเลือดแล้วก็ผ้าเปื้อนเลือดจำนวนมากสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุน่ะมาติดพันแล้วก็มาอาศัยอยู่กับผู้ตายระยะหนึ่งทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงด้วยความหึงหวงฝ่ายชายเอามีดทำร้ายร่างกายผู้ตายเพื่อนบ้านตอนแรกก็คิดว่าทะเลาะกันทั่วๆไปจนกระทั่งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือก็รีบวิ่งมาดูพบบาดแผลเลือดไหลท่วมตัวก็รีบแจ้งตำรวจกับหน่วยกู้ภัยนะคะชุดสืบสภ.ปลวกแดงก็กระจายกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายอย่างกระชั้นชิดเชื่อว่ายังหลบหนีไปได้ไม่ไกลส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากความหึงหวงแล้วก็บันดาลโทสะชั่ววูบจากการทะเลาะมีปากเสียงกันโดยไม่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนเนื่องจากว่าใช้มีดทำครัวในการก่อเหตุแล้วมันก็ตกอยู่ในจุดนั้นตำรวจเขาก็สอบสวนพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะเนี่ยนะคะเรื่องของความหึงหวงอย่างที่บอกมันเป็นอารมณ์เนาะแล้วก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะปรี๊ดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอาแล้วนะคะก่อเหตุกันแล้วลืมวันที่รักกันหวานแหววจีบกันหวานเจี๊ยบไปเลยคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็ติดคุกไปเหมือนเดิมนะคะสำหรับความหึงโหดเนาะ 6:48 นาทีค่ะปาการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะลูกชายร้องโหยหวนมากช่วงนี้สงสัยหิวแล้วพี่เดฟนะคะเสียงพี่เดฟได้เวลานะคะได้เวลาน้ำย่อยออกมาร้องหาแม่แล้วสำหรับตัวย่อยเข้าดีดของประกาศนะคะสามารถสั่งซื้อจองคิวได้เลยนะจองคิวเลยจัดส่งให้ตามคิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จำหน่ายขายดีเอาอยู่อะค่ะนะคะตัวย่อยเข้าดีดของประกาศหมักแค่10วันเท่านั้นนะคะเข้าดีดยุบไป 80-90% เลยถือว่ามากสุดแล้วก็ทำให้ดินดีนะคะดินดีประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50%ปุ๋ยแพงประหยัดไปได้ขนาดนี้เนี่ยต้นทุนลดนะเยอะเลยแต่ว่าผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินมันดีขึ้นมากๆนะคะยิ่งหมักยิ่งดีสละเวลา10วันแค่นั้นเองรับรองว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับประการก็แจ้งมาบอกว่าจัดส่งกันทุกวันตามคิวเนาะหรือว่าใครจะมารับเองก็ได้นะแต่ว่าต้องโทรแจ้งล่วงหน้าเหมือนกันประการจะได้ตัดเตรียมเอาไว้ให้ครบนะคะจะมารับเองนะคะจะให้ประการส่งไปรษณีย์อันนี้เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะหรือว่าจะให้ประการไปส่งยังไงเรามีกติกาของเราอยู่คุณก็โทรปรึกษาหารือกับประการได้เลย0806264419และ0879934626นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรา CEO ทองทุ่งค่ะสำหรับชุดดูแลผิวหน้านะคะน้องๆที่สอบถามมามีทั้งหมด4ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมนะคะอันเนี้ยสะอาดหมดจดสดชื่นใบหน้าชุ่มชื้นอิ่มน้ำมากๆลองใช้ดูรับรองว่าไม่ผิดหวังส่วนสีเนี่ยมีบางท่านสอบถามพี่แอนคราวที่แล้วทำไมสีมันเหมือนเข้มคราวนี้ทำไมสีมันเหมือนอ่อนกว่าไม่ต้องกังวลใจมันเป็นสีของน้ำผึ้งแต่ละล็อตอะไรมันไม่เหมือนกันนะคะเนาะมันก็ตามสีน้ำผึ้งเลยแล้วบางทีบางท่านบอกพี่แอนเหมือนมีตะกอนเล็กๆอันนั้นก็น้ำผึ้งเหมือนกันค่ะน้ำผึ้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างผ่านขั้นตอนการผลิตสะอาดนะคะโรงงานเนี่ยได้มาตรฐานไม่ต้องกังวลใจนะคะวิธีการใช้ก็นะคะเอาน้ำล้างหน้าลูบหน้าสักนิดหนึ่งแล้วก็หยอดนะคะกดสเปรย์1ครั้งนะคะหัวเป็นลักษณะหัวเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอ่อเป ็นปั๊มอ่ะกด1ปั๊มแล้วก็ลูบให้มันเป็นฟองที่มือก่อนนะคะพอเป็นฟองเนี่ยแล้วก็เอาไปลูบใบหน้าไม่ต้องรุนแรงเบาๆนะคะบางท่านบอกเอ๊ะทำไมฝืนฟองไม่มีมีค่ะแต่ว่านะคะมันไม่ใช่ว่ามันต้องถูที่ฝ่ามือก่อนแล้วก็เอาฟองเนี่ยไปลูบไล่ที่ใบหน้าทำความสะอาดนะคะแล้วใบหน้าเนี่ยจะมันจะไม่ใช่มีอาการแบบว่าเขาเรียกอะไรฝืดเอียดอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะใบหน้าก็จะสะอาดลื่นๆนิดๆนะคะหลังจากที่ล้างเสร็จคุณก็ซับหน้าให้แห้งแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแล้วลองมาสัมผัสคุณจะรู้ว่ามันเป็นความสะอาดโดยที่หน้าเราไม่ต้องเอียดอ่ะหน้าจะเป็นแบบชุ่มชื้นขึ้นมาเลยนะคะแอนใช้เป็นประจำค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อด้วยเซรั่มแอสตาเซนทีนพลัสหน้าหยาบหน้ากร้านเกรียมแดดเป็นร่องลึกเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะคะเซรั่มก็เหมือนกันกดมา1ปั๊มพอไม่ต้องเยอะนะคะหรือว่าเต็มที่2ปั๊มนะคะไม่ต้องใช้เยอะมันเปลืองเพราะว่าของเขาเนี่ยเข้มข้นนะหลังจากนั้นก็กันแดดเนื้อโฟมอันนี้คือกลางวันพอตกเย็นกลับมาก็ล้างหน้าเซรั่มแล้วก่อนนอนก็ทาครีมกลางคืนก็แค่ทั้งหมดทั้งกลางวันกลางคืนมี4ตัวในชุดนี้นะคะก็ใช้กันง่ายๆเนาะนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สั่งได้จะสั่งเป็นชิ้นเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่บางท่านบอกพี่แอนเจลล้างหน้ายังไม่หมดเลยเนี่ยนะคะกดปั๊มเดียวนี่ก็โอ้โหใช้ได้นานแล้วนะกดวันละปั๊มครั้งละปั๊มแค่นั้นเองไม่ต้องเยอะนะคะดูให้มันพอดีอย่าไปใช้ให้มันเปลืองเสียของเปล่าๆเอาแค่พอดีพอของแอนก็แบบนี้เหมือนกันนะคะเจลล้างหน้าเนี่ยจะใช้ได้นานนะคะแต่ว่าเซรั่มอาจจะหมดก่อนก็สั่งเติมเป็นชิ้นๆไปได้นะคะแล้วไม่ต้องแช่เย็นใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวครีมกันดงกันแดดไม่ต้องแช่เย็นของแอนขอให้เอาวางเอาไว้ในหน้ากระจกอะเอาไว้อุณหภูมิปกติเพียงแต่ว่าอย่าไปให้มันร้อนไปโดนดงโดนแดดส่องอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นเข้าออกเนี่ยเป็นเชื้อราได้อีกนะคะอันนี้มีท่านที่สอบถามมาแอนก็ลืมแจ้งทุกทีเลยเนาะเอาตามเนี่ยนะคะชุดดูแลผิวหน้าชุดนี้นะคะ4ชิ้นนะคะรวม4ชิ้นเนี่ยราคา 1,700 บาทค่าส่งก็ถ้าโอนมาก็50ถ้าปลายทางก็100บาทแค่นั้นเองนะคะโทรหาแอนแล้วกัน0819474708 0819474708นะคะ6:54 นาทีเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วข่าวที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้คุยกันต่อในช่วงบ่ายแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามในรอบต่อไปช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงจริง
4: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าว
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันยังไม่มีแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าเล้าลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงการแจ้งยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบั